0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทำกันเสร็จหรือยัง
1: เสร็
0: จแล้วปลายทางทำเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับข้อที่หนึ่งนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3.42
0: เท่าไหร่นะครับศิรวิทย์ตอบ32คนอื่นเลยครับคนอื่นเลยครับศิรวิทย์ตอบ32คนอื่นเลยครับได้เท่ากับศิรวิทย์ไหมครับไม่เท่าใช่ไหมเอาแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วข้อ2เลยครับได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: เท่าไหร่นะ
1: 24
0: ไหนใครได้24ยกมืออ่ะบางคนที่ได้เท่ากับ24นะครับเอามือลงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ1นะครับจากตรงนี้ครับเราจะทำอย่างไรครูฟุกขอถามศิรวิทย์ครับศิรวิทย์คิดอย่างไรก่อนทำอย่างไรก่อนทำอย่างไรครับทำอย่างไรนะครับ
2: ทำการหารก่อน
0: ศิรวิทย์คิดการหารก่อนใช่ไหมหรือหาผลหารก่อนใช่ไหมครับก็คืออะไร12หารด้วย3ศิรวิทย์คิดแบบนี้คนอื่นคิดเหมือนศิรวิทย์ไหมคิดแตกต่างใช่ไหมครับต่อไปนักเรียนครับจากตรงนี้เราต้องหาผลหารก่อนครับถูกต้องครับปรบมือให้ศิรวิทย์หน่อยครับเราหาผลหารก่อนนะครับเป็นขั้นที่1เมื่อได้ผลหารแล้วทำอย่างไรต่อเมื่อสักครู่นี้ศิรวิทย์ได้32คนเดียวเลยใช่ไหมครับศิรวิทย์ตอบให้ครูฟุกต่อหน่อยขั้นต่อไปทำอย่างไรครับ
2: นำผลลัพธ์ที่หารได้ไปคูณ2ครับ
0: นำผลหารคูณ2ใช่ไหมครับก็ได้เป็นขั้นที่2แล้วต่อไปสุดท้ายก็ต้องนำ24บวกกับผลคูณเป็นขั้นที่3นะครับเดี๋ยวครูฟุกจะดำเนินการตามที่ศิรวิทย์บอกนะครับขั้นที่1เราหาอะไรก่อนนะครับผลอะไรหาผลหารก็คือ12หารด้วย3ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ได้ผลหารเป็น4จากนั้นเท่ากับ24เขียนเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะเรายังไม่ได้คำนวณใช่ไหมเครื่องหมายบวกจากนั้นผลหารหารมาได้แล้วก็คือผลหารคือ4เห็นไหมจากนั้นคูณอะไรครับคูณ2เพราะ2เรายังไม่ได้

0: คำนวณใช่ไหมเขียนไว้เช่นเดิมนะครับจากนั้นขั้นที่1เสร็จแล้วมาสู่ขั้นที่2สิริวิทย์บอกว่านำ4คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: 4คูณ2เป็น8ใช่ไหมผลคูณเป็น8บรรทัดต่อมานักเรียนนักเรียนจะได้เป็นอะไรตอบกับฟุ๊กหน่อยเร็ว
1: 24
0: บวก8และขั้นที่3คือขั้นสุดท้ายคือหาผลอะไรครับผลบวกตอบเป็น32ครับข้อ1ต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับ32ปรบมือให้เพื่อนดังๆอีก1ครั้งครับคนเดียวของห้องเลยนะครับจากนั้นครับมาดูที่ข้อ2ข้อนี้หลายคนตอบ24ใช่ไหมครับหลายคนตอบ24นักเรียนปลายทางก็ตอบกับครูปลายทางด้วยนะครับ24นี้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างไรนักเรียนต้องเริ่มคิดที่อะไรก่อนครับอะไรนะในวงเล็บใช่ไหมมีวงเล็บนักเรียนคำนวณในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่1ในวงเล็บคือหาผลอะไรนั่นเองผลบวกหาผลบวกเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อเอาผลบวกไปทำอะไรต่อเนี่ยนำผลบวกที่ได้หารด้วย3เป็นขั้นที่2จากนั้นนำผลหารที่ได้มาทำอะไรครับ
2: ค
0: ู
2: ณ
0: 2เป็นขั้นที่3เรามาดำเนินการกันนะครับเรียนตอบฟุกว่าขั้นแรกหาผลบวกก่อนก็คือในวงเล็บใช่ไหมคำนวณในวงเล็บก่อนเป็นเท่าไหร่ครับในวงเล็บเท่าไหร่นะ
2: 36
0: ที่เหลือเขียนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจำนวนไหนที่เรายังไม่ได้คำนวณเนี่ยนักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็จะได้เป็น36หารด้วย3คูณ2ต่อไปขั้นที่2แล้วทำอะไรครับคิดอะไรลูกหาผลอะไรผลหารก็คือ36หารด้วย3เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 12
0: บรรทัดนี้ก็ต้องเป็น12ทำอะไรต่อครับคูณ2สุดท้ายขั้นที่3เท่าไหร่ครับผลคูณเป็น
2: 24
0: นะครับจากตรงนี้นักเรียนเริ่มเข้าใจบ้างหรือยังครับทางต้นทางและปลายทางเริ่มเข้าใจบ้างหรือยังครับเริ่มเข้าใจแล้วนะครับถ้าเริ่มเข้าใจแล้วครูฟุกขอสรุปนะครับเป็นขั้นตอนหน่อยนะครับถ้านักเรียนจะคำนวณนะครับที่มากกว่า1ขั้นตอนเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนักเรียนต้องคิดในไหนก่อนขั้นตอนแรกถ้ามีวงเล็บให้นักเรียนคำนวณในวงเล็บก่อนนะครับโอเคนะครับถ้ามีวงเล็บให้คำนวณในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่1นะถ้ามีวงเล็บนะครับให้คำนวณในวงเล็บก่อนขั้นที่2คำนวณอะไร
2: คำนวณ
0: อะไรก่อนเมื่อสักครู่นี้มีหารกับคูณอยู่ติดกันใช่ไหมก็ต้องคำนวณอะไรก่อนครับ
2: หารก่อน
0: คำนวณคูณหรือหารใช่ไหมคำนวณคูณหรือหารใช่ไหมครับโดยเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาถ้ามีคูณกับหารอยู่ด้วยกันเนี่ยให้นักเรียนคำนวณจากซ้ายไปขวาใช่ไหมแสดงว่าขั้นที่2นักเรียนต้องคำนวณหาผลคูณหรือผลหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาถ้าคูณกับหารเครื่องหมายคูณกับหารอยู่ใกล้กันนักเรียนคำนวณจากซ้ายไปขวานะครับขั้นที่3คำนวณอะไรต้องเป็นอะไรแล้วขั้นที่3ต้องเป็นอะไรครับบวกหรือลบนะครับนักเรียนก็หาผลบวกนะครับหรือผลลบแต่ถ้าอยู่ติดกันคำนวณจากไหนไปไหน
2: ซ
0: ้ายไปขวานะครับอันนี้คือลำดับขั้นการคำนวณนะครับที่มากกว่า1ขั้นตอนนะครับซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่4อันนี้ครูฟุกเอามาทบทวนนะครับเป็นการบวกลบคูณหารละคนจำนวนนับแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเรานะครับเราจะมาคำนวณการบวกลบคูณหารละคนที่เป็นเศษส่วนนะครับครูฟุกก็ได้ไปดูเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนก็ได้เรียนมาเบื้องต้นแล้วด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวป .6 เรามาเพิ่มเติมกันนะครับครูฟุกให้นักเรียนหาผลลัพธ์ดังนี้เลย

0: ยนะครับจากตามโจทย์ดังนี้เลยนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกอยากให้ฟังให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนจดบันทึกนะครับฟังให้เข้าใจก่อนนะเดี๋ยวเรามาลำดับการคำนวณกันทำอย่างไรก่อนครับคิดในไหนก่อนขั้นที่1ทำในไหนก่อน
1: ใน
0: ไหนนะ
1: ในวงเล
0: ็
1: บ
0: ในวงเล็บคือหาผลอะไร
1: ผลบวก
0: ผลบวกครูฟุกเขียนไว้ดังนี้นะครับคำนวณในวงเล็บก่อนนะเพราะข้อนี้มีอะไรข้อนี้มีวงเล็บคำนวณในวงเล็บก่อนจากนั้นทำอย่างไรต่อ
1: หาร
0: ก็เหลืออะไรหารกับคูณก็ต้องหาอะไรก่อนผลอะไร
1: หา
0: หาผลหารเพราะเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาหาผลหารนะครับนักเรียนก็นำเศษ14ส่วน45หารด้วยผลบวกใช่ไหมครับเพราะในวงเล็บเราได้ผลบวกมานะครับจากนั้นขั้นที่3ทำอย่างไร
1: นำผล
0: หารไปทำอะไรลูก
1: ไป
0: คูณกับเศษ8ส่วน15ดังนี้ใช่ไหมครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับครูฟุกจะเริ่มแล้วนักเรียนครับนักเรียนดูในขั้นที่1เราจะคำนวณในวงเล็บซึ่งเป็นการหาผลบวกในวงเล็บคำนวณได้หรือยัง
1: ยังครับ
0: เพราะอะไร
2: เพราะตัวส่วนไม่เท่ากัน
0: ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับนักเรียนครับการบวกการลบเศษส่วนครูฟุกขอเน้นย้ำนะครับตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับเอาตัวส่วนไปทำอะไรหาคอรนอคอรนอของ15และ12คืออะไร
1: 60
0: นะครับครูฟุกสังเกตเวลาครูฟุกให้นักเรียนหาคอรนอเนี่ยนักเรียนตอบได้เลยโดยไม่ต้องคำนวณนะครับเก่งมากเลยครับแสดงว่าในเรื่องคอรนอนี้นักเรียนได้ฝึกฝนการทำแบบหัดอย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับคอรนอของ15และ12คือ60แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับอะไร60เพราะตอนนี้เราหาผลอะไรอยู
1: ่
0: ผลบวกนะครับมาเริ่มกันเท่ากับเศษ14ส่วน45เขียนไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้คำนวณใช่ไหมครับต่อไปเครื่องหมายหารนะครับในวงเล็บเรากำลังจะคำนวณใช่ไหมซึ่งเป็นขั้นที่1นะครับตัวส่วนเป็น15ทำเป็น60นำจำนวนใดมาคูณ
2: 4
0: นำ4มาคูณยังไงด้วย
2: ท
0: ั้
2: งต
0: ั
2: วเศษและต
0: ั
2: วส่วน
0: และตัวส่วนของเศษ4ส่วน15ใช่ไหมครับจากนั้น12ทำตัวส่วนให้เป็นอะไร
2: 60
0: ทำ12ให้เป็น60ทำอย่างไร
2: ค
0: ู
2: ณ
0: 5แต่ต้องคูณยังไง
2: ค
0: ู
2: ณท
0: ั้
2: งเศษและส่วน
0: นะครับคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้ดังนี้เลยนะครับและข้างหลังเขียนยังไงต
1: ่อ
0: คูณอะไรครับ
2: เศษ
0: 8ส่วน15จากนั้นบรรทัดต่อไปนะครับครูฟุกย้ำว่าจำนวนไหนยังไม่ได้คำนวณเขียนไว้เหมือนเดิมเพราะตอนนี้เรากำลังจะคำนวณในวงเล็บนะครับก็จะได้เป็นอะไรตอบพร้อมกันเร็วตอบพร้อมกันเศษ14ส่วน45
1: หาร
0: ด้วยในวงเล็บเท่าไหร่ครับ
1: เศษ16ส
0: ่
1: วน60
0: เศษ16ส่วน60บวก
1: เศษ5ส่วน60
0: เศษ5ส่วน60จากนั้น
1: คูณ
0: ครับตอนนี้ครูฟุกเน้นย้ำนะครับเรากำลังคำนวณในวงเล็บคือหาผลบวกนะครับบรรทัดต่อไปตอบพร้อมกันเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 14ส่วน45หารด้วยเท่าไหร่และในวงเล็บในวงเล็บได้ผลบวกเป็น
1: เศษ
0: 21ส่วน60จากนั้นทำไงต่อคูณอะไรครับ
1: เศษ
0: 8ส่วน15จากนั้นขั้นตอนที่1เราจบหรือยังจบยังครับจบแล้วเพราะนักเรียนได้ผลบวกมาแล้วคือเศษ21ส่วน60ขั้นที่1เสร็จเรียบร้อยมาสู่ขั้นที่2นักเรียนต้องคำนวณอะไรครับขั้นที่2หาผลอะไรผลหารก็คือนักเรียนต้องหาก็คือเศษ14ส่วน45หารด้วยเศษ21ส่วน60การหารเศษส่วนยังจำได้หรือไม่เพื่อนบอกมาแล้วนะครับนั่นเองครับการหารเศษส่วนนะครับตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับ

0: คือเศษ14ส่วน45การหารเศษส่วนนักเรียนต้องตัวตั้งคูณส่วนกลับนะครับส่วนกลับของเศษ21ส่วน60คืออะไรคืออะไรนะเศษ60ส่วน21นะครับการหารเศษส่วนก็คือตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือเศษ21ส่วน60ส่วนกลับของเศษ21ส่วน60ก็คือเศษ60ส่วน21ใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อคูณเศษ8ส่วน15จากตรงนี้เป็นการอะไรหมดเลยเนี่ยการหาผลอะไรหมดเลย
1: ผลค
0: ูณผลคูณคูณกันได้เลยไหมได้ไหมครับได้นะครับการคูณเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรครับการคูณเศษส่วนทบทวนเร็วการคูณเศษส่วนตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับการคูณเศษส่วนคือนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนก็จะได้ดังนี้เลยนะครับตัวเศษได้เป็น14คูณ60คูณ8ใช่ไหมครับตัวส่วนคูณกันก็คือ45คูณ21คูณ15จากตรงนี้นักเรียนจะหาผลคูณของตัวเศษเลยก็ได้และหาผลคูณของตัวส่วนเลยก็ได้แต่เนี่ยสังเกตค่อนข้างเยอะไหมเยอะไหมถามว่าคำนวณได้ไหมได้แต่เราต้องมาสังเกตตรงนี้ต่อครับนักเรียนลองพิจารณาสิครับว่ามีจำนวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวลองพิจารณาดิมีจำนวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวบ้างสังเกตลองสังเกตแล้วอะไรนะ7นำ7ไปหารอะไรนำ7ไปหาร14ที่เป็นตัวเศษและนำ7ไปหาร21ที่เป็นตัวส่วน7หาร14ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ครูฟุกเขียนดังนี้นะครับตั้งใจดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทาง7หาร14นะครับได้ผลหารเท่ากับ2ต่อไป7หาร21ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ได้แล้วจากตรงนี้มีจำนวนใดหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวอีกไหมครับ
1: 15
0: ใช่ไหมนักเรียนนำ15มาหารอะไร
1: 60
0: นำ15มาหาร60ที่เป็นตัวเศษและนำ15มาหาร15ที่เป็นตัวส่วนหรือนักเรียนจะนำ15มาหาร60กับ45ได้ไหมได้นะครับแต่ครูฟุกขอเลือกนำ15มาหาร60ที่เป็นตัวเศษและนำ15มาหาร15ที่เป็นตัวส่วน15หาร60ได้เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ได้4และ15หาร15ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: จากตรงนี้มีจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้อีกไหมครับ
1: 1
0: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมเมื่อมี1เพียงจำนวนเดียวแล้วเราก็หยุดใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาคิดที่ตัวเศษกันตัวเศษคืออะไร2คูณ4คูณ8ได้เท่าไหร่ครับ2คูณ4คูณ8
2: เอา64
0: เท่าไหร่ครับ64ตัวเศษเราได้แล้วคือ64ตัวส่วนล่ะครับ45คูณ3คูณ1
2: 135
0: เท่าไหร่นะครับ
2: 135
0: นักเรียนก็จะได้เป็นนะครับเศษ64ส่วน135เป็นไงบ้างจากตรงนี้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับแต่นักเรียนต้องลำดับขั้นตอนการคำนวณดีๆนะครับนี่ก็ได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับคือเศษ64ส่วน135เป็นยังไงบ้างคิดว่าทำได้ไหมถ้าครูฟุกให้ทำกิจกรรม
1: ได
0: ้ได้นะครับแต่ที่สิ่งที่สำคัญเลยนะครับนักเรียนต้องลำดับขั้นตอนในการคำนวณ นะครับให้ถูกต้องก่อนนะครับและที่เหลือเนี่ยก็จะมาสู่วิธีการคำนวณของเรานะครับข้อนี้นะครับครูมีเพียงเท่านี้ครูฟุกขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อจากข้อนี้ ครูฟุกให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับลำดับการคิดคำนวณสักครู่หนึ่งครับ

0: นักเรียนลำดับการคิดคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกจะสุ่มถามนะครับครูฟุกถามกลุ่ม1ครับให้หัวหน้าห้องเป็นคนตอบและนักเรียนปลายทางหัวหน้าห้องก็เป็นคนตอบเช่นกันนะครับเชิญครับขั้นที่1คำนวณที่อะไรก่อน
1: คำนวณที่หารก่อนครับ
0: คำนวณหาผลหารก่อนนะครับขั้นที่1ขั้นที่2ครับ
1: คำนวณผลคูณครับ
0: ผลคูณขั้นที่3ครับ
1: นำผลหารกับผลคูณมาบวกกันครับ
0: นำผลหารบวกกับผลคูณเป็นไงครับหัวหน้าห้องปลายทางตอบถูกใช่ไหมครับเอาปรบมือให้หัวหน้าห้องต้นทางและปลายทางหน่อยครับในข้อนี้ครูฟุกจะให้ช่วยกันทำนะครับตอนนี้เราลำดับเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับแรกเราต้องมาหาผลหารใช่ไหมครับก็คือเศษ14ส่วน45หารด้วยเศษ4ส่วน15การหารเศษส่วนนะครับตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคืออะไรเศษ4ส่วน15ส่วนกลับของเศษ4ส่วน15คือ
2: เศษ15ส่วน4
0: เศษ15ส่วน4นั่นเองครับและจำนวนที่เหลือทำยังไงเขียนไว้เหมือนเดิมก็คืออะไรครับบวก
3: เศษ1/12
0: คูณเศษ8/15ดังนี้นะครับจากตรงนี้นักเรียนสังเกตตรงนี้ก็เป็นการหาผลคูณใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นการหาผลคูณเราสามารถคิดพร้อมกันได้ไหมได้ไหมครับได้คิดพร้อมกันได้นะครับนักเรียนจากนั้นนักเรียนมาดูตรงนี้ก่อนเศษ14ส่วน45คูณเศษ15ส่วน4การคูณเศษส่วนครูฟุกได้ทบทวนไปแล้วตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนอ้าวได้ตัวเศษเป็นเท่าไหร่ครับตัวเศษคือ14คูณ15ตัวส่วนคือ
2: 45
0: คูณนะครับดังนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวจากนั้นบวกใช่ไหมครับเครื่องหมายบวกตรงนี้เศษ1ส่วน12คูณเศษ8ส่วน15ได้ตัวเศษเป็นตัวเศษเป็นเท่าไหร่ครับ1คูณ8ตัวส่วนเป็นดังนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนจากนั้นนักเรียนมาพิจารณาตรงนี้ครับพิจารณาด้านหน้าก่อนนะครับนักเรียนเราพิจารณาสิครับว่าจากตรงนี้นะครับดูที่ครูฟุกวงนะครับมีจำนวนนับใดนะครับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวมีไหมมีไหมครับคืออะไรเอ่ย
4: 15
0: มี15 15หารอะไรได้
4: 15
0: หาร15และ15หาร45มีอีกไหมคืออะไรครับ22มาหารอะไร14และ4แล้วเนี่ยดูนะครับครูฟุกจะเริ่มที่2ก่อนครูฟุกนำ2มาหาร14ที่เป็นตัวเศษได้เท่าไหร่ครับ
2: 7
0: ครูฟุกนำ2มาหาร4ที่เป็นตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
2: 2
0: จากนั้นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบครูคือ15ใช่ไหมครับนำ15มาหาร15ที่เป็นตัวเศษได
2: ้
0: 1และนำ15มาหาร45ที่เป็นตัวส่วนได้
2: 3
0: เท่าไหร่ครับ3นะครับได้3ดังนี้เลยนะครับจากนั้น

0: ตรงนี้คำนวณก่อนเร็วตัวเศษคูณตัวเศษ7คูณ1
1: 7
0: 7ตัวส่วนคูณตัวส่วน3คูณ2
1: 6
0: ได้เป็น
1: 6
0: ได้เป็น
1: 7
0: เศษ7ส่วน6จากนั้นมาดูตรงนี้ด้านหลังนะครับพิจารณาสิครับว่ามีจำนวนนับได้ที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวมีไหม
1: ม
0: ีไหมครับมีนะครับคืออะไร
1: 4
0: 4หารได้4หารอะไร
1: 8
0: และ4หาร12เอา4หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 2
0: 4หาร12ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: จากนั้นมีอะไรหารได้อีกไหม
1: 1
0: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่มั้ยครับแล้วก็หยุดใช่มั้ยจากนั้นได้ตัวเศษเป็น
1: 2
0: ได้ตัวเศษเป็น2ตัวส่วนเป็นตัวส่วนเป็นตัวส่วนคืออะไรลูก3คูณ15นักเรียนอย่าลืมคูณนะครับก็ได้เป็นเท่าไหร่เศษอะไร
1: เศษ
0: 2ส่วน
1: 45
0: จากนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน6บวกเศษ2ส่วน45กลับมาสู่ที่การหาผลบวกก็คือขั้นที่เท่าไหร่ของเราแล้วขั้นที่3ใช่ไหมครับจะหาผลบวกได้อย่างไรทำอย่างไรก่อน
1: ทำต
0: ั
1: วส่วน
0: ให้อะไรกัน
1: เท
0: ่
1: าก
0: ั นโดยหาคอรนอของ6และ45เท่าไหร่ครับคอรนอของเท่าไหร่นะ
1: 90
0: เก่งมากเลยนะครับคือ90นะครับคอรนอของ6และ45คือ90ทำตัวส่วนให้เท่ากับ90มาดูกันนะครับเราจะนำอะไรมาคูณนะครับครูฟุกก็นำ15นะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน6นะครับและครูฟุกก็นำ2นะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน45นะครับจากนั้นเท่าไหร่ได้เท่าไหร่
1: เศษ105ส่วน90
0: เท่าไหร่ครับ
1: เศษ105ส่วน90
0: นักเรียนได้เป็นเศษ105ส่วน90บวกอย่างรวดเร็วตรงนี
1: ้เศษ4ส่วน90
0: เศษ4ส่วน90ทำไงต่อบวกกันเอาอะไรบวกกัน
2: 105 + 4
0: ก็คือนำตัวเศษบวกกันใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ109ส่วน90
0: ได้เป็นเศษ109ส่วน90ตอบตรงนี้เลยตอบตรงนี้เลยได้เลยไหม
1: ไม่ได้
0: เราควรตอบในรูปอะไรควรตอบในรูปอย่างง่ายเอ๊ะตอบในรูปของอะไรจำนวนนับหรือจำนวนคระหรือเศษส่วนอย่างต่ำจากตรงนี้
2: จำนวนคระ
0: ต้องเป็นจำนวนคระเพราะเศษ109ส่วน90เป็นเศษเกินต้องตอบในรูปของจำนวนคระได้เท่าไหร่ครับง่ายมากอันนี้ง่ายมาก
1: 1เศษ109ส่วน90
0: 1เศษ19ส่วน90เสร็จยัง
1: เสร็จ
0: แล้วตอบครับเรียบร้อย1เศษ19ส่วน90นะครับจากตรงนี้ครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาสรุปขั้นตอนกันก่อนนะครับอีกหนึ่งครั้งนักเรียนครับการคำนวณ นะครับที่มากกว่า1ขั้นตอนเนี่ยสำหรับเศษส่วนใช่ไหมครับนักเรียนก็ใช้หลักการเดียวกับการคำนวณของจำนวนนับเลยใช่ไหมครับคือขั้นตอนแรกทำอย่างไรครับขั้นตอนที่1เราควรคำนวณที่อะไรก่อนที่อะไรครับควรคำนวณที่จำได้ไหมเราควรคำนวณที่อะไรก่อนใน
1: วงเล
0: ็บถ้ามีวงเล็บใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ จากนั้นทำไงต่อ
2: แล้วก็ทำจากถ้าติด
0: เป็นอะไรหาอะไรครับต่อไปขั้นที่2เป็น
1: หา
0: ผลคูณหรือผลหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาสุดท้ายขั้นที่3คือหาอะไรลูกผลบวกหรือผลลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะครับจากตรงนี้นักเรียนสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับใบกิจกรรม 2.8 ครับคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 2.8 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูต้องเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทางต้นทาง

0: และปลายทางครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีหาผลลัพธ์ของโจทย์ที่กำหนดนะครับและเสร็จเนี่ยอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูความเหมาะสมก่อนนะครับจากตรงนี้นักเรียนต้นทางสงสัยที่กลุ่มไม่มีแฟ้มใช่ไหมครับที่กลุ่มไม่มีแฟ้มแล้วเราจะทำอย่างไรครูฟุกครับให้นักเรียนเลือกครับวันนี้มีอยู่กี่ข้อ3ข้อครูฟุกติดเอาไว้ให้บนกระดานด้านข้างเราครับ3ข้ออยากได้ข้อไหนลองมองก่อน
1: 2ครับ2
0: เพื่อความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมสำหรับทุกกลุ่มพร้อมยังไม่ต้องลุกมาเดี๋ยวครูฟุกเดินไปครูฟุกจะให้กลุ่มที่น่ารักที่สุดในวันนี้สำหรับในการเรียนครูฟุกให้กลุ่มให้กลุ่ม4ครับในฐานะที่เธอตอบได้คนแรกสำหรับต้นชั่วโมงได้ข้อ2ครับลุกไปหยิบลงมาเลยครับ
2: ง่ายหร
0: อต่อไปกลุ่มที่น่ารักอีกเช่นกันกลุ่มไหนดี
3: กลุ่ม3
0: อ่ะให้กลุ่ม3กลุ่ม3ตอบเก่ง
4: แซม
5: ได้ข้อ3
6: เปลี่ยน
0: ข้อ1ครับหยิบเลยครับต่อไปกลุ่มที่น่ารักอีก1กลุ่มครับข้อ1ครับจากนั้นระหว่าง2กลุ่มนี้ครับครูฟุกให้ปล่อยยิงชุบกันว่าใครจะชนะหรือแพ
7: ้
0: ชนะหรือแพ้ให้ผู้แพ้ก่อน
8: ไปกินไก
0: ่ข้อ2ครับกลุ่ม5ไม่ต้องเลือกเพราะเหลือแค่ข้อ3ครับหยิบได้เลยครับเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางทั้ง5กลุ่มนะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันเสร็จหรือยังตอบครูฟุกเสียงดังเลยนะครับว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางอันนี้นะครับเป็นผลงานของเพื่อนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับที่สุ่มโจทย์ได้ไปนะครับครูฟุกก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าถูกต้องนะครับซึ่งกลุ่ม1นะครับได้ข้อ2ใช่ไหมครับกลุ่ม1ได้ข้อ2กลุ่มไหนได้ข้อ2อีกกลุ่ม4แสดงว่ากลุ่ม1กับกลุ่ม4คำตอบต้องได้อะไรกันเท่ากันกลุ่ม1นะครับตอบในข้อ2ก็คือ8เศษ29ส่วน32และกลุ่ม4ตอบในข้อ2เท่าไหร่เหมือนกัน8เศษ29ส่วน32คำตอบเท่ากันแสดงว่าต้องถูกต้องครับและครูฟุกได้ตรวจสอบกับเฉลยของครูฟุกแล้วนะครับก็ถูกต้องเช่นกันครับต่อไปข้อที่1กลุ่มไหนทำบ้างกลุ่ม2กับกลุ่ม3นะครับครูฟุกก็ตรวจสอบแล้วนะครับจากการคิดคำนวณออกมานะครับตอบ3เท่ากันครับครูฟุกก็ได้พิจารณาขั้นตอนในการคำนวณนะครับลำดับในการคำร้อยแล้วนะครับถูกต้องครับและมีกลุ่มเดียวใช่ไหมครับที่ทำข้อ3คือกลุ่มไหนครับ
1: กล
0: ุ่ม5นะครับครูฟุกก็ได้เข้าไปตรวจสอบในระหว่างที่กลุ่ม5ได้ทำแล้วนะครับครูฟุกก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมไปแล้วนะครับก็ถูกต้องครับทั้ง5กลุ่มทำได้ถูกต้องเลยครับปรบมือให้ตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะขึ้นเฉลยให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: จากนั้นขั้นที่3
1: คำนวณ
0: หา
1: ผล
0: บวกหรือผลลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานี่นะครับเป็นขั้นตอนนะครับในการหาคำตอบของเรานะครับแบบฝึกหัด 2.9 ครับ4ข้อครูฟุกให้เลือกครับ2ข้อข้อไหนเร็ว
2: ข้อ1ข้อ
0: 2
2: ค่ะ
0: ข้อ2ข้อ1กับอ่ะ1กับ2นะครับข้อ1กับ2สำหรับเพื่อนๆต้นทางนะครับจะทำแบบหัดที่ข้อ1กับข้อ2นะครับนักเรียนปลายทางจะทำเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางก็ได้นะครับหรือจะทำทุกข้อหรือคุณครูปลายทางอาจจะบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนและจำนวนครั้งนะครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 2.10 ครับและใบกิจกรรม 2.9 นะครับอย่าลืมครับนักเรียนขั้นสุดท้ายของเรานะครับในระหว่างทำกิจกรรมครูฟุกได้เดินประเมินนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับไปเบื้องต้นแล้วนะครับและนักเรียนต้องมาประเมินตนเองพร้อมแล้วยกครับเก็บครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Allcloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่าย

ถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ

0: องใสเมฆคงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
1: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
2: จริงเหรอครับปู
1: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
1: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
2: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
2: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่ก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาหรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายแล้วคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกนั่นเองครับวันนี้พวกเราสบายดีไหมครับ
3: สบายดี
2: ครับสบายดีใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันครับเรื่องที่มีชื่อว่า
3: ส
2: ิทธิของผู้บริโภคนั่นเองเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับนักเรียนจะต้องทราบอะไรบ้างนั่นก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สิทธิของผู้บริโภคได้แล้วก็ตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องนึงไปนั่นก็คือเรื่องอะไรครับ
3: ภาษี
2: ไม่ว่าจะเป็นความหมายความสำคัญของภาษีใช่ไหมครับแล้วก็ประเภทของภาษีภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็หน่วยงานจัดเก็บภาษีใช่ไหมครับว่าเราจะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานใดจ่ายให้กับท้องถิ่นหรือว่าจ่ายให้กับรัฐบาลกลางกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตหรือว่ากรมศุลกากรครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องภาษีกันอีกสักครู่นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องสิทธิผู้บริโภคโดยครูนะครับจะมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้พวกเราได้อ่านแล้วก็วิเคราะห์กันดูเลยนะครับนักเรียนครับอ่านพร้อมๆกันเลยกล่าวไว้ว่าอย่างไรเมธี
1: เป
2: ็
1: น
2: นี่นะครับก็คือสถานการณ์ตัวอย่างนะครับให้พวกเราได้วิเคราะห์เพื่อทบทวนเรื่องภาษีครับเขาบอกว่าเมธีนะครับเป็นพนักงานราชการนักเรียนดูนะครับเป็นพนักงานราชการแล้วก็เขามีอะไรด้วยครับเขามีตึกแถวคอนโดมิเนียมแล้วก็ถามว่าเมธีจะต้องจ่ายภาษีประเภทใดแล้วก็ต้องยื่นจ่ายต่อหน่วยงานใดแล้วก็เขาจะได้รับประโยชน์จากภาษีด้านใดบ้างครูมีตัวเลือกดังนี้ครับเดี๋ยวให้พวกเราปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งแล้วก็บอกคุณครูนะครับว่าเมธีจะต้องเสียภาษีอะไรแล้วก็ยื่นต่อหน่วยงานใดแล้วก็เขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างในกล่องข้อความแต่ละกล่องนะครับก็จะสามารถตอบได้มากกว่า1ตัวเลือกครับเดี๋ยวปรึกษากับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาบอกคุณครูกันนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนวิเคราะห์กันได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเรื่องภาษีเราได้เรียนรู้ไปแล้วเมธีเป็นพนักงานราชการมีรายได้ประจำจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าอะไรครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกต้องครับแล้วก็เขาเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมแล้วก็หอพักพวกนั้นใช่ไหมครับจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าภาษีโรงเรือนถูกต้องครับต่อไปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เมธีเสียจะต้องยื่นต่อหน่วยงานใดก็คือกรมสรรพากรถูกต้องครับแล้วก็เขาเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมจะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนให้กับหน่วยงานใดครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ว่าเขาจะสังกัดอบต.เทศบาลอบจ.นะครับจะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นที่คอนโดมิเนียมตั้งอยู่แล้วก็เมธีจะได้รับประโยชน์อะไรจากการที่เขาเสียภาษีก็คือแน่นอนครับถนนหนทางที่สะดวกสบายที่รัฐเป็นผู้สร้างสวนสาธารณะที่น่าพักผ่อนรัฐเป็นผู้สร้างครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ทันสมัยก็มาจากเงินที่รัฐสร้างครับนี่นะครับก็ตอบตามนี้เลยก็จำกันได้ใช่ไหมครับเรื่องภาษีตอบถูกไหมครับเก่งมากๆเลยครับต่อไปนะครับครูมีภาพสินค้ามาให้พวกเราดู3ภาพให้นักเรียนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะถามคำถามภาพแรกคือภาพอะไรเอ่ยตุ๊กตาหมีชอบไหมครับแบบนี้
1: ชอบ
0: หมีตัวใหญ่มากเลยนี่นะครับเป็นตุ๊กตาหมีนักเรียนปลายทางครับดูด้วยนะครับต่อไปภาพที่สองภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยข้าวผัดกุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารตามสั่งใช่ไหมครับน่ารับประทานไหมครับน่ารับประทานมากๆเลยต่อไปภาพสุดท้ายภาพที่3ภาพนี้คือภาพอะไรครับอุปกรณ์เครื่องเขียนสินค้าที่ครูให้พวกเราดูมี3ประเภทก็คือตุ๊กตาหมีแล้วก็ข้าวผัดกุ้งแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามพวกเราถ้าพวกเรานะครับซื้อสินค้าเหล่านี้มาแต่ปรากฏว่าสินค้าไม่มีคุณภาพจะรู้สึกอย่างไรก็อย่างเช่นซื้อตุ๊กตาหมีมาปรากฏว่าลืมดูหมีหูแหว่งขาแขนขาดหรือว่าไปสั่งอาหารตามสั่งได้ข้าวผัดมาข้าวผัดเค็มมากเลยแล้วก็ได้กุ้งตัวเดียวตัวเล็กด้วยหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนเขียนได้ไปแป๊บเดียวก็เขียนไม่ติดแล้วเส้นก็ขาดติดนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรครับไหนลองคุยกับเพื่อน

0: เป็นอย่างไรบ้างครับได้ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วถ้าฉันซื้อตุ๊กตาหมีมาปรากฏว่าเจอมีแขนขาดหรือว่าข้าวผัดไม่อร่อยเลยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรครับ
1: เสียดายเง
0: ินใช่ไหมครับที่ซื้อไปเพราะว่าพวกเราเป็นผู้อะไรครับ
1: ผู้บริโภค
0: เป็นผู้ซื้อสินค้าเพราะว่าปัจจุบันนะครับผู้ผลิตและก็บริการมีการแข่งขันทางการค้าโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับตัดสินใจซื้อสินค้าและก็บริการของตนอาจทำให้ผู้บริโภคนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตบางรายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนมากกว่าครับอันนี้นะครับเป็นบทความว่าทำไมเราต้องเรียนเรื่องสิทธิผู้บริโภคเพราะว่าผู้ผลิตในประเทศไทยนะครับมีหลายรายใช่ไหมครับมีหลากหลายรายแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของผู้ผลิตนั่นก็คืออะไรเขาต้องการอะไรมากสุดกำไรทำอย่างไรล่ะสินค้าของฉันจึงจะขายได้กำไรก็อาจจะใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็ขายราคาที่สูงพวกเราก็จะไปซื้อมาแล้วก็จะโดนเอาเปรียบได้ดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องสิทธิของผู้บริโภคกันว่าเราจะมีสิทธิอะไรบ้างในการซื้อสินค้าและบริการหากเราโดนละเมิดเราจะสามารถฟ้องหรือว่าร้องเรียนให้กับหน่วยงานใดได้บ้างครับเรามาเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบคำว่าผู้บริโภคกันก่อนผู้บริโภคตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะครับกล่าวไว้ว่าผู้ซื้อผู้ที่ได้รับบริการผู้ที่ได้รับการชักชวนให้ซื้อสินค้าแล้วก็ผู้ใช้สินค้าโดยชอบแม้จะไม่ได้เสียค่าตอบแทนนี่นะครับก็คือคำนิยามของผู้บริโภคดังนั้นพวกเรานะครับล้วนเป็นผู้บริโภคทั้งนั้นเพราะว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราจำเป็นจะต้องไปซื้อของใช่ไหมครับซื้อสินค้าชนิดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสิทธิในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นผู้บริโภคจะมีสิทธิอะไรบ้างมีกี่ข้อครับที่นักเรียนสังเกตเห็นมี5ข้อเรามาดูข้อที่1ก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันนี้ข้อที่1นะครับต่อไปข้อที่2สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือว่าบริการต่อไปข้อที่3นะครับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการข้อที่4นะครับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับแล้วก็ข้อสุดท้ายสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายครับนี่นะครับก็คือสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ข้อครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ละข้อเลยครับข้อที่1กล่าวไว้ว่าอย่างไรนักเรียนอ่านพร้อมกันครับนี่นะครับเป็นสิทธิผู้บริโภคข้อที่1สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการครับก็คือสิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือว่าการแสดงฉลากตามความเป็นจริงแล้วก็ปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภคครับรวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการอย่างถูกต้องครับข้อนี้นะครับหมายความว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าเนี่ยสินค้านั้นจะต้องมีอะไรให้เราดูจะต้องมีอะไรจะต้องมีฉลากให้เราดูนั่นเองถ้าสินค้าตัวไหนไม่มีฉลากก็ไม่ควรที่จะไปซื้อเพราะว่าบางทีเราไม่ทราบว่าผลิตมาจากอะไรวันหมดอายุวันไหนมีส่วนประกอบอะไรบ้างดังนั้นก็จะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับเรามาดูตัวอย่างกันนี่นะครับก็คือตัวอย่างของฉลากสินค้าตามสิทธิผู้บริโภคข้อที่1เลยครับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้บริโภคควรได้รับบนฉลากสินค้ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรครับ
1: ชื่อ
0: สินค้านี้มันมีชื่อว่าอะไรเราต้องรู้เลยมันก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองที่ทำมาจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นอันดับแรกต้องรู้จักชื่อ ชื่อสินค้าต่อไปต้องรู้จักอะไรครับวิธีการรับประทานหรือว่าวิธีใช้ก็ต้องระบุไว้ในฉลากว่ารับประทานวันละกี่แคปซูลหรือว่าใช้อย่างไรก็ต้องระบุให้ชัดเจนครับต่อไปนะครับต้องรู้อะไรครับที่ต้องมีในฉลากข้อมูลโภชนาการกรณีที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับอาหารจะต้องรู้ว่าสินค้าตัวนี้มีโปรตีนกี่กรัมมีคาร์โบไฮเดรตมีแฟตมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องระบุอันนี้นะครับสำคัญเลยสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเนี่ยเวลาเขาไปซื้อของรับประทานในเซเว่นหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยเวลาเขาไปซื้ออกไก่พวกนี้เขาต้องการทราบว่ามันมีโปรตีนกี่กรัมกินแล้วเพียงพอต่อการในแต่ละวันเนี่ยเพียงพอไหมว่าเขาต้องรับโปรตีนเท่าไหร่ดังนั้นก็ต้องแสดงข้อมูลทางโภชนาการด้วยต่อไปนะครับก็คือคำเตือนกรณีที่เป็นอาหารหรือว่ายาอย่างเช่นเด็กแล้วก็สตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานก็เป็นคำเตือนด้วยถ้าไม่มีเนี่ยถ้าเราเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ไปรับประทานก็อาจได้เกิดอันตรายได้ต้องมีคำเตือนด้วยต่อไปผู้ผลิตและก็ผู้จำหน่ายก็ต้องมีระบุให้ชัดเจนนะครับว่าบริษัทไหนเป็นผู้ผลิตแล้วก็ใครเป็นผู้จัดจำหน่ายต่อไปนะครับก็วิธีการเก็บรักษาถ้าเป็นยาหรือว่าเครื่องสำอางก็ส่วนมากก็จะบอกว่าเก็บให้ในพื้นที่แห้งแล้วก็เย็นใช่ไหมครับไม่ควรที่จะโดนแสงแดดต่อไปครับก็สิ่งที่จะต้องมีก็คือราคาต้องระบุราคาชัดเจนว่าต้องการจำหน่ายเท่าไหร่ต่อไปนะครับสำคัญเลยก็คือถ้ามีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าก็ต้องใส่ในฉลากสินค้าด้วยเพราะว่าเป็นการการันตีหรือว่ายืนยันว่าสินค้านี้นะครับมีความปลอดภัยเหมือนอย่างเช่นน้ำมันงาสกัดเย็นนะครับก็มีเครื่องหมายรับรองที่ชื่อว่าอะไรครับแบบนี้ออะไรออยแสดงว่าน้ำมันงานะครับก็รับประทานได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ามีเครื่องหมายออยรับรองครับต่อไปสิทธิข้อที่2กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับนักเรียน
1: สิทธินี้ยังมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
0: ข้อที่2นะครับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือว่าบริการก็คือสิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือว่าบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและก็ปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรมครับก็อย่างเช่นการไปเลือกซื้อสินค้าก็เป็นอิสระของพวกเราในการที่จะเลือกซื้อว่าฉันจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อไม่ใช่ให้แม่ค้าหรือว่าพ่อค้ามาบังคับว่าคุณต้องซื้อนะเข้ามาในร้านฉันแล้วจะออกไปโดยมือเปล่าไม่ได้บอกว่าคุณต้องซื้อเท่านั้นก็จะผิดในเรื่องสิทธิ

0: ของผู้บริโภคเราต้องเลือกสินค้าได้โดยอิสระโดยปราศจากความบังคับขู่เข็นที่ไม่เป็นธรรมครับต่อไปครับข้อที่3สิทธิอะไรครับกล่าวไว้ว่าข้อที่3นะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือว่าบริการครับก็สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือว่าบริการที่ปลอดภัยมีสภาพแล้วก็คุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินครับก็ถ้าเป็นสินค้าพวกยาเครื่องสำอางอาหารก็ต้องมีเครื่องหมายอะไรรับรองครับอย.ก็เป็นการการันตีว่ายาเครื่องสำอางนี้นะครับมีความปลอดภัยหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ต้องมีเครื่องหมายที่ชื่อว่าแบบนี้คือเครื่องหมายอะไรครับมอก.มาตรฐานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับนี่นะครับก็เป็นการการันตียืนยันรับรองว่าสินค้าได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยครับต่อไปสิทธิข้อที่4แล้วกล่าวไว้ว่าอย่างไรครับ
1: สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
0: ข้อที่4นะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับสิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจก็อย่างเช่นสมมุติไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ในใบรับประกันบอกว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียภายใน7วันจะไม่รับคืนถือว่าเป็นธรรมไหมส่วนมากถ้าเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบราคาที่มันราคาค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีการยืนยันว่าถ้าเสียภายใน7วันเนี่ยสามารถเอามาเปลี่ยนคืนได้แต่ถ้าข้อสัญญาบอกว่าถ้าเสียก็จะไม่รับคืนโดยเด็ดขาดก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าไปซื้อเกี่ยวกับการผ่อนรถแล้วก็มันจะแบ่งเป็นงวดเป็นงวดใช่ไหมครับสมมติว่าเราลืมผ่อนหรือว่าไม่มีเงินผ่อน1เดือนจะโดนยึดรถทันทีอันนี้ถือว่าเป็นธรรมไหมครับก็ถือว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าเราลืมหรือว่าผิดนัดแค่1เดือนก็ไม่ถึงขนาดที่ต้องยึดรถนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับต่อไปข้อสุดท้ายสิทธิข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายก็หมายความว่านะครับสมมุติว่าเราโดนละเมิดในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4เราก็จะได้รับสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยจากผู้ที่ละเมิดนั่นเองครับอันนี้สำคัญเลยข้อที่5สมมุติว่าถ้าเราโดนละเมิดเราสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีชื่อว่าสคบย่อมาจากคำว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนอะไรครับ1166นะครับอันนี้ความรู้เสริมถ้าเราโดนละเมิดจากข้อที่1ข้อ2ข้อ3และข้อที่4เราก็มีสิทธิในการที่จะได้รับเงินชดเชยครับนี่นะครับก็เป็นสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ข้อครับเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนเคยใช้สิทธิของผู้บริโภคข้อใดบ้างครับในลองปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่ครับแล้วก็มาบอกคุณครูว่าฉันเคยใช้สิทธิข้อไหน

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนักเรียนเคยใช้สิทธิผู้บริโภคในข้อใดบ้างครับ
1: ข้อ
0: 2ข้อ2กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็บริการด้วยความสมัครใจใช่ไหมครับแล้วก็ข้อไหนอีกครับข้อ1ได้รับคำพรรณนาที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็คือได้อ่านฉลากสินค้ามีข้อไหนอีกบ้างครับข้อ4คืออะไรครับได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาถ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียภายใน7วันก็สามารถนำมาเปลี่ยนคืนได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับนี่นะครับก็คือสิทธิของผู้บริโภคที่พวกเราได้เคยใช้สิทธิของตัวเองใช่ไหมครับต่อไปครับครูมีสถานการณ์มาให้พวกเราได้วิเคราะห์กันนะครับโดยสถานการณ์ข้อที่1 นะครับบอกไว้ว่าฟ้าใสอ่านฉลากของนมก่อนซื้อเสมอเพื่อทราบข้อมูลวันหมดอายุส่วนผสมของนมปริมาณและก็ราคาแสดงว่าฟ้าใสเนี่ยใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อใดครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้พวกเราได้ร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็ลองตอบมาซิข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับข้อนี้ตอบกันได้ไหมครับว่าฟ้าใสเนี่ยอ่านฉลากของนมเพื่อทราบวันหมดอายุส่วนผสมปริมาณราคาแสดงว่าฟ้าใสใช้สิทธิผู้บริโภคในข้อใดครับ
1: ข้อ3
0: ครับอ่ะข้อ3กล่าวไว้ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันครับถูกต้องครับฟ้าใสนะครับก็ได้ใช้สิทธิข้อที่1 นะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการครับต่อไปเรามาดูสถานการณ์ข้อที่2กันครับกล่าวไว้ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันข้อที่2นะครับบอกว่านิวเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยสังเกตผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอะไรรับรองเท่านั้นครับมอกแสดงว่านิวใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อใดครับเดี๋ยวปรึกษากันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยครับนักเรียนไปทางด้วยครับ

0: ข้อนี้แสดงว่านิวได้ใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อไหนครับ
1: ข้อ2
0: นี่นะครับข้อที่2กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับข้อนี้นะครับนิวแสดงว่าได้ใช้สิทธิของผู้บริโภคที่บอกว่าสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือว่าบริการเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถ้ามีเครื่องหมายมอกก็เป็นการรับรองว่าสินค้านี้ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยใช่ไหมครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันครับบอกว่าตาลเลือกซื้อนมโดยอ่านฉลากเลือกนมที่ผลิตจากถั่วเหลืองเท่านั้น อาจจะแพ้นมวัวก็ได้แสดงว่าตาลได้ใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อใดครับเดี๋ยวปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่แล้วก็มาบอกครู

ข้อนี้นะครับตาเลือกซื้อนมโดยอ่านฉลากที่เป็นนมถั่วเหลืองเท่านั้นแสดงว่าข้อนี้ตาใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อข้อ3ช้อย3ก็คือข้อที่1นั่นเองสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการนั่นเองก็สถานการณ์ทั้ง3ข้อพวกเราก็ได้วิเคราะห์ได้ถูกต้องทั้ง3ข้อเก่งมากๆเลยครับปรบมือตัวเองดังๆได้เลยต่อไปนะครับเรามาดูขั้นปฏิบัติของพวกเรากันครูนะครับจะให้พวกเราวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนี้แล้วก็เลือกสิทธิผู้บริโภคไปใส่ในช่องว่างให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ดังกล่าวครับสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องสิทธิของผู้บริโภคแล้วก็ครูให้นักเรียนลงมือทำได้ครับแล้วก็ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ข้อให้นำคำเหล่านี้นะครับไปเติมกับสถานการณ์ให้สัมพันธ์กันครับนักเรียนพร้อมที่จะทำใบงานไหมครับถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมครับเรื่องสิทธิของผู้บริโภคให้อ่านสถานการณ์แล้วก็นำสิทธิผู้บริโภคทั้ง5ข้อมาจับให้สัมพันธ์กันเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยครับข้อที่1 นะครับบอกว่ากระเตอ่านฉลากวันหมดอายุของแซนด์วิชก่อนซื้อเสมอข้อนี้จะสัมพันธ์กับสิทธิผู้บริโภคในข้อที่1สิทธิจะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำนานาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการต่อไปข้อที่2นะครับฟ้าใสเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาบีบบังคับในการซื้อสินค้าของตนแสดงว่าใช้สิทธิ
1: ที่จะมีอิสระในการ
0: ถูกต้องสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าแล้วก็บริการข้อที่3นิวเลือกซื้อครีมที่มีเครื่องหมายอย.รับรองข้อนี้ต้องตอบว่า

0: นะครับก่อนได้รับเงินชดเชยจากการละเมิดของสิทธิผู้บริโภคก็ใช้ในเรื่องสิทธิการได้รับการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายต่อไปข้อที่6นะครับตาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอกรับรองเท่านั้นมอกรับรองก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าแล้วก็บริการครับต่อไปข้อที่7แม็กเลือกซื้ออกไก่พร้อมทานจากยี่ห้อที่มีโปรตีนมากที่สุดโดยอ่านฉลากข้อนี้ก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการครับต่อไปข้อที่8แชมป์ตัดสินใจไม่ซื้อรถยนต์หลังจากอ่านสัญญาซื้อขายที่ระบุว่าหากค้างชำระค่างวด1วันก็จะทำการยึดรถยนต์ดังกล่าวก็ไม่เป็นธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับต่อไปข้อที่9ฟ้าใสอ่านฉลากส่วนประกอบของนมก่อนซื้อเสมอเนื่องจากตัวเองนะครับแพ้นมวัวกินนมวัวไม่ได้ข้อนี้ก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการต่อไปสุดท้ายข้อที่10เจมเลือกซื้อหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมายมอกรับรองเท่านั้นก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือว่าบริการครับเฉลยครบ10ข้อแล้วเป็นยังไงบ้างตอบกันถูกหมดไหมครับ
1: หมด
0: แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องสิทธิของผู้บริโภคไปแล้วแล้วก็อ่านสถานการณ์ก็สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องครับสรุปแล้วสิทธิของผู้บริโภคมีกี่ข้อครับนักเรียน
1: 5ข้อ
0: มี5ข้อข้อที่1คือสิทธิอะไรครับ
1: สิทธิที่จะได้ร
0: ับ
1: ข่าวสาร
0: สิทธิที่จะรับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องก็คือมีสิทธิที่จะอ่านฉลากนั่นเองสินค้าต้องมีฉลากให้อ่านต่อไปสิทธิข้อที่2คืออะไรครับ
1: สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหา
0: ข้อที่2สิทธิที่มีอิสระในการเลือกหาก็คือเลือกซื้อสินค้าโดยอิสระแล้วก็ไม่มีใครมาสามารถบังคับขู่เข็นให้ซื้อสินค้าได้ข้อที่3สิทธิว่าอย่างไรครับ
1: สิทธิที่จะได้รับความปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ข้อที่3สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือว่าบริการอย่างเช่นต้องมีเครื่องหมายมอกต้องมีเครื่องหมายอยต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับต่อไปสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่5สำคัญมากเลยคืออะไรครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายกรณีที่เราโดนละเมิดจากข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4ครับนี่นะครับก็คือสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ข้อครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในเรื่องหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนครูอาทิตย์ศรีรุ้งก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะซึ่งครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปครั้งที่แล้วนะคะว่าในวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างงานเอกสารด้วยใบปลิวนะคะก็จะเป็นการใช้โปรแกรมในการสร้างงานเอกสารต่างๆนะคะออกมาในรูปแบบของใบปลิวนั่นเองค่ะแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่ครูจะพานักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีจัดการหน้าเอกสารข้อความและรูปภาพโดยใช้โปรแกรมประมวลคำข้อที่2นะคะสร้างใบปลิวโดยใช้โปรแกรมประมวลคำค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างเอกสารประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมประมวลคำนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะลงมือนะคะในการปฏิบัติการสร้างใบปลิวคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนในคำถามแรกนะคะมีอยู่ว่าถ้าต้องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนนักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดคะนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบคำถามนี้ออกมาได้เลยนะคะว่านักเรียนอยากจะนำเสนอนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกีฬาสีของเรียนออกมาในรูปแบบใดนะคะนักเรียนในห้องนี้ได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
2: แจกใบปล
1: ิ
2: ว
1: นอกจากใบปลิวมีอะไรอีกไหมคะ
2: ลงเว็บไซต์โรงเร
1: ีย
2: น
1: อะไรนะ
2: โพสต
1: ์ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนใช่ไหมคะก็คือการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนใช่ไหมคะมีคนอื่นๆอีกไหมคะ
3: พูดต่อปากกันค่ะ
1: ก็คือเป็นการ

0: บอกปากต่อปากใช่ไหมคะเป็นการประชาสัมพันธ์โดยการพูดคุยใช่ไหมคะสื่อสารกันขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะจากวิธีการในการประชาสัมพันธ์ของนักเรียนมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าใช้ใบปลิวบางคนมีการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์นะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะนักเรียนการประชาสัมพันธ์ต่างๆเราทำได้ง่ายที่สุดเลยใกล้ตัวที่สุดคืออะไรคะการเผยแพร่สู่โซเชียลมีเดียต่างๆถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ใช่ไหมคะรวมไปถึงช่องทางวิดีโอ YouTube ต่างๆใช่ไหมคะรวมไปถึงการจัดทำเป็นรูปภาพหรือเป็นป้ายโฆษณาก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะในวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างใบปลิวใช่ไหมคะบางคนก็มีการนำเสนอเรื่องใบปลิวออกมาแล้วนะคะเอาละค่ะเช่นเคยค่ะนักเรียนครูมีแนวคำตอบมาให้นะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาแนวคำตอบของครูนะคะมีการนำเสนอในรูปแบบของบทความค่ะวิดีโอโปสเตอร์แล้วก็ใบปลิวนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะคาดว่านักเรียนคงจะเคยพบเห็นใช่ไหมคะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะเอาละค่ะไปกันต่อนะคะนี่คือตัวอย่างใบปลิวที่ครูเตรียมมาให้นะคะในใบปลิวทั้ง3ภาพนี้มีความแตกต่างกันถูกไหมคะใบปลิวที่1ที่2ที่3คนละสถานการณ์คนละเหตุการณ์ขอตัวแทน1คนค่ะเดี๋ยวครูมีคำถามเกี่ยวกับใบปลิวนี้มาให้นะคะขอตัวแทนในการตอบคำถาม1คนก่อนอื่นเลยครูพาไปชมคำถามกันก่อนนะคะคำถามมีด้วยกัน3ข้อค่ะนักเรียนจะต้องตอบครูว่าข้อที่1ใบปลิวแต่ละใบนำเสนอเรื่องใดข้อที่2นะคะใบปลิวใบใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพราะเหตุใดและข้อที่3ค่ะใบปลิวควรมีองค์ประกอบใดบ้างเอาละค่ะขอตัวแทนสัก1ร่วมตอบคำถาม3ข้อเมื่อสักครู่นี้ตัวแทน1คนค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะว่าใบปลิวแต่ละใบนะคะนำเสนอในเรื่องใดนะคะรวมไปถึงนักเรียนชอบใบปลิวในใบไหนบ้างแล้วก็องค์ประกอบที่ควรมีสำหรับใบปลิวนะคะจะต้องมีอะไรบ้างนักเรียนสามารถช่วยการอภิปรายแล้วก็ตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ไปพร้อมกันได้เลยค่ะขอตัวแทน1คนค่ะจากใบปลิวทั้ง3ใบนี้ช่วยครูตอบหน่อยว่าแต่ละใบนำเสนอในเรื่องใดบ้างใบที่1ค่ะ
1: นำเสนอในเรื่องของประกาศตามหาแมวค่ะ
0: ประกาศตามหาแมวหายใช่ไหมคะแล้วใบที่2ล่ะคะ
1: เชิญชวนเข้าร่วมงานค่ะ
0: งานอะไรเอ่ย
1: สงกรานต์
0: วันสงกรานต์ใช่ไหมคะแล้วใบสุดท้ายล่ะคะ
1: เป็นเหมือนเป็นที่พักอะค่ะ
0: เป็นการแนะนำทริปท่องเที่ยวใช่ไหมคะสถานที่พักใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วจาก3ใบนี้นักเรียนชอบใบไหนที่สุดคะ
1: ชอบใบที่3ค่ะ
0: เพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะมันทำให้เราเห็นถึงบรรยากาศในที่นั้นๆค่ะ
0: ก็คือได้เห็นถึงบรรยากาศของสถานที่นั้นๆใช่ไหมคะสุดท้ายเลยจากที่นักเรียนได้ดูใบปลิวทั้ง3ใบนี้คิดว่าองค์ประกอบหลักที่ควรมีในใบปลิวมีอะไรบ้างคะ
1: มีสถานที่
0: อันดับแรกมีสถานที่ใช่ไหมคะมีอะไรอีก
1: แล้วก็มีกำหนดการ
0: กำหนดการอะไรคะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นใบปลิวที่ขายของหรือว่าทิปอะไรนะคะควรจะมีราคาค่ะ
0: มีราคาใช่ไหมคะหมดหรือยังลูก
1: มีเบอร์ติดต่อ
0: มีเบอร์ติดต่อด้วยมีอะไรไหมคะ
1: มีแค่นี
0: ้มีแค่นี้นะคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะจากที่เพื่อนได้ตอบมานะถือว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะคะมีการบอกองค์ประกอบของใบปลิวได้เกือบครบถ้วนเลยเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะจากที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์ออกมานี้นะคะคุณครูมีแนวคำตอบให้อีกเช่นเคยนะคะการสร้างใบปลิวควรมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ1 นะคะหัวข้อ2ข้อมูลและรายละเอียด3ภาพประกอบ4ข้อมูลการติดต่อเห็นไหมคะว่าแนวคำตอบของครูกับคำตอบของเพื่อนใกล้เคียงกันเลยนะคะมีการนำเสนอออกมาเกือบจะถูกต้องหมดทุกข้อเลยนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะมีหัวข้อหรือเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของใบปลิวในส่วนอื่นๆอีกนะคะแต่คำตอบของครูนี้จะเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่จะมีในใบปลิวนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบออกมาว่าอย่างไรบ้างใกล้เคียงกับของนักเรียนในห้องนี้รวมไปถึงกับใกล้เคียงของคุณครูหรือไม่นะคะให้นักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบแล้วก็อภิปรายร่วมกันนะคะนำเสนอออกมาพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เอาละค่ะนักเรียนคะจากคำถาม2ข้อนี้นะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนได้รู้จักในเรื่องของใบปลิวใช่ไหมคะมีตัวอย่างใบปลิวให้3ใบแล้วก็องค์ประกอบหลักที่จะต้องมีในใบปลิวนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันในวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะลงมือปฏิบัติในใบปลิวนะคะเกี่ยวกับการทำใบปลิวต่างๆครูขอให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่1เรื่องการสร้างงานเอกสารซึ่งใบความรู้นี้นะคะจะอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่ไม่มีชุดกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่คุณครูเตรียมให้นะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากว่านักเรียนนะคะไม่มีชุดกิจกรรมนักเรียนก็ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะใบความรู้ที่1 นะคะคุณครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องการสร้างงานเอกสารโดยเขียนอธิบายวิธีการทำงานบน padlet.com บางคนอาจจะยังสับสนว่าเขียนอธิบายอย่างไรคะนะคะครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องทำการศึกษาข้อมูลในใบความรู้ที่1หลังจากนั้นให้นักเรียนสรุปวิธีการทำงานของการสร้างงานเอกสารด้วยความเข้าใจของตัวเองนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือสรุปออกมาเป็นข้อความสั้นๆลงบน padlet.com ซึ่งครูมีลิงก์เตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะส่วนลิงก์นี้จะเข้าถึงอย่างไรเดี๋ยวครูจะสอนไปพร้อมๆกันกับตอนที่เราได้ปฏิบัติทำใบปลิวนะคะเพราะว่าลิงก์นี้จะอยู่ในเอกสารที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะส่วน padlet หน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปทำความรู้จักพร้อมๆกันนะครูขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของใบความรู้ก่อนนะคะแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของใบความรู้นะคะนักเรียนก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับการสร้างงานเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดระยะขอบต่างๆให้เอกสารออกมาในรูปแบบใดนะคะมีการกำหนดระยะขอบว่าจะต้องกำหนดให้มีระยะเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าเพื่อให้รูปแบบของข้อความหรือเอกสารของเรานะคะมีความสวยงามนะคะแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดตำแหน่งของรูปภาพการจัดตำแหน่งของรูปภาพคืออะไรเวลานักเรียนสร้างใบปลิวเราจะต้องมีการใส่รูปภาพเข้าไปถูกไหมคะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจใช่ไหมเหมือนที่เราได้ดูในตัวอย่าง3ใบเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะในกรณีที่เป็นใบปลิวตามหาน้องแมวเห็นไหมคะว่ามีการใส่รูปภาพน้องแมวลงไปเพื่อให้น่าสนใจแล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถจดจำรายละเอียดของแมวได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้กันด้วยนะคะมีการแทรกรูปภาพแล้วก็จัดตำแหน่งรูปภาพให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเข้าสู่กิจกรรมการสร้างใบปลิวแต่ก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนเปิดไฟล์ไพ่แฮมเบอร์เกอร์ที่ครูเตรียมไว้หรือเลือกหัวข้อที่นักเรียนสนใจจากนั้นกำหนดระยะขอบเอกสารกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าแทรกและจัดรูปภาพตามต้องการพร้อมตกแต่งใบปลิวให้สวยงามค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนเปิดไฟล์ไพ่แฮมเบอร์เกอร์ที่ครูเตรียมไว้หรือเลือกหัวข้อที่สนใจจากนั้นกำหนดระยะขอบเอกสารกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าแทรกและจัดรูปภาพตามความต้องการพร้อมตกแต่งใบปลิวให้สวยงามนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะกิจกรรมนี้คือการที่ให้นักเรียนสร้างใบปลิวนะคะโดยมีหัวข้อว่าไพ่แฮมเบอร์เกอร์หรือนักเรียนจะเลือกหัวข้อที่สนใจก็ได้แต่คุณครูขอฝากไว้นะคะว่าหากนักเรียนใช้หัวข้ออื่นต่อจากนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพราะทุกครั้งที่นักเรียนนะคะนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้เราจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้กับเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไม่อ้างอิงถึงตรงนี้อาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลได้นะคะหรือใครจะใช้ไฟล์ที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกค่ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะต้องนำไฟล์ส่งเข้าไปที่เว็บไซต์เอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะเพื่อเตรียมที่จะลงมือปฏิบัติในการสร้างใบปลิวค่ะหากนักเรียนนะคะไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะก็ให้นักเรียนนะคะศึกษาไปพร้อมๆกันแล้วก็ใช้วิธีการออกแบบใบปลิวใส่ในกระดาษ A4 ไว้ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาในการสร้างใบปลิวแล้วก็ออกแบบใบปลิวไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะอันดับแรกนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนจะต้องเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อปบนคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าคุณครูได้มีการแนบไฟล์ไว้ให้นักเรียนอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วไฟล์เอกสารของคุณครูนะคะจะมีชื่อว่าไฟล์ไพแฮมเบอร์เกอร์ให้นักเรียนนะคะเปิดไฟล์นี้เข้ามาได้เลยวิธีการเปิดไฟล์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนใช้วิธีการคลิกซ้าย2ครั้งติดกันเพื่อเป็นการเปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นขึ้นมานะคะในโฟลเดอร์นั้นจะมีไฟล์อยู่2ไฟล์นะคะไฟล์แรกจะเป็นไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสร้างใบปลิวนะคะไฟล์ที่2จะเป็นไฟล์รูปภาพค่ะไฟล์รูปภาพคือรูปแฮมเบอร์เกอร์ที่นักเรียนจะใช้ในการออกแบบแล้วก็สร้างใบปลิวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนอันดับแรกนะคะอันดับแรกนักเรียนเปิดไฟล์นี้ให้ได้ก่อนเมื่อนักเรียนเปิดไฟล์นี้ได้แล้วนะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาค่ะวิธีการเปิดไฟล์เอกสารนะคะเช่นเดียวกับตอนที่นักเรียนเปิดโฟลเดอร์เลยคือคลิกซ้าย2ครั้งที่ไฟล์เอกสารนั้นๆค่ะคลิกซ้าย2ครั้งแบบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในไฟล์เอกสารจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไพแฮมเบอร์เกอร์ที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะซึ่งเนื้อหาในนี้นะคะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนเรียบร้อยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับไพแฮมเบอร์เกอร์นี้นักเรียนจะต้องใช้ในการสร้างใบปลิวในวันนี้แล้วก็สุดท้ายนักเรียนเลื่อนลงมาด้านล่างเลยค่ะท้ายเอกสารนักเรียนจะเห็นข้อความใช่ไหมคะที่เป็นลิงก์ที่จะใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ padlet.com นะคะในส่วนที่เป็นลิงก์ด้านล่างนี้วิธีการนะคะให้นักเรียนคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะเป็น URL เพื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ padlet.com วิธีการนะคะให้นักเรียนนำเมาส์มาวางไว้หน้าตัว https ตัวนี้หลังจากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้นะคะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วนักเรียนลากไปเลยค่ะลากเป็นการคลุมดำข้อความตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกขวา1ครั้งแล้วกดที่คำว่าคัดลอกค่ะคลิกขวา1ครั้งแล้วกดคัดลอกนะคะเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีก1ครั้งนะคะนักเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูนะอีก1ครั้งนะคะนักเรียนเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องนะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางไว้ที่หน้า URL https ที่อยู่ท้ายเอกสารถูกไหมคะมีใครยังไม่เจอลิงก์นี้ไหมคะอยู่ด้านล่างของเอกสารค่ะในส่วนนี้ให้นักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็คลุมดำให้เป็นการเลือกข้อความหลังจากนั้นปล่อยเมาส์นะคะคลิกขวากดคัดลอกเมื่อนักเรียนคัดลอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยคลิกขวาแล้วก็คัดลอกตรงนี้เลยนะคะเมื่อนักเรียนคัดลอกเสร็จเรียบร้อยให้เปิดเว็บไซต์ Google แบบนี้ขึ้นมาเมื่อนักเรียนเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาแล้วตรง URL ด้านบนนะคะนี่ค่ะนักเรียนตรงช่องค้นหาด้านบนที่เป็นแท็บที่จะใช้ใส่ URL นักเรียนคลิกขวาแล้วกดวางแท็บ URL ด้านบนนี้นะคะด้านบนตรงนี้นะอยู่ด้านบนสุดเลยค่ะเป็นแท็บของ URL นักเรียนคลิกขวาแล้วกดวางหลังจากนั้นนักเรียนกด Enter บนแป้นพิมพ์ นะคะกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ได้เลย

นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้า padlet.com ที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้สำหรับใครที่เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาแล้วไม่สามารถย่อขนาดลงไปได้ถูกไหมคะวิธีการย่อขนาดหรือซ่อนไฟล์เอกสารลงไปใช้วิธีการนี้ค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะดูที่สัญลักษณ์มุมขวาบนที่เป็นเครื่องหมายขีดตรงนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะคือการย่อหน้าต่างของไฟล์เอกสารหรือหน้าต่างอื่นๆก็แล้วแต่ที่นักเรียนใช้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้คือการย่อขนาดลงไปนะคะซ่อนลงไปเลยให้นักเรียนคลิกซ้ายที่สัญลักษณ์นี้เลยค่ะก็จะเป็นการซ่อนหน้าต่างของไฟล์เอกสารลงไปเอาละค่ะจากที่เราได้ทำการเข้าสู่เว็บไซต์ padlet.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์นี้นะคะนักเรียนเราจะใช้ในการส่งผลงานของนักเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ให้เพื่อนๆในห้องได้รับชมไปพร้อมๆกันแต่อันดับแรกค่ะก่อนที่นักเรียนจะส่งงานได้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีชิ้นงานก่อนถูกไหมคะตอนนี้ในส่วนของเว็บไซต์ padlet เราพักไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่การสร้างงานเอกสารโดยการทำใบปลิวกันนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word นะคะโดยวิธีการค้นหาโปรแกรม Microsoft Word นะคะอันดับแรกค่ะให้นักเรียนนะคะไปที่สัญลักษณ์ปุ่ม Start ซึ่งสัญลักษณ์นี้นะคะจะอยู่มุมซ้ายล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะปุ่ม Start นะคะจะเป็นสัญลักษณ์อยู่มุมซ้ายล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนนะคะคลิกซ้าย1ครั้งที่ปุ่ม Start หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว W ลงไปนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ตัว W ขึ้นไปแล้วนะคะจะมีหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาให้นะคะหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นลักษณะนี้นะคะมีสัญลักษณ์เป็นสีฟ้านะคะโทนฟ้าน้ำเงินแล้วก็มีตัว W อยู่บนเอกสารนี้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนกด Open หรือกดเปิดโปรแกรมได้เลยคลิกซ้าย1ครั้งที่คำว่า Open หรือคำว่าเปิดนะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งแล้วนะคะเราจะเข้าสู่หน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Word อันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องเลือกที่ไฟล์เอกสารเปล่าตรงนี้นะคะด้านหน้าของโปรแกรม Microsoft Word จะมีไฟล์เอกสารเยอะแยะมากมายนะคะตรงส่วนที่เป็นหน้าแรกนะคะแล้วก็ตรงคำว่าใหม่ตรงนี้ให้นักเรียนเลือกเอกสารเปล่าวิธีการเลือกก็คือนำเมาส์นะคะมาวางตรงคำว่าเอกสารเปล่าตรงนี้แล้วคลิกซ้าย1ครั้งเป็นการเปิดงานขึ้นมานะคะเอาล่ะค่ะนี่คือหน้าตาของไฟล์เอกสารที่เราทำการเปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการสร้างใบปลิวบนไฟล์เอกสารนี้นะคะมีใครยังเปิดไฟล์นี้ไม่ได้บ้างยกมือค่ะมีไหมคะไม่มีนะแสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดไฟล์เอกสารตัวนี้ได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเปิดไฟล์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหรือกรณีที่นักเรียนเกิดปัญหาในการเปิดไฟล์งานหรือเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word นะคะให้นักเรียนสอบถามเพิ่มเติมกับครูปลายทางได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากในงานนะคะสูตรที่เราจะทำใบปลิวกันในวันนี้ช่วยคุณครูตอบหน่อยค่ะว่าขั้นตอนที่1ในใบความรู้ที่1นี้คือขั้นตอนของอะไรคะในข้อที่1คือการกำหนดระยะขอบของเอกสารถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะทำการกำหนดระยะขอบกันก่อนนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติกันแล้วไหมคะพร้อมนะเอาละค่ะนักเรียนไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะวิธีการกำหนดระยะขอบนะคะให้นักเรียนไปที่คำสั่งของคำว่าเขาโครงคำสั่งคำว่าเขาโครงตรงนี้ค่ะจะอยู่ทางด้านบนนะคะมุมบนทางซ้ายของเอกสารแล้วนักเรียนก็ไล่ระดับมาเรื่อยๆค้นหาจะเจอคำสั่งนะคะเครื่องมือคำว่าเขาโครง

เมื่อนักเรียนคลิกไปที่เค้าโครงเสร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะให้หาคำว่าระยะขอบนะคะจะอยู่ซ้ายสุดมุมบนซ้ายสุดนะคะคำว่าระยะขอบนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งค่ะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนด้านล่างสุดเลยของคำสั่งระยะขอบนี้นะคะจะเจอกับคำว่าระยะขอบแบบกำหนดเองหาคำนี้ให้เจอนะคะระยะขอบแบบกำหนดเองหลังจากนั้นนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าระยะขอบแบบกำหนดเองได้เลยค่ะแล้วจะมีหน้าต่างแบบนี้นะคะแสดงผลขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นหน้าต่างการทำงานเล็กๆเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะจากในใบความรู้นักเรียนจะต้องตั้งค่าหน้ากระดาษจำนวนเท่าไหร่คะในข้อที่5 2.50 เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะทำการตั้งค่าหน้ากระดาษตามในใบความรู้ได้เลยค่ะนะคะทั้ง4ด้านนะคะบนซ้ายนะคะแล้วก็ล่างขวานะคะจะเท่ากับ 2.50 เซนติเมตรทั้งหมดเลยนะคะตั้งค่านะคะระยะขอบให้ตรงกับในใบความรู้ส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะคะก็มีการวางแนวในแนวตั้งนะคะซึ่งส่วนนี้เราไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะเราจะตั้งแค่ในส่วนของระยะขอบเพียงเท่านั้นนะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนตั้งค่าระยะขอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะใครที่ตั้งค่าระยะขอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นตั้งระยะขอบนั่นเองค่ะอย่าลืมนะระยะขอบคือ 2.50 เซนติเมตรนะคะใครตั้งค่าระยะขอบได้แล้วบ้างยกมือเปลี่ยนเป็น 2.50 เซนติเมตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยกมือค่ะเอามือลงได้นะคะคนที่ตั้งค่าระยะขอบเสร็จแล้วนักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนกดตกลงเสร็จแล้วนะคะหน้าต่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะหายไปนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งค่าระยะขอบได้หรือไม่คะถ้าหากนักเรียนเกิดปัญหานะคะให้นักเรียนขอความช่วยเหลือจากครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราตั้งค่าระยะขอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลำดับต่อไปนักเรียนยังจำไฟล์ของไพแฮมเบอร์เกอร์ที่ครูเตรียมไว้ให้ได้ใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะทำการเปิดไฟล์นั้นขึ้นมานะคะไฟล์ของไพแฮมเบอร์เกอร์จะเป็นเนื้อหาที่ครูได้เตรียมไว้ให้ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการสร้างใบปลิวได้เลยโดยวิธีการนำข้อมูลนี้ไปใช้นะคะวิธีการคือการคัดลอกในกรณีเดียวกับที่นักเรียนเคยคัดลอก URL เมื่อสักครู่นี้วิธีการนะคะเดี๋ยวครูทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องนำเมาส์นะคะมาวางไว้ที่หน้าคำว่าไพแฮมเบอร์เกอร์วางไว้เฉยๆยังไม่ต้องคลิกเมื่อนักเรียนวางไว้ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ทำการลากเมาส์นะคะคลุมดำลงมาแบบนี้เพื่อเป็นการเลือกข้อความที่เราต้องการจะคัดลอกนะคะลากเมาส์ลงมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายของการอ้างอิงแหล่งที่มาให้เกิดเป็นแถบสีเทาๆดำๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกขวาแล้วก็คัดลอกได้เลยคลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า copy copy นะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คัดลอกได้เลยเมื่อนักเรียนกดคัดลอกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เปิดไฟล์เอกสารที่เราทำการตั้งค่าหน้ากระดาษไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดไฟล์เอกสารนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่บนหน้าเอกสารของนักเรียนนะคะวิธีการในการวางข้อความก็เหมือนกับตอนที่วาง URL ค่ะคลิกขวาบนเอกสารที่เราได้ตั้งค่าไว้แล้วเลือกตัวเลือกที่1เลยค่ะการรักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับได้เลยเพราะว่านะคะ

เรียนจะได้ง่ายต่อการจัดระเบียบข้อความนี่คือการคัดลอกข้อมูลแล้วก็นำมาวางไว้ที่เอกสารของตัวเองลืมบอกไปนะคะกรณีของนักเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษเวลานักเรียนนะคะกดคัดลอกจะเป็นคำว่า copy copy นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น paste ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีนะคะนักเรียนตอนนี้เราทำการแทรกข้อความเสร็จสิ้นเรียบร้อยลำดับต่อไปจากนี้นะคะจะเป็นการจัดระยะห่างระหว่างข้อความนะคะวิธีการจัดระยะห่างนะคะให้นักเรียนนะคะนำเมาส์มาวางไว้ด้านหน้าของคำว่าแฮมเบอร์เกอร์ในย่อหน้าแรกค่ะอันดับแรกนักเรียนจะต้องนำเมาส์นะคะมาคลิกซ้าย1ครั้งตรงหน้าคำว่าแฮมเบอร์เกอร์ในบรรทัดที่2ให้เกิดเป็นเคอร์เซอร์กระพริบแบบบนหน้าจอนะคะอยู่บนหน้าคำว่าแฮมเบอร์เกอร์ได้หรือยังคะได้แล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนเขาเดิมค่ะเครื่องมือเดิมเลยคำสั่งเดิมนะคะตรงส่วนที่เป็นเขาโครงที่เราได้ทำการจัดหน้ากระดาษไปเมื่อสักครู่นี้ในส่วนนี้นะคะการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเราจะทำตรงส่วนที่เป็นการเยื้องแล้วก็ระยะห่างให้นักเรียนหาแถบเครื่องมือตรงนี้เลยเห็นไหมคะคำว่าการเยื้องระยะห่างจะมีการกำหนดการเยื้องซ้ายและขวาระยะห่างก่อนและหลังซึ่งในใบความรู้เราจะกำหนดระยะห่างก่อนถึงย่อหน้าเป็นจำนวน18 pointเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมาตั้งค่าที่คำว่าก่อนหาเมนูนี้ให้เจอนะคะระยะห่างตรงนี้ในส่วนของคำว่าก่อนให้เปลี่ยนตัวเลขในช่องนี้ให้เป็น18 PT แบบนี้หรือ18 point นะคะและนักเรียนกด enter ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งทำให้ดูไปพร้อมๆกันเมื่อนักเรียนแก้ไขตัวเลขตรงระยะห่างก่อนตรงนี้นะคะเป็น18 point แล้ว enter สิ่งที่เกิดขึ้นในบรรทัดที่2จะมีระยะห่างระหว่างบรรทัดที่มากขึ้นได้ไหมคะได้นะส่วนใหญ่ได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะกำหนดระยะตรงส่วนที่เป็นระยะห่างคำว่าก่อนเป็น18 PT หรือ18 point นักเรียนจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดตรงนี้ที่มีระยะห่างมากขึ้นนะคะต่อไปนักเรียนเหลืออีก2ขั้นตอนเราก็จะจบการทำงานแล้วครูจะปล่อยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะเมื่อนักเรียนกำหนดระยะห่างได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่การแทรกรูปภาพนักเรียนจะเห็นว่าในโฟลเดอร์ที่ครูเตรียมไว้ให้มีภาพของแฮมเบอร์เกอร์อยู่ถูกไหมคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องเลือกก่อนว่าจะแทรกรูปภาพไว้ที่ใดบางคนอาจจะแทรกไว้บรรทัดสุดท้ายต่อจากที่มาก็ได้หรือบางคนอาจจะแทรกหลังจากที่จบย่อหน้าแรกก็ได้นะคะนักเรียนนำเมาส์ไปคลิกที่ตำแหน่งที่นักเรียนต้องการจะแทรกรูปภาพได้เลยนะคะกรณีของคุณครูนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างการแทรกรูปภาพในบรรทัดสุดท้ายของเนื้อหาหลังคำว่าหลอดเลือดนะคะนี่คือตำแหน่งที่ครูจะใช้ในการแทรกรูปภาพนักเรียนเลือกตำแหน่งของตัวเองได้เลยว่าต้องการจะแทรกรูปภาพไว้ตรงส่วนใดนะคะอ่ะพร้อมที่จะแทรกรูปภาพไหมคะพร้อมนะอ่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนต้องการจะแทรกรูปภาพให้นักเรียนนะคะไปที่คำสั่งคำว่าแทรกตรงนี้ค่ะจะเป็นคำสั่งที่3นะคะมุมซ้ายบนคำว่าแทรกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า insert นะคะถ้าคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมของเครื่องไหนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะใช้คำว่า insert ขึ้นต้นด้วยตัว i นะคะภาษาไทยคือคำว่าแทรกหลังจากนั้นนักเรียนจะเจอกับคำว่ารูปภาพนะคะในคำสั่งนี้จะมีตั้งแต่หน้าโป

น้าเปล่าตัวแบ่งหน้าตารางรูปภาพรูปร่างเป็นต้นสิ่งที่เราจะใช้ก็คือคำสั่งรูปภาพนะคะมีใครยังไม่เจอไหมคะเจอแล้วนะนักเรียนนะคะทำการคลิกซ้ายที่คำว่ารูปภาพได้เลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะแล้วเลือกคำสั่งที่1ค่ะอุปกรณ์นี้จะมีคำสั่งให้นักเรียนเลือกแทรกรูปภาพจากที่ใดใช่ไหมคะให้นักเรียนเลือกคำสั่งที่1เลยอุปกรณ์นี้ค่ะจะเป็นการแทรกรูปภาพที่มีอยู่ในไฟล์อุปกรณ์ของเราค่ะกรณีของนักเรียนที่เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เป็นคำว่าอุปกรณ์นี้ให้นักเรียนสังเกตเป็นสัญลักษณ์รูปภาพที่ขึ้นเป็นไอคอนหน้าคำสั่งนั้นก็ได้ค่ะใช้สัญลักษณ์เดียวกับคุณครูนะคะจะมีสัญลักษณ์ทั้งหมด3คำสั่งถูกไหมคะให้ใช้คำสั่งแรกเลยเป็นการแทรกรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องนะคะคลิกคำนี้ได้เลยคุณครูทวนให้อีก1ครั้งนะคะเมื่อนักเรียนคลิกที่คำสั่งรูปภาพกดที่คำว่าอุปกรณ์นี้นะคะหรือสัญลักษณ์ไอคอนนี้ได้เลยแล้วก็ทำการเปิดโฟลเดอร์ที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปไพแฮมเบอร์เกอร์ที่ครูเตรียมไว้ให้ในโฟลเดอร์นั้นจะมีรูปภาพแฮมเบอร์เกอร์อยู่ให้นักเรียนคลิกซ้ายที่รูปภาพคลิกซ้ายที่รูปภาพเลยนะคะแล้วก็กดแทรกได้เลยค่ะกดที่คำว่าแทรกเลยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนกดที่คำว่าแทรกเสร็จแล้วรูปภาพของนักเรียนก็จะอยู่ในเอกสารเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องทำการจัดรูปภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามตามที่นักเรียนต้องการนะคะโดยวิธีการอันดับแรกเมื่อนักเรียนได้รูปภาพแล้ววิธีการจัดตำแหน่งนะคะนักเรียนในกรณีที่นักเรียนต้องการจัดตำแหน่งให้นักเรียนหาคำสั่งคำว่าตำแหน่งจะอยู่ในชุดคำสั่งของรูปแบบรูปภาพคำสั่งนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่รูปภาพของตัวเองกรณีนี้นะนักเรียนทำไปพร้อมกันนะคะคลิกซ้าย1ครั้งที่รูปภาพของตัวเองหลังจากนั้นจะมีคำสั่งว่ารูปแบบรูปภาพขึ้นมาค้นหาคำสั่งว่ารูปแบบรูปภาพนะคะแล้วไปต่อที่คำว่าตำแหน่งหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจัดตำแหน่งรูปภาพเลยว่าต้องการจะให้รูปภาพอยู่ในตำแหน่งใดของเอกสารจะเป็นมุมซ้ายมุมขวามุมบนตรงกลางหรือจะเป็นกลางสุดของเอกสารก็ได้นะคะในส่วนนี้นักเรียนสามารถตั้งค่าได้เลยเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนเลือกรูปแบบนะคะรูปภาพของนักเรียนก็จะขยับไปตามตำแหน่งที่นักเรียนเลือกเมื่อนักเรียนได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะก็คลิกซ้ายตรงตำแหน่งนั้นได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นในการจัดตำแหน่งรูปภาพเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบปลิวนี้ด้วยตัวเองใครที่มีปัญหาเดี๋ยวคุณครูเข้าไปช่วยนะคะไม่ต้องตกใจตอนนี้ให้นักเรียนใช้วิธีการศึกษาเพิ่มเติมจากในใบงานว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วคุณครูจะเดินเข้าไปช่วยเหลือนะคะอ่ะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่ครูได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะส่วนใหญ่นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถทำใบปลิวตามขั้นตอนที่คุณครูได้สอนลงไปแล้วนะคะทำออกมาได้เกือบสมบูรณ์ 100% เลยเก่งมากๆนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะนักเรียนเมื่อเราได้ลงมือทำงานไปแล้วนะคะจะต้องมีการบันทึกไฟล์งานเพื่อทำการส่งเข้าไปในเว็บไซต์ของ padlet.com ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันนะคะวิธีการบันทึกไฟล์งานนะคะทำได้โดยอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องไปที่เมนูคำว่าไฟล์ที่อยู่มุมซ้ายบนสุดของโปรแกรมค่ะนักเรียนค้นหาคำว่าไฟล์ได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะดูไปพร้อมๆกันนะคะค้นหาที่คำว่าไฟล์ค่ะบนหน้าโปรแกรมของตัวเองจะอยู่มุมซ้ายบนสุดนะคะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วนักเรียนไปที่คำว่าบันทึกเป็นเจอไหมคะแล้วนักเรียนคลิกซ้ายอีก1ครั้งตรงคำว่าบันทึกเป็นหลังจากนั้นนักเรียนจะเจอทางด้านขวามือนะคะจะเจอกับคำว่าไฟล์ไพแฮมเบอร์เกอร์จะอยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนเห็นไหมคะยังอยู่ในหมวดของบันทึกเป็นนะนักเรียนคลิกที่เดอร์ของไฟล์ไพแฮมเบอร์เกอร์ที่ครูได้มีไว้ให้คลิกซ้ายได้เลยเมื่อนักเรียนคลิกซ้ายนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการบันทึกใช่ไหมคะลำดับต่อไปเราจะทำการบันทึกลงไปในโฟลเดอร์นี้บางคนนะคะจะขึ้นเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้นักเรียนกดบันทึกนะคะแล้วก็จะมีตรงนามสกุลไฟล์ค่ะด้านล่างนักเรียนของนักเรียนนะคะหาคำว่านามสกุลไฟล์บรรทัดที่2จะเป็นนามสกุล Word Document เหมือนของคุณครูใช่ไหมคะให้นักเรียนทำการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น PDF ค่ะเปลี่ยนเป็น PDF ได้เลยค่ะนามสกุลไฟล์นะคะเปลี่ยนเป็น PDF เมื่อนักเรียนเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น PDF แล้วให้นักเรียนกดบันทึกได้เลยถามว่าทำไมต้องใช้เป็นไฟล์ PDF เพราะว่าเวลานักเรียนนำส่งขึ้นบน padlet.com อะค่ะจะได้ไม่เกิดการเคลื่อนที่ของรูปแบบของตัวหนังสือนะคะเราจะได้คงรูปแบบที่ชัดเจนไว้นะคะทำให้งานนำเสนอของเราไม่เกิดข้อผิดพลาดนั่นเองเมื่อนักเรียนแก้ไขนามสกุลไฟล์เสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยนะคะกดบันทึกเลยนะตอนนี้นะคะไฟล์ไพแฮมเบอร์เกอร์ของนักเรียนนะคะได้ถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้ถูกไหมคะจะมีไฟล์ที่เป็นลักษณะของ PDF แบบนี้

นี้ถูกต้องไหมคะลำดับต่อไปให้นักเรียนเปิด padlet.com ขึ้นมาเลยค่ะเปิด padlet.com ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นมุมขวาล่างจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้มุมขวาล่างนะคะให้นักเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวกคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเลือกสัญลักษณ์ตัวแรกเลยค่ะสัญลักษณ์คำว่าอัปโหลดนะคะเลือกเลยเมื่อนักเรียนเลือกสัญลักษณ์อัปโหลดเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างนี้แสดงผลขึ้นมาให้นักเรียนเปิดโฟลเดอร์ของไพแฮมเบอร์เกอร์แล้วจะมีไฟล์ที่นักเรียนได้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นไฟล์ PDF นักเรียนเลือกไฟล์ PDF ได้เลยนะคะแล้วก็กด Open หรือกดเปิดที่เป็นภาษาไทยเลือกไฟล์ PDF ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็กด Open ได้เลยรอสักครู่หนึ่งนะคะให้ตัวเว็บไซต์เนี่ยทำการอัปโหลดเอกสารของนักเรียนเมื่อนักเรียนทำการอัปโหลดเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วกดส่งได้เลยค่ะกดส่งมุมขวาบนได้เลยเห็นไหมคะตอนนี้ผลงานนักเรียนนะคะขึ้นมาอยู่บนหน้า padlet.com หลายคนแล้วนะคะนี่คือวิธีการส่งงานผ่าน padlet.com ในสัปดาห์หน้าเราจะยังคงทำงานแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะระหว่างนี้นะคะหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติในการทำใบปลิวกันไปแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่การสรุปบทเรียนนะคะคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตนะคะหรือนำเสนอการทำงานเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะเป็นการทบทวนว่าเราได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างใบปลิวอย่างไรไปบ้างนะคะเพื่อเป็นการทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เรียนรู้ไปกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะขอตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทำการสาธิตนะคะวิธีการในการสร้างใบปลิวที่นักเรียนได้ทำมาแล้วตั้งแต่แรกเลยนั่งเลยค่ะอันดับแรกเราต้องทำการกำหนดระยะขอบถูกไหมคะไปที่คำสั่งเขาโครงเลยค่ะนะคะนักเรียนนะคะมีการเลือกระยะขอบโดยการกำหนดระยะขอบด้วยตนเองนะคะให้มีขนาดเท่ากับ 2.50 เซนติเมตรนะคะเปลี่ยนตรงตัวเลขได้เลยค่ะนี่เป็นการทำงานที่นักเรียนได้ลงมือสร้างใบปลิวด้วยตัวเองนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยในการกำหนดระยะขอบนะคะตั้งค่าหน้ากระดาษต่างๆ

0: จากที่ได้ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปคือการคัดลอกข้อมูลถูกไหมคะเปิดไฟล์ต่อไปขึ้นมาเลยค่ะไฟล์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็นักเรียนทำการคัดลอกข้อมูลวิธีการคัดลอกข้อมูลทำอย่างไรคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็คลุมดำข้อความทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาเลยค่ะคลิกขวาตรงข้อความกดคัดลอกแล้วก็เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาเลยขั้นตอนต่อไปเมื่อนักเรียนนะคะคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการวางข้อความคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกตัวเลือกของการวางในตัวเลือกที่1คลิกซ้าย1ครั้งนะคะนี่คือขั้นตอนของการวางข้อความเมื่อนักเรียนวางข้อความเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปในใบความรู้คือการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดถูกไหมคะนักเรียนทำต่อได้เลยค่ะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะคะจะเป็นในส่วนของระยะก่อนนะคะเป็น18 พอยต์นั่นเองค่ะกด Enter เลยค่ะเมื่อนักเรียนตั้งค่าเป็น18 พอยต์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าระยะห่างของบรรทัดจะมีมากขึ้นนะคะหลังจากที่ตั้งค่าระยะห่างเสร็จแล้วลำดับต่อไปคืออะไรเอ่ยคือการแทรกรูปภาพถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไปที่เมนูแทรกได้เลยค่ะแล้วหาคำว่ารูปภาพเลือกที่อุปกรณ์นี้ค่ะแล้วก็หาโฟลเดอร์ใช่ไหมคะเมื่อเปิดโฟลเดอร์ได้แล้วก็แทรกรูปภาพลงไปได้เลยแล้วก็จัดตำแหน่งรูปภาพค่ะคลิกที่รูปภาพเลือกที่ตำแหน่งเลยค่ะแล้วก็เลือกจัดตำแหน่งรูปภาพได้เลยว่าต้องการให้อยู่ตรงส่วนไหนของหน้ากระดาษนะคะตอนนี้นักเรียนได้ทำการจัดรูปแบบของรูปภาพแล้วก็ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลำดับต่อไปค่ะนักเรียนกดบันทึกเลยไปที่เมนูไฟล์ค่ะกดบันทึกเป็นค่ะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์ไพแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะอย่าลืมว่าเราจะต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็น PDF นะคะเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่จะกดบันทึกเนื่องจากจะมีชื่อไฟล์ทางด้านบนเห็นไหมคะใส่ชื่อไฟล์ลงที่นี่ให้ใส่เป็นเลขที่ของตัวเองลงไปค่ะนักเรียนเลขที่เท่าไหร่คะใส่เลขที่ได้เลยค่ะบันทึกค่ะโอเคนักเรียนคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยนะคะนี่คือตัวแทนนักเรียนที่ออกมานำเสนอวิธีการในการสร้างใบปลิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการบันทึกนะคะส่วนขั้นตอนในการส่งงานขึ้นบน padlet.com นะคะครูก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะซึ่งระหว่างนี้นักเรียนสามารถส่งผลงานมาได้เรื่อยๆเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนวันนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมการสร้างงานเอกสารเป็นครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมคะบางคนสนุกเพราะว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมคะได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นเอาละค่ะนักเรียนคะต่อไปเลยค่ะคุณครูจะขอเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปบทเรียนนะคะจากวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเลยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับการสร้างใบปลิวด้วยโปรแกรม Microsoft Word ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างใบปลิวด้วยโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนสรุปบทเรียนให้คุณครูหน่อยว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างได้เรียนรู้เรื่องใดขอตัวแทน1คนค่ะ
1: เรียนเกี่ยวกับการสร้างเอกสารและสร้างใบปลิวค่ะ
0: ขอบคุณค่ะประมือให้กับเพื่อนค่ะอย่างที่เพื่อนได้สรุปออกมาก็คือวันนี้หลักๆเลยเราได้สร้างงานเอกสารใช่ไหมคะมีการสร้างใบปลิวออกมาแล้วก็มีการปฏิบัติในการ วิธีการในการสร้างใบปลิวออกมาเป็นตามขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วก็ส่งผลงานขึ้นบน padlet.com นั่นเองเก่งมากๆนะคะวันนี้นักเรียนทำได้สมบูรณ์แบบเกือบ 100% ทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะครูเชื่อว่าในวันนี้นะคะนักเรียนคงจะได้สนุกกับการสร้างใบปลิวไปพร้อมๆกับนักเรียนในห้องนี้นะคะแต่ถ้าหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้นักเรียนสอบถามกับครูปลายทางได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะโปรแกรม Microsoft Word มีเครื่องมือที่สามารถจัดรูปแบบข้อความและรูปภาพได้ตามความต้องการทำให้สามารถสร้างงานเอกสารในการเผยแพร่ความรู้หรือการประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบค่ะสุดท้ายนะคะนักเรียนแบบประเมินตนเองครูฝากนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ประเมินตนเองออกมาได้ว่าอย่างไรนะคะในเรื่องของการสร้างใบปลิวได้ความรู้อะไรไปบ้างอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเกิดอุปสรรคอะไรบ้างในการเรียนรู้นะคะกลับไปประเมินตนเองให้เรียบร้อยรวมถึงนักเรียนปลายทางก็ประเมินตนเองนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดหรือว่าต้องการอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องใดนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนจะจากกันไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะยังคงเรียนรู้ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้เทคโนโลยีสารสน

เทศนะคะแต่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องการสร้างงานประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับในวันนี้เราใช้ใบปลิวในครั้งหน้าเราจะสร้างงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของแผ่นพับซึ่งเราจะยังคงเรียนรู้กันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียน

0: การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปในเรื่องของคำช่วยกริยานักเรียนยังจำเนื้อหาและกลับไปทบทวนไหมครับไหนใครทำใบงานเสร็จแล้วยกมือปลายทางแล้วครับทำใบงานเสร็จหรือยังอ่ะต้นทางเอามือลงสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับถ้าใครยังทำใบงานไม่เสร็จให้ย้อนกลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้สิ่งนี้สะท้อนอะไรของนักเรียนความ
2: ขย
1: ันความรับผิดชอบสะท้อนความรับผิดชอบของนักเรียนนะครับเวลาที่เรามีงานค้างๆเราอย่าปล่อยให้เป็นดินพอกหางหมูนักเรียนต้องจัดการแล้วก็ทำย้อนหลังให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เป็นดินพอกหางหมูเอาละครับเดี๋ยววันนี้ครูโอก็มีประโยคสั้นๆมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมหรือยังเรามาดูกันเลยนะครับประโยคแรกเขาหัวเราะอ่านพร้อมกัน
3: เขาหัวเราะ
1: ประโยคที่สองเขาหัวเราะดังอ่านพร้อมกันครับ
3: เขาหัวเราะดัง
1: นักเรียนสังเกตความแตกต่างของทั้งสองประโยคได้ว่าอย่างไรเขาหัวเราะแต่ประโยคที่สองเขาหัวเราะดังมีคำว่าดังเพิ่มเข้ามามันทำให้ประโยคมีความหมายอย่างไร
2: ช
1: ั
2: ดเจน
1: ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แตกต่างจากประโยคที่1ประโยคที่2เนี่ยก็จะมีคำว่าดังเพิ่มเข้ามาทำให้แตกต่างจากประโยคที่1และทำให้มีความหมายทำไมชัดเจนมากยิ่งขึ้นหัวเราะดังแล้วยังมีหัวเราะอะไรได้อีกหัวเราะเบาๆได้ไหม
2: ได
1: ้ได้หัวเราะดังประมาณนี้นะครับต่อมาประโยคที่2ประโยคแรกน้องคลานอ่านพร้อมกัน
3: น้องคลาน
1: ประโยคที่สองน้องคลานช้า
3: น้องคลานช้า
1: เราเคยเป็นเด็กมาก่อนไหม
2: เคย
1: เคยเป็นเด็กทารกมาก่อนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็เคยคลานมาครูโอก็เคยเป็นเด็กเคยคลานมาเช่นเดียวกันนะครับแต่การคลานของแต่ละคนนั้นเหมือนกันไหมบางคนอาจจะคลาน

0: ได้รวดเร็วคล่องแคล่วบางคนอาจจะคลานได้ช้าก็เหมือนกับน้องคนนี้น้องคลานช้าแสดงบอกลักษณะบอกกิริยาของน้องว่าน้องทำไม
1: คลาน
0: ได้ช้าถ้าจะให้วิเคราะห์ตามโครงสร้างน้องเนี่ยเป็นคำนามเป็นประธานในประโยคคลานเป็นอะไรในประโยค
1: คำกริยา
0: คำอะไรนะ
1: ก
0: ริ
1: ยา
0: คำกริยานะครับทำหน้าที่เป็นคำกริยาส่วนคำว่าช้านักเรียนคิดว่าช้าน่าจะเป็น
1: คำช่วยกริยา
0: คำช่วยเหรอคำช่วยอยู่ไหม
1: คำว
0: ิเศษบางคนบอกว่าเป็นคำวิเศษเดี๋ยวเราค่อยมาดูพร้อมกันนะครับสำหรับ2ประโยคนี้คำถามมีอยู่ว่าประโยคทั้ง2มีลักษณะอย่างไรเขาหัวเราะดังน้องคลานช้าประโยคทั้ง2มีลักษณะอย่างไรใครตอบได้บ้างมีคำขยายกริยาภัทริกาตอบให้ปลายทางฟังด้วยครับ
2: มีการขยายกริยาค่ะ
0: มีการขยายกริยาใช่ไหมคำกริยาประโยคแรกคือคำว่าหัวเราะคำกริยาประโยคที่2คือคำว่าคลานแล้วภัทริกาบอกว่ามันมีคำที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาทำหน้าที่ขยาย
2: กริยาค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับคำถามชวนคิดของครูโอนะครับนักเรียนคิดว่าคำที่อยู่ข้างหลังคำกริยามีหน้าที่อย่างไรเมื่อสักครู่คำกริยาคือคำว่าหัวเราะและคำว่าคลานแต่คำที่อยู่ข้างหลังคำว่าหัวเราะและคำว่าคลานนั้นทำหน้าที่อย่างไรคำตอบก็คือทำหน้าที่ขยายกริยาขยายกริยาดังที่ภัทริกาได้ตอบไปนะครับเพื่อให้ความหมายทำไมครับเพื่อให้ความหมายทำไม
1: ส
0: มบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำซึ่งทำหน้าที่ขยายอะไร
1: ขยายกริยา
0: ขยายกริยาเพื่อให้คำกริยานั้นๆมีความหมายชัดเจนมากขึ้นจะเรียกว่าคำวิเศษแล้วนักเรียนรู้จักคำวิเศษหรือยังถ้าอย่างเดียววันนี้นะครับชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำวิเศษซึ่งในการเรียนคำวิเศษนั้นนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษให้ได้ว่ามีกี่ชนิดรวมไปถึงการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษซึ่งวัดทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียนและสุดท้ายเนี่ยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ควรที่จะบอกให้ได้ว่าเมื่อเรียนคำวิเศษจบแล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำวิเศษพร้อมกันนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าคำวิเศษมีความหมายว่าอย่างไรจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นประโยคแล้วได้ตอบคำถามแล้วว่าคำวิเศษมันขยายกริยาในใครพอจะสรุปให้ครูโอเข้าใจได้บ้างครับสรุปได้ไหมลองช่วยกันสรุปสิปลายทางก็สรุปกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษคือคำที่ทำไมทำหน้าที
1: ่ขยาย
0: ขยายคำกริยาเพื่อ
1: ให้ชัดสมบูรณ์ชัดเจน
0: ใครจะสรุปให้เพื่อนฟังฉัตรมงคล
3: คำวิเศษคือคำที่ใช้ขยายความคำกริยาค่ะ
0: เพื่อ
3: ให้คำกริยาสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านความหมายของคำวิเศษพร้อมกันครับ3 4
1: คำวิเศษคือคำซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยขยายกริยาและเป็นส่วนหลักของคำเสวนีส่วนใหญ่มักปรากฏอยู่หลังคำกริยา
0: คำนี้อ่านว่าวิเศษวลีวลีแปลว่ากลุ่มคำวิเศษวลีจึงแปลว่ากลุ่มคำวิเศษเขาบอกว่าคำวิเศษเนี่ยเป็นคำซึ่งทำหน้าที่ขยายหน่วยคำกริยาก็คือขยายคำกริยานั่นแหละแล้วก็เป็นส่วนหลักของวิเศษวลีก็คือเป็นส่วนหลักของกลุ่มคำวิเศษ

0: ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปรากฏอยู่ตำแหน่งใด
1: ด้
0: าน
1: หล
0: ัง จำไว้เลยนะครับว่าคำวิเศษเนี่ยจะปรากฏอยู
1: ่หล
0: ัง
1: คำกริ ยา
0: อยู่หลังคำกริยาวงกลมไว้เลยครูดอกจันนะครับเอาไว้ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางจำให้ได้ว่าคำวิเศษเนี่ยมักจะอยู่หลังคำกริยานะครับเพื่อขยายกริยานั่นเองนะปลายทางจำให้ได้ด้วยนะครับต่อมาในส่วนของตัวอย่างคำวิเศษเขายกตัวอย่างประโยคมาให้ว่านกเขาบินสูงไม่ใช่นกของเขานะนกเขาเป็นนกสายพันธุ์ชนิดหนึ่งรู้จักไหมรู้จักนกเขาบินสูงครูอยากจะถามต้นทางและปลายทางว่าคำใดพิเศษอย่าเพิ่งตอบให้เขียนลงในกระดาษปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับว่าคำใดเป็นคำวิเศษลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับกลุ่มใดที่เขียนเสร็จแล้วลองปรึกษากันภายในกลุ่มว่าคำที่เพื่อนเขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ให้เขียนคำวิเศษนะครับหมดเวลาเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาติดคำตอบของตนเองนะครับกลุ่มที่หนึ่งเสร็จหรือยังครับกลุ่มที่หนึ่งออกมาติดได้ติดได้เลยครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองติดตรงนี้เลยครับลูกติดให้ตรงกันนะกลุ่มที่สามติดให้ตรงกันนะครับกลุ่มที่สี่ออกมาติดได้เลยครับและกลุ่มที่ห้าต่อแถวมาอย่างเป็นระเบียบนะครับส่วนใหญ่จะตอบคำถามเหมือนกันปลายทางตอบคำถามกับครูประจำชั้นกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับหรืออาจจะเขียนใส่กระดาษโน้ตก็ได้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบของต้นทางพร้อมกันต้นทางส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตอบว่าคำวิเศษคือคำว่าสูงกลุ่มที่หนึ่งนี่สูงหมดเลยกลุ่มที่2ก็ตอบคำว่าสูงหมดเลยนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ทุกคนตอบคำว่าสูงหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันได้เลยนะครับอันดับแรกเราดูคำว่านกเขาก่อนนกเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานบินทำหน้าที่เป็น
2: กริยา
0: บินนะครับและสูงทำหน้าที่เป็นขยายกริยานั่นก็คือคำวิเศษนั่นเองนะครับคำตอบที่นักเรียนตอบมาถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องปรบมือให้ตนเองและต่อมาครับประโยคนี้อ่านพร้อมกัน
2: แม่เขาทำกับข้าวกิน
0: แม่ใครไม่รู้แต่เป็นแม่เขาคนนั้นนะครับแม่เขาทำหน้าที่เป็นประธานคำว่าทำหน้าที่เป็น
2: กริยาก
0: ับ

0: ข้าวทำหน้าที่เป็น
1: กรรม
0: เป็นกรรมแล้วก็คำว่าเก่งทำหน้าที่เป็น
1: ขยายกริยา
0: แม้คำว่าเก่งเนี่ยจะอยู่หลังคำว่ากับข้าวแต่คำว่าเก่งไม่ได้ขยายคำว่ากับข้าวคำว่าเก่งขยายคำว่าทำหมายถึงคุณสมบัติพิเศษของแม่ก็คือเป็นคนทำยังไง
2: ทำเก่ง
0: ทำเก่งทำกับข้าวเก่งนั่นเองแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับปลายทางก็ติดตามนะครับฟังให้เข้าใจแล้วก็มีสมาธิในการเรียนด้วยนะครับต่อมาเรามารู้จักชนิดของคำวิเศษพร้อมกันนักเรียนต้นทางคิดว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดนายใครคิดว่ามี5ชนิดยกมือยกเลยไม่ต้องอายใครคิดว่าคำวิเศษมี4ชนิดยกมือใครคิดว่ามี3ชนิดยกมือมีคนยก3ปลายทางคิดว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดครับตอบดังๆหน่อยปลายทางบอกว่าคำวิเศษมี4ชนิดซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเรามาดูชนิดของคำวิเศษแบ่งย่อยเป็น4ประเภทหรือ4ชนิดได้แก่1คำวิเศษสามัญนักเรียนเข้าใจคำว่าสามัญไหมสามัญก็คือทั่วๆไปเป็นคำวิเศษที่ขยายทั่วๆไปนะครับต่อมา2มีสามัญแล้วก็ต้องมีคำวิเศษขยายเฉพาะก็คือขยายเฉพาะคำใดคำหนึ่งไม่สามารถขยายคำอื่นๆได้และ3คำวิเศษแสดงคำถามแสดงว่าคำวิเศษนี้ต้องใช้ทำไมใช้ถามอยู่ในประโยคคำถามและชนิดสุดท้ายนะครับชนิดที่4ก็คือคำวิเศษบอกเวลาอาจจะบอกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนหรือดึกดื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำวิเศษก็มีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกพร้อมกันนะครับชนิดแรกนักเรียนอ่านพร้อมกันครับ

Wow.

0: เดี๋ยวนักเรียนนะครับดูพร้อมกันสังเกตเห็นคำตัวสีแดงไหม
1: สังเกตเห็น
0: นักเรียนคิดว่าคำสีแดงนี้เป็นคำวิเศษแบบใด
1: ขยาย
0: กริยาใช่ไหมเป็นคำวิเศษสามัญที่ขยายคำกริยาทั่วๆไปอย่างเช่นคำว่าจังน่าจะขยายคำว่า
1: ติ
0: ดซึ่งติดเป็นคำกริยาใช่ไหมว่ารถติดต่อมาคำว่าทีเดียวเนี่ยน่าจะขยายคำว่าอะไรขยายคำว่ามาเพราะมาเป็นคำกริยาคำว่าเวลาใช้คำกริยาไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะครับน้องนอนแล้วคำว่าแล้วขยายคำใด
1: น
0: อนขยายคำว่านอนแม่บ้านทำกับข้าวเองคำว่าเองขยายคำใด
1: ทำ
0: ขยายคำว่าทำเพื่อนมาก่อนคำว่าก่อนขยายคำว่าม
1: า
0: เก่งมากแน่ๆน้องสูงกว่าพี่แน่ๆแน่ๆเนี่ยขยายคำว่า
1: ส
0: ูงกว่านะครับถูกต้องเขาเดินอย่างเร็วคำว่าอย่างเร็วขยาย
1: เด
0: ิน ขยายเดินพี่สาวขยันที่สุดคำว่าที่สุดขยายคำว่า
1: ขย
0: ันเก่งมากเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จงเข้าใจว่าคำวิเศษสามัญเนี่ยก็คือคำที่ขยายคำกริยาทั่วๆไปนะครับต่อมาคำวิเศษขยายเฉพาะคือคำวิเศษที่ขยายคำกริยาคำใดคำหนึ่งโดยเฉพาะไม่สามารถขยายคำอื่นๆได้แล้วก็ยังแสดงลักษณะเฉพาะด้วยเรามาดูพร้อมกันระหว่างแดงแจ๋ชมพูแจ๋เขียวแจ๋

ระหว่างแดงแจ๋ชมพูแจ๋แล้วก็เขียวแจ๋นักเรียนคิดว่าคำใดขยายกันถูกต้องครับ

0: หมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาติดคำตอบของตัวเองนะครับปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับกลุ่มที่หนึ่งออกมาติดได้กลุ่มที่หนึ่งครับแดงแจ๋ปลายทางตอบคำถามด้วยนะมีการตกแต่งเพิ่มเติมแสดงว่ามีเวลานะครับต่อมากลุ่มที่2ครับออกมาเลยลูกดูซิกลุ่มที่2จะตอบว่าแดงแจ๋ไอ้นักเรียนปรึกษากันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีการลอกกันนะแดงแจ๋หมดเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับเอามาเลยลูกกลุ่มที่5เตรียมตัวนะติดเลยลูกปลายทางก็ดูคำตอบของต้นทางด้วยกันนะครับว่าคิดตรงกันหรือเปล่ากลุ่มที่5เดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก็จะได้รู้คำตอบพร้อมกันแล้วนะครับทุกคนตอบว่าแดงแจ๋หมดเลยเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันชมพูแจ๋ไม่ใช่แน่นอนก็เหลือแดงแจ๋กับเขียวแจ๋คำตอบคือแดงแจ๋นะครับถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาไม่เขียนแล้วช่วยกันตอบเปียกโซกคำนี้อ่านว่าโซกนะไม่ใช่โซกนะโซกเปียกโซกแห้งโซกแล้งโซกคิดว่าคำใด
1: เปียกโซก
0: ถูกต้องเปียกโซกนะครับต่อมาดำปีขาวปีแล้วก็แดงปี
1: ดำปี
0: ทำไมมองมาที่ครูโอล่ะครับครูขาวนะครูขาวปีคำตอบคือคำตอบคือดำปีใช่ไหม
2: yes.
0: ถูกต้องประมือให้ตนเองต่อมาครับตัวอย่างคำวิเศษขยายเฉพาะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบนะขาวเนี่ยนักเรียนคิดว่าคำวิเศษใดจะมาขยายคำว่าขาวนนพัฒน์ตอบให้เพื่อนปลายทางฟังครับ
3: คำว่าขาวจั๊วครับ
0: คำว่าจั๊วน่าจะมาขยายคำว่าขาวใช่ไหมที่เป็นคำวิเศษขยายเฉพาะถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปเหลืองใครจะตอบได้บ้างเหลืองพัทริกา
4: เหลืองอ้อยค่ะ
0: เหลืองอ้อยถูกไหมเนี่ยถูกต้องปรบมือให้เพื่อน

0: ไอเขียว
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ปีเหร
1: ออ่
0: ารวดเร็วรวดเร็วใครตอบได้อ่านัทพัฒน์ตอบได
2: ้คำว่าเขียวขจีครับ
0: เขียวขจีเอ๊ขจีเนี่ยก็แปลว่าเขียวอยู่แล้วมันเหมือนเป็นคำที่มีความหมายพ้องกันอ่ะให้ตอบใหม
2: ่เขียวอือคร
0: ับ อ่ะเขียวอือใช่หรือไม่ถูกต้องครับประมือให้นัทพัฒน์อ่ะต่อไปคำว่ายาวพงธนาคำว่ายาว
3: ยาวเฟื้อยครับ
0: ยาวเฟื้อยเฟื้อยเป็นคำวิเศษขยายเฉพาะขยายคำว่ายาวเลยใช่ไหมอันนี้คิดขึ้นเองหรือว่าเคยได้ยิน
4: เคยได้ยินครับ
0: เคยได้ยินใครพูด
4: ได้ยินคนแถวบ้านพูดครับ
0: ได้ยินคนแถวบ้านพูดแสดงว่าคนแถวบ้านเนี่ยก็ยังมีการใช้คำศัพท์แบบนี้อยู่ยาวเฟื้อยถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาคำว่าคมละละนา
5: คำว่าคมกริบค่ะ
0: คมกริบก็คือคมแบบกริบเลยใช่ไหมคมมากถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมาครับคำว่าแพงภัทริกาตอบได้อีก
6: แพงหูฉี่ค่ะ
0: แพงหูฉี่แสดงว่าแพงสุดๆเลยถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมารีบเพนรีบเพนมีคนมาทวงหนี้รีบเพนเลยตำรวจมาจับการพนันนักพนันก็จะรีบเพนเพนแบบไหน
7: เพนแบบใครเตรียมมา
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมรีบเพนแนบอ่านว่าแนบไม่ได้อ่านว่าแนบนะแนบออกเสียงพร้อมกันแนบแนบรีบเพนแนบ
8: รีบเพนแนบ
0: ถูกต้องนะครับและสุดท้ายมีกลมบล็อกกลมกล็อกกลมดิกกลมกิกเดี๋ยวมาดูพร้อมกันกลมดิกหรือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภาพุทธศักราช2554ก็บอกไว้ว่ากลมดิกก็ได้จะเป็นดิกเป็นดิกก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกันนะครับแต่กลมบล็อกไม่น่าจะมีนะต่อมาคำวิเศษแสดงคำถามแสดงว่าจะต้องใช้ทำไมใช้ถามในประโยคนะครับเช่นถามไปว่าทำอะไรเพราะอะไรจุดประสงค์ใดตัวอย่างแรกทำไมสัตว์ป่าหลายชนิดจึงสูญพันธุ์คำว่าทำไมเนี่ยก็คือคำวิเศษแสดงคำถามเพราะเหตุใดจึงไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าคำว่าเพราะเหตุใดเนี่ยคือคำวิเศษที่ทำไมที่แสดงคำถามต่อมาเครื่องบินจะลงเมื่อไรเครื่องบินจะลงเมื่อไรเวลาใดก็คือคำวิเศษแสดงคำถามนั่นเองและต่อมาทำฉะไหนจึงจะลืมเขาได้ฉะไหนเนี่ยก็คือคำวิเศษแสดงคำถามแม้ประโยคสุดท้ายนักเรียนของครูตั้งใจเรียนมากนะครับติดใจประโยคสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วตัวแดงเนี่ยก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการใช้คำวิเศษแสดงคำถามนั่นเองและประโยคสุดท้ายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อธิบายให้เข้าใจว่าตัวสีแดงเนี่ยมักจะใช้ถามในประโยคนะครับส่วนใหญ่ก็จะปรากฏในประโยคคำถามต่อมาคำวิเศษบอกเวลาก็คือคำวิเศษที่ใช้บอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกลางคืนบริษัทต่างๆไม่เปิดหรอกส่วนใหญ่กลางคืนเนี่ยบริษัทต่างๆไม่เปิดเพราะว่าเขาปิดทำการเขาต้องการไปพักผ่อนใช่ไหมคำวิเศษก็คือคำว่ากลางคืนมีกลางคืนแล้วก็ต้องมีกลางวันกลางวันถนนสายนี้รถแน่นมากเพราะส่วนใหญ่ผู้คนสัญจรเวลากลางวันนะก็จะทำให้ถนนสายนี้รถแน่นมากก็คือรถติดค่ำๆเราก็ติดต่อเขาได้ช่วงกลางวันเขาทำงานค่ำๆก็สามารถติดต่อเขาได้คำว่าค่ำๆเนี่ยก็คือเป็นคำวิเศษบอกเวลานั่นเองค่ำๆคือช่วงกี่โมง
9: 1 ทุ่ม
0: ช่วง6 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มก็ได้นะครับ ต่อมาพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพอ่านเต็มๆว่ากรุงเทพมหานครเพราะมันมีเครื่องหมายไปยานน้อยละไว้นะครับพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพคำว่าพรุ่งนี้ก็คือเป็นการบอกเวลาและสุดท้ายมะรืนนี้โรงเรียนจะปิดแล้วอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะโรงเรียนเราจะปิดแล้วมะรืนนี้ก็คือบอกเวลาถ้าปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวันนี้ผ่านมา1วันเรียกว่าเมื่อวานผ่านมา2วันเรียกว่าวันซืนวันก่อนพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วก็ถัดจากพรุ่งนี้คือมะรืนนี้เข้าใจไหมและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานที่8ต่อเลยนะครับใบงานที่8ของเราเนี่ยเขาจะให้นักเรียนบอกคำวิเศษและชนิดของคำวิเศษจากประโยคที่กำหนดให้แล้วก็จากนั้นแต่งประโยคจากคำวิเศษที่กำหนดให้ด้วยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกที่8ให้กับนักเรียนแล้วก็ดูแลการทำงานของนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยใบงานของนักเรียนนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกจะกำหนดประโยคมาให้แล้วให้หาคำวิเศษแล้วก็บอกชนิดของคำวิเศษรูปแบบที่2กำหนดคำวิเศษมาให้แต่ให้นักเรียนนั้นแต่งประโยคด้วยตนเองนำคำวิเศษที่กำหนดให้แต่งประโยคถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับหลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำคำวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษนะครับนักเรียนเข้าใจไหมทำได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบแล้วก็สรุปกิจกรรมพร้อมกันนะครับในส่วนของแนวคำตอบนะครับข้อแรกตอนดึกร้านค้าต่างๆไม่ค่อยเปิดหรอกคำวิเศษคือคำว่าตอนดึกเป็นคำวิเศษบอกเวลาตอนดึกตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายเป็นคำวิเศษบอกเวลานะครับข้อที่2เรามีวิธีช่วยให้บ้านเมืองสะอาดได้อย่างไรคำวิเศษคือคำว่าอย่างไรชนิดของคำวิเศษคือเป็นคำวิเศษแสดงคำถามอย่างไรเพราะเหตุใดทำไมจะเป็นวิเศษแสดงคำถามนะครับข้อที่3ปรีชาพลเป็นคนที่ทำงานเก่งคำวิเศษคือคำว่าเก่งชนิดของคำวิเศษคือวิเศษสามัญขยายคำกริยาทั่วๆไปคำว่าเก่งไม่ได้ขยายแค่ทำงานเพียงอย่างเดียวขยายอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นคำกริยาทั่วๆไปต่อมาข้อที่4เด็กทารกกำลังคลานกระดึบกระดึบคำวิเศษก็คือคำว่ากระดึบเป็นคำวิเศษขยาย

0: เพราะนะครับและข้อที่5ตำรวจจับผู้ต้องหาได้โดยละม่อมคำวิเศษก็คือโดยละม่อมเป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาทั่วไปนั่นก็คือคำวิเศษสามัญปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้ชุดแรกจะเป็นคำตอบตายตัวนักเรียนต้องตอบแบบนี้เท่านั้นจึงจะได้คะแนนถ้าตอบผิดจะไม่ได้คะแนนนะครับผ่านยังผ่านเลยไหมผ่านเลยนะครับปลายทางครูโอผ่านนะครับต่อมาในส่วนของรูปแบบที่2จะกำหนดคำวิเศษมาให้ข้อที่1กำหนดเพราะเหตุใดข้อที่2กำหนดคำว่ามากข้อที่3กำหนดคำว่าพรุ่งนี้ข้อที่4กำหนดคำว่าทำไมและข้อที่5กำหนดคำว่าแล้วมาให้ให้นักเรียนนำคำวิเศษเหล่านี้ไปแต่งประโยคแล้วขีดเส้นใต้คำวิเศษนั้นพร้อมบอกชนิดของคำวิเศษนั้นๆด้วยสำหรับของครูโอก็จะมีคำที่กำหนดมาให้ตามนี้ส่วนของนักเรียนข้อที่1คือคำว่าอะไรครับ
1: เพราะเหต
0: ุใดข้อที่2คำว่าคำว่าแรงข้อที่3คำว่า
1: พร
0: ุ่
1: งน
0: ี้ข้อที่4คำว่า
1: หน่อย
0: และข้อที่5คำว่า
1: แล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวนักเรียนดูประโยคของครูโอก่อนนะครับเพราะเหตุใดสัตว์ป่าหลายชนิดจึงสูญพันธุ์ชนิดของคำวิเศษคือวิเศษแสดงคำถามต่อมาข้อที่2วันนี้พายุกระหน่ำแรงมากคำวิเศษคือคำว่ามากเป็นวิเศษสามัญต่อมาข้อที่3แม่จะเดินทางไปอุทัยธานีพรุ่งนี้คำวิเศษคือคำว่าพรุ่งนี้เป็นวิเศษบอกเวลาทำไมต้องใช้กำลังตัดสินปัญหาด้วยคำวิเศษคือคำว่าทำไมชนิดของคำวิเศษคือวิเศษแสดงคำถามข้อที่5เขาทำการบ้านเสร็จแล้วคำวิเศษคือคำว่าแล้วเป็นคำวิเศษสามัญสำหรับใบงานของนักเรียนนะครับข้อที่2คำวิเศษคือคำว่าแรงใช่หรือไม่
1: ใช่ค่ะ
0: นักเรียนแต่งประโยคได้ว่าลมพัดแรงชนิดของคำวิเศษก็คือวิเศษสามัญคำว่าแรงเนี่ยขยายคำกริยาทั่วไปหรืออาจจะแต่งประโยคได้ว่าเขาเตะฟุตบอลแรงคำว่าแรงก็เป็นคำวิเศษวิเศษสามัญขยายคำว่าเตะนะครับและข้อไหนอีกครับข้อที่4ของนักเรียนคำวิเศษคือคำว่าหน่อยนักเรียนก็อาจจะแต่งได้ว่าขอยืมดินสอหน่อยขอยืมเงินหน่อยใช่ไหมครับคำว่าหน่อยก็คือเป็นคำวิเศษชนิดคำวิเศษคือคำวิเศษสามัญซึ่งก็สามารถแต่งได้ดังนี้นะครับปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับและต่อมานะครับครูผ่านนะผ่านนะครับเรามาสรุปบทเรียนด้วยคำถามดังนี้นะครับการใช้คำวิเศษในการสื่อสารมีประโยชน์อย่างไรการใช้คำวิเศษในการสื่อสารนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยคำวิเศษขยายอะไรขยายคำกริยาทำให้คำกริยานั้นมีความหมายสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้นคำตอบคือทำให้มีความหมายชัดเจนมากขึ้นเพราะคำวิเศษขยายคำกริยาในประโยคถ้านักเรียนผู้สื่อสารในชีวิตประจำวันโดยขาดคำวิเศษนักเรียนคิดว่าประโยคที่เราสื่อสารกันจะสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักเรียนเนี่ยไปพิจารณาดีๆในการใช้คำวิเศษเลือกใช้ให้ถูกต้องด้วยและบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนการเกี่ยวกับเรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดฟังชื่ออาจจะดูแปลกๆไม่คุ้นหูคุ้นตาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนในการชั่วโมงหน้าและสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้าง1

0: ใบความรู้เรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดซึ่งก็รวมในส่วนของใบงานด้วยสำหรับปลายทางอาจจะมีการเตรียมบัตรคำก็ได้นะครับครูสามารถศึกษาความรู้จากใบความรู้แล้วก็ทำบัตรคำแจกให้นักเรียนปลายทางได้นะครับและสามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์หน้าเว็บเพจได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้การเรียนเรื่องคำวิเศษก็อยากจะฝากให้นักเรียนนั้นกลับไปทบทวนความรู้เนื่องจากเป็นหลักภาษาก็อาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าทบทวนบ่อยๆก็จะทำให้เข้าใจได้สำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้าเลยทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดี

จะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: จ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย

0: อันเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนเศษส่วนและจำนวนค่ะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารละคนเศษส่วนและจำนวนคะได้นั่นเองครับก่อนอื่นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยมาทบทวนในเรื่องของการคูณจำนวนคะกับจำนวนคะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยยังจำกันได้ไหมครับว่าเราจะหาผลคูณของจำนวนคะกับจำนวนคะนั้นได้อย่างไรครับทำอย่างไรทำอย่างไรครับเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินนะครับอ่ะเพื่อนบอกว่าเราจะเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินนะครับนักเรียนมาดูนะครับอ่ะนักเรียนครับแล้วนักเรียนจะเขียน3เศษ1ส่วน5ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับ
2: เศษ16ส่วน5
1: เศษ16ส่วน5นะครับแล้วนักเรียนจะเขียน3เศษ3ส่วน4ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับนะครับจากตรงนี้นั่นเองก็จะได้เป็นเศษ16ส่วน5คูณเศษ15ส่วน4จากนั้นเราก็กลับมาสู่การคูณเศษส่วนคือทำไงการคูณเศษส่วนอะไรนะการคูณเศษส่วนมีหลักการว่าไงครับ
3: ต
1: ั
3: วเศษ
1: คูณตัวเศษนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนอ่ะได้ตัวเศษเป็นเท่าไหร่เอาอะไรมาคูณกันตัวเศษ16คูณ15และตัวส่วนล่ะ5คูณ4ได้เป็นดังนี้ใช่ไหมครับนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนจะคูณเลยก็ได้คูณเลยก็ได้ใช่ไหมครับหาผลคูณเลยก็ได้หรือนักเรียนจะหาจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได้ลงตัวอ่ะมีจำนวนนับใดมาหารได้นำ5มาหารอะไรครับ
3: 5และ
1: 15นำ5ไปหาร15ที่เป็นตัวเศษและนำ5ไปหาร5ที่เป็นตัวส่วนมีอะไรหารได้อีก
3: 4
1: เอา4ไปหารอะไร
3: 16
1: ใช่ไหมที่เป็นตัวเศษและหาร4ที่เป็นตัวส่วนอ่ะครูฟุกขอเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่บอกว่านำ4มาหาร4หาร16ได้เป็น
3: 4
1: 4หาร4ได้เป็น
3: 1
1: จากนั้นเรียกต่อฟุกว่านำ5มาหาร5หาร15ได้เท่ากับ3และ5หาร5ได้เท่ากับ
3: 1
1: จากตรงนี้มีจำนวนนับใดมาหารได้อีกไหมครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยมีอะไรมีแค่1เพียงจำนวนเดียวนะครับเราก็มาหาผลคูณได้เลยใช่ไหมมาดูที่ตัวเศษก่อนตัวเศษเหลืออะไรคูณกัน
3: 4

0: คูณ3 4คูณ3เป็น12ตัวเศษเป็น12ตัวส่วน1อ่ะแสดงว่านักเรียนต้องตอบเท่าไหร่เลย
1: 12ส่วน1
0: อ่าตอบ12ใช่มั้ยครับจากนั้นครับก็ตอบให้เรียบร้อยนะครับนี่เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการคูณจำนวนคระกับจำนวนคระเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของการหารจำนวนคระกับจำนวนคระนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับทำยังไงการหารจำนวนคระกับจำนวนคระทำยังไงก่อนนักเรียนต้องเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับอ่ะตอบฟุกเลยได้เท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ตอบเลย
1: เศษ
0: เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 3เศษ7ส่วน3หารด้วย
1: เศษ9
0: ส่วน2นะครับขั้นแรกนะครับเขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินก็ได้มาแล้วนะครับคือเศษ7ส่วน3หารด้วยเศษ9ส่วน2ทำไงต่อการหารเศษส่วนตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารใช่ไหมตัวตั้งคืออะไรครับ
1: เศษ
0: 7ส่วน3คูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือเศษ9ส่วน2ส่วนกลับของเศษ9ส่วน2คือ
1: เศษ
0: 2นะครับคูณส่วนกลับของตัวหารจากนั้นกลับมาที่การคูณเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรการคูณเศษส่วน
1: ต
0: ั
1: วเศษ
0: ตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้ตัวเศษเป็น7คูณ2ตัวส่วนเป็น3คูณ9มีจำนวนนับใดมาหารได้ไหมทั้งตัวเศษและตัวส่วน
1: 1
0: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็คูณเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามี1เพียงจำนวนเดียวเนาะคูณได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 14ส่วน27เรียบร้อยแล้วครับการหารจำนวนคระกับจำนวนคระนะครับครูฟุกนำมาทบทวนเพราะว่าเราต้องนำไปใช้นะครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาสู่โจทย์ของเรานะครับครูฟุกให้หาผลลัพธ์ของโจทย์ดังนี้เลยนะครับนักเรียนดังนี้นะครับนักเรียนก่อนที่เราจะหาผลลัพธ์เรามาลำดับการคำนวณก่อนนะครับนักเรียนจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรก
1: คำนวณ
0: อะไรครับ
1: คำนวณ
0: อะไรนะ
1: ค
0: ูณนะครับคูณเป็นลำดับที่1ใช่ไหมคำนวณคูณจากนั้นทำไงต่อ
1: หารคร
0: ับ นำผลคูณที่ได้หารด้วย
1: 24
0: คำนวณที่หารนะครับหรือหาผลหารนั่นเองจากนั้นทำไงต่อ
1: นำผลหารไปลบครับ
0: จากนั้นคำนวณที่หาผลลบคือนำ3เศษ3ส่วน27ลบด้วยผลหารใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนลำดับขั้นตอนการคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันนะครับจากนั้นทำไงก่อนมีจำนวนคระทำไง
1: เข
0: ีย
1: นจำนวนคระ
0: ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับตอบพร้อมกันเท่าไหร่ครับ
1: เศษ24
0: ส่วน7ต่อไปเครื่องหมายลบนะครับต่อไปเครื่องหมายคูณถัดไปเป็นอะไร
1: เศ
2: ษคูณ5
0: ต่อไปเป็นเครื่องหมายหารถัดไปเป็นอะไร
1: 24
0: ใช่ไหมครับจากนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินนะครับแล้วเนี่ยก็คำนวณตามลำดับขั้นที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับนักเรียนบอกว่าขั้นที่1ต้องคำนวณที่อะไรก่อนหาผลอะไร
1: ผลค
0: ูณหาผลคูณนะครับจำนวนที่เหลือเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับหาผลคูณนะก็จะเท่ากับเศษ24ส่วน7นะครับจากตรงนี้ได้เท่าไหร่นะครับการคูณเศษส่วนคือนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เป็นดังนี้เลยครับนักเรียนใช่ไหมครับจากนั้นเครื่องหมายหารแล้วก็อะไรต่อครับ
1: 24
0: จากนั้นครับนักเรียนดูตรงการคูณครับนักเรียนจะคูณเลยก็ได้ใช่ไหมครับหรือนำจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนแต่ต้องหารได้ลงตัวจะคูณเลยหรือจะหาจำนวนนับมาหารมีจำนวนนับใดมาหารได้บ้าง
1: 3
0: 3หารอะไร
1: 6
0: ใช่มั้ย3หาร6ที่เป็นตัวเศษและ3หาร3ที่เป็นตัวส่วนจากนั้นได้เท่าไหร่ครับ3หาร6เป็น
1: 2
0: 3หาร3ได้เป็น
1: 1
0: ทำไงต่อคูณกันเลยมั้ย
1: คู
0: ณเลยนะครับบรรทัดต่อมาก็จะได้เป็นตอบพร้อมกันครับ เศษอะไรครับเศษ24ส่วน7จำนวนไหนที่ยังไม่ได้คำนวณ นะครับเขียนไว้เหมือนเดิมจากนั้นตรงผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 16ส่วน5แล้วก็เขียนเหมือนเดิมใช่ไหมจากนั้นครับขั้นตอนที่1จบแล้วสู่ขั้นตอนที่2หาผลหารอ่ะก็คืออะไรครับเศษ16ส่วน5หารด้วย24อ้าวการหารทำยังไงนะครับมาดูครูฟุกก็เขียนไว้เหมือนเดิมใช่ไหมเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็เศษ16ส่วน5เป็นตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารก็คือส่วนกลับของ24คืออะไร
2: เศษ
0: 1ส่วน24นะครับได้ตรงนี้เลยนะครับบรรทัดต่อไปก็จะได้เป็นเศษ24ส่วน7เห็นไหมครูฟุกเขียนไว้เหมือนเดิมเพราะว่าครูฟุกยังไม่ได้นำมาคำนวณใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนพิจารณาจะคูณหรือจะหาจำนวนนับมาหารมีจำนวนนับใดหารได้8 8หารอะไร16 8หาร16กับ24 8หาร16ได้เท่ากับ
2: 2
0: 8หาร24ได้เท่ากับ
2: 3
0: ใช่ไหมจากตรงนี้นะครับได้ตัวเศษเป็นเท่าไหร่เนี่ยตัวได้ตัวเศษเป็น
2: 2
0: ใช่ไหม2คูณ1เป็น2ได้ตัวส่วนเป็น
2: 3
0: คูณ5เป็น15จากตรงนี้มาดูต่อนะครับก็จะได้เป็นเศษ24ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน15เศษ2ส่วน15มาจากไหนก็คือผลคูณจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนจากนั้นทำยังไงต่อเป็นการลบทำไงต่อครับทำตัวส่วนให้เท่าก
2: ัน
0: โดยนำตัวส่วนไปหาครน.หาครน.ของ7กับ15คือเท่าไหร่ครับ7กับ15เท่าไหร่นะ7กับ15คิดดีๆครับลองตั้งหาเลยครับนักเรียนปลายทางหาครน.ของ7กับ15นะครับนักเรียนมีถึง3วิธีเลยนะการหาครน.นะครับเลือกวิธีที่ตัวเองถนัดครับเท่าไหร่ครับ105นะครับครน.ของ7และ15คือ105แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็น105 7คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ105
2: 7ค
0: ูณ15แสดงว่านักเรียนต้องนำ15มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ24ส่วน7ใช่ไหมครับจากนั้น15คูณกับจำนวนใดได้105คูณอะไรครับคูณ7ใช่ไหมครับก็ต้องนำ7มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน15จากนั้นได้เป็นเท่าไหร่ครับตัวตั้งนั่นเองก็ดูที่เศษก่อน24คูณ15ได้เศษ360ส่วน105ลบด้วยอะไรครับ
2: เศษ
0: 14ส่วนจากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกันลบกันได้เท่าไหร่ครับ360ลบด้วย14นะครับคือตัวเศษลบกัน
3: เศษ346ส่วน
0: เท่าไหร่นะ
2: เศษ346
0: ส่วน
2: 105
0: เรียบร้อยครับทำไงต
2: ่อ
0: เศษเกินใช่ไหมต้องตอบในรูปของจำนวนครับก็คือตอบในรูปอย่างง่ายได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ย
3: 3เศษ
0: 31ส่วน105นักเรียนครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะครับในการที่เราจะเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนครับนะครับจากนั้นครับเราก็ตอบครับเรียบร้อยครับนักเรียนข้อนี้ได้ผลลัพธ์เท่ากับตอบพร้อมกันจบแล้วครับ1ข้อครูฟุกมีตัวอย่างอีก1ข้อครับเพิ่มเติมนะครับจากข้อนี้ครับนักเรียนพิจารณาพร้อมกันครับทำอย่างไรดี
4: คำนวณในวงเล็บ
0: มีถึงกี่วงเล็บ 2วงเล็บใช่ไหมอันนี้ก็ต้องคำนวณในวงเล็บแรกใช่ไหมครับก็คือหาผลลบแล้วก็คำนวณวงเล็บที่2คือหาผลหารจากนั้นนำผลลบกับผลหารมาทำอะไรกันนำมาคูณกันเป็นขั้นที่3นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะคำนวณนักเรียนสังเกตเห็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
4: จำนวนคระ
0: จากจำนวนคระเราต้องทำอย่างไรครับ
4: เขียนในรูปแบบเศษเกิน
0: เขียนในรูปเศษเกินใช่ไหมครับกลุ่ม5ครับ3เศษ3ส่วน7เขียนในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับเท่าไหร่ครับ
3: เศษ24ส่วน7
0: นะครับนี่ก็จะได้เป็นในวงเล็บนะครับเศษ24ส่วน7ลบด้วยกลม4ครับ2เศษ2ส่วน3เขียนในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับ
3: เศษ
0: 8ส่วน3ครับจากนั้นครับเครื่องหมายคูณวงเล็บด้านหลังนะครับ1เศษ1ส่วน5เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับกลุ่ม2ครับ
3: เศษ
0: 6ส่วน5แล้วก็หารด้วยอะไรครับ24ใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นนักเรียนก็ต้องหาผลลบหาผลหารใช่ไหมครับเรามาดูที่ผลลบก่อนลบกันได้หรือยังเพราะอะไรตัวส่วนยังไม่เท่ากันตัวส่วนคืออะไรเนี่ย
4: 7
0: กับ
4: 3
0: ทำยังไง
4: ต้อง
0: หาอะไรครับ
3: หา
0: คอร์ดนอของ7กับ3คือเท่าไหร่นะครับ
3: 21
0: นะครับคอร์ดนอของ7และ3คือ21ทำตัวส่วนให้เป็น21 7คูณอะไรได้21
3: คูณ3
0: แสดงว่าเนี่ยต้องนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ24ส่วน7ในวงเล็บฟุกก็ได้ดังนี้นะครับลบด้วยเศษ8ส่วน3นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอะไรนะ
3: 7
0: นะครับนำ7มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ8ส่วน3คูณ
3: ในวงเล
0: ็บนะครับเศษ6ส่วน5อ้าวเราคำนวณวงเล็บหลังพร้อมกันเลยคูณส่วนกลับใช่ไหม
4: เศษ
0: 1
4: ส่วน24
0: คูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ24ก็เป็นเศษ
3: 1
0: ส่วน24นะครับก็คำนวณไปพร้อมกันเลยทั้ง2วงเล็บนะครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนพิจารณาวงเล็บแรกได้เป็นเท่าไหร่ครับวงเล็บแรกก่อนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
4: เศ
0: ษอะไร
3: เศษ
4: 72
0: ส่วน
3: 24
0: 21ครับได้เป็นเศษ72ส่วน21ลบด้วยอะไรครับ
3: เศษ
0: 56ส่วน21ลบด้วยเศษ56ส่วน21วงเล็บแรกเรียบร้อยนะครับคูณนักเรียนมาดูวงเล็บอีก1วงเล็บนะครับทำยังไงเป็นการคูณ
4: ต
0: ั
4: วเศษ
0: คูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้ตัวเศษเป็น6คูณ1ได้ตัวส่วนเป็น5คูณ24นะครับจากตรงนี้จากนั้นครับมาเริ่มที่วงเล็บแรกเหมือนเดิมนะครับผลลบได้เท่าไหร่ครับในวงเล็บแรกสีแดงนะครับนักเรียนเท่าไหร่ครับ
4: เศษ
0: เท่าไหร
4: ่เศษ16
0: ส่วน20คนอื่นว่าไงเท่าไหร่ครับได้เศษ16ส่วน21จากนั้นครับคูณนักเรียนมาดูวงเล็บหลังวงเล็บหลังเนี่ยเราจะหาผลคูณนะครับนักเรียนคูณเลยก็ได้ครับคูณตัวเศษคูณตัวส่วนแล้วก็ได้ออกมาหรือเนี่ยจะหาจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได้ลงตัวจำนวนนับใดหารได้ครับ
4: 8
0: 6อะไรนะ
4: 6
0: หาร6ได้เท่ากับ1และ6หาร24ได้เท่ากับ
3: 4
0: จากนั้นนำตั้งใจดูนะครับนำตัวเศษคูณตัว1คูณ1ตัวส่วนคูณตัวส่วน5คูณ4
3: 24
0: ได้เป็น
3: เศษ
0: 1
3: ส่วน20
0: เศษ1ส่วน20จากบรรทัดนี้ครับนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ16ส่วน21คูณเศษ1ส่วน20เป็นในเรื่องของการหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วนทำอย่างไร การหาผลคูณทำยังไง
3: ต
0: ั
3: วเศษ
0: ตัวเศษคูณ
3: ตัวเศษ
0: และ คูณตัวส่วนนะครับได้เป็นดังนี้ครับจากที่นักเรียนตอบครูฟุกมาคูณไหมจะคูณกันเลยไหมหรือจะหาจำนวนนับอาหาร
5: หาจำนวนนับอาหารครับ
0: จำนวนนับใดหารได
5: ้
0: 4
5: คร
0: ับ 4หารอะไร
5: 4หาร16กับ20ครับ
0: 4หาร16กับ20 4หาร16ได้เป็น
3: 4
0: ได้4นะครับได้เท่ากับ4และ4หาร20ได้เท่ากับ
3: 5
0: จากนั้นมีจำนวนนับใดมาหารได้มั้ยครับมีแค
3: ่
0: 1อ่ะเมื่อมีแค่1แล้วก็หาผลคูณของตัวเศษและหาผลคูณของตัวส่วนเลยครับอ่ะตัวเศษได้เป็นเท่าไหร่
5: 4
0: ตัวส่วนได้เป็น
3: 4
0: ตัวส่วน
3: ครับ
0: 105ได้เป็นเศษ
3: 4
0: ส่วน
3: 105
0: ตอบได้เลยมั้ยครับ
5: ตอบได
0: ้เลยนะครับเพราะว่าจากตรงนี้พิจารณาแล้วว่าเป็นเศษส่วนอย่าง
5: ต่ำ
0: แล้วนะครับจบครับจากตรงนี้2ข้อผ่านไปนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับในการอธิบายแต่ละขั้นตอนของครูฟุกนะครับนักเรียนต้องฟังให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อยจดบันทึกนะครับจากนั้นครับเรามาสรุปนะครับเรามาสรุปถ้านักเรียนจะคำนวณนะครับคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนะครับในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนและจำนวนคละเนี่ยนักเรียนจะมีหลักการอย่างไรบ้างในการหาคำตอบถ้ามีวงเล็บทำยังไง
5: ทำในวงเล
0: ็บก่อนถ้ามีในวงเล็บให้คำนวณในวงเล็บก่อนจากนั้นทำไงต
5: ่อห
0: าผลคูณหรือผลหารโดยคำนวณจากไหนไปไหน
3: ซ้ายไปขวา
0: ซ้ายไปขวาเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ทำอย่างไรต่อ
3: หาผลบวกหรือผลลบ
0: หาผลบวกหรือผลลบโดยคำนวณจากซ้ายไป
3: ขวา
0: และนักเรียนอย่าลืมถ้าโจทย์เป็นจำนวนคละนักเรียนต้องเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรก่อน
3: เศษ
0: เกินนะครับอย่าลืมถ้าโจทย์เป็นจำนวนคละต้องเขียนให้อยู่รูปของเศษเกินและดำเนินการตามขั้นตอนตรงนี้เลยใช่ไหมครับจากตรงนี้เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจนะครับเรามาปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับใบกิจกรรม 2.9 นะครับครูปลายทางก็แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้ครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับจากนั้นครับกิจกรรมนักเรียนนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับตั้งใจฟังดีๆครูฟุกให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยแสดงวิธีหาผลลัพธ์ของโจทย์ที่กำหนดนะครับแล้ววันนี้ครูฟุกอาจจะสุ่มมานำเสนอถ้าระยะเวลานั้นเหมาะสมนะครับถ้าระยะเวลาไม่ทันเราจะมานำเสนอกันนอกเวลาสำหรับห้องต้นทางนะครับและนักเรียนปลายทางก็นำเสนอกับครูปลายทางนอกเวลาได้เลยนะครับใบกิจกรรมมีอยู่3ข้อครับนักเรียน3ข้อครูฟุกจะให้นักเรียนเลือกเองเลือกเองครับซึ่งครูฟุกติดเอาไว้ให้แล้วอยู่บนกระดานด้านหน้าครูฟุกจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาซึ่งมีเงื่อนไขที่ว่ากลุ่มที่1ต้องส่งสมาชิกในกลุ่มที่คิดว่าน่ารักที่สุด1คนครับ2ต้องส่งสมาชิกในกลุ่มคิดว่าเราจะน่ารักที่สุดเหมือนกันกลุ่มที่3ส่งตัวแทนออกมาที่คิดว่าวันนี้เราตอบเก่งที่สุดออกมากลุ่มที่4ส่งตัวแทนออกมาก็คือที่คิดว่าตั้งใจเรียนมากๆในวันนี้สำหรับในกลุ่มและตอบคำถามทุกครั้งเลยนะครับและกลุ่มที่5ส่งตัวแทนออกมาก็คือใครก็ได้1คนพร้อมแล้วออกมาเลือกได้เลยครับข้อไหนก็ได้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ทำกันเสร็จหรือยังครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนำมาติดไว้บนกระดาษแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะตรวจสอบความถูกต้องให้ก่อนนะครับแล้วเราจะมานำเสนอกันนอกเวลานะครับมานำเสนอแนวคิดกันนอกเวลานะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับข้อที่1 นะครับมีกลุ่ม1กับกลุ่ม5นะครับที่ได้ทำเอาไว้นะครับซึ่งได้คำตอบเดี๋ยวครูฟุกตรวจสอบคำตอบก่อน

คำตอบนะครับต้องตอบ14เศษ22ส่วน27นั่นเองครับอันนี้ถูกต้องนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่ม5นะครับครูฟุกคิดว่าน่าจะลืมเขียนเลข1ครับนะครับครูฟุกก็ตรวจสอบให้แล้วนะครับจากตรงนี้ครับข้อที่2กลุ่ม2เป็นผู้ทำนะครับเพียงกลุ่มเดียวนะครับซึ่งได้คำตอบเป็น8เศษ19ส่วน27นะครับถูกต้องครับจากนั้นครับกลุ่ม3นะครับและกลุ่ม4เนี่ยทำในข้อ3นะครับซึ่งได้คำตอบเป็น4เศษ137ส่วน210ครับถูกต้องครับปรบมือให้กับตนเองทั้ง5กลุ่มครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะเฉลยนะครับแนวคิดเอาไว้ให้นะครับนักเรียนครับในบางขั้นตอนเนี่ยนักเรียนอาจจะคิดแตกต่างจากเฉลยของครูฟุกได้ไหมครับบางขั้นตอนเนี่ยอาจจะคิดแตกต่างกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคำตอบก็จะอะไรกันเท่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูเฉลยกันเลยครับ

0: นักเรียนปลายทางตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางนำไปตรวจสอบให้ครูฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากโจทย์2ข้อที่นักเรียนได้ทำไปนะครับก็คือการหาผลลัพธ์นะครับของโจทย์การบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคะนะครับนักเรียนจะมีขั้นตอนในการดำเนินการทำอย่างไรบ้างนะครับถ้านักเรียนเจอจำนวนคะนักเรียนต้องเขียนจำนวนคะในรูปของอะไรก่อน
1: เศษเก
0: ินนะครับเมื่อเรียนเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินแล้วนักเรียนก็ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ1
1: ถ้าม
0: ีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนเช่นข้อนี้ใช่ไหมครับต่อไปขั้นที่2
1: ผล
0: คูณหรือผลหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาต่อไปขั้นที่3ผลบวกหรือผลลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวมาดูกันที่แบบฝึกหัดครับดังนี้เลยนะครับ4ข้อนะครับครูฟุกให้นักเรียนทำข้อ1ครับและทำข้อ3ครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคะนะครับเมื่อเรียนได้เรียนรู้มาทั้งหมดแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหากันแล้วครับเดี๋ยวฟุกจะเริ่มที่โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.11 ครับและใบกิจกรรม 2.10 ครับนักเรียนครับมาตรวจสอบความเข้าใจกันครับนะครับในระหว่างทำกิจกรรมครูฟุกได้ประเมินเบื้องต้นไปแล้วนะครับจากนั้นนักเรียนมาประเมินตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับและคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะ

ของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะ

่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคน

ความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทยาเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรและแน่นอนครับตามที่เราตกลงกันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะทำการแยกสารกันตามที่เราได้วางแผนกันไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้เป็นการทบทวนนะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ช่วยกันคิดแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะแยกสารเนื้อผสมเหล่านี้นะครับโดยจะแยกข้าวสารออกมาจากสารเนื้อผสมอย่างไรซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็มีวิธีการที่แตกต่างกันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่1แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันข้อ2ครับนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของสารที่แยกได้นั่นเองซึ่งคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนั้นน่าจะสามารถแยกสารได้อย่างแน่นอนสำหรับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่64ในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นสามารถเปิดตามได้เช่นกันนะครับคุณครูของนักเรียนน่าจะโหลดดาวน์โหลดไว้ให้พร้อมแล้วนั่นเองครับและในช่วงนี้นะครับเราจะต้องมาเช็ควัสดุอุปกรณ์กันนะครับตามที่นักเรียนได้วางแผนไว้ตามชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นในช่วงแรกนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนปลายทางเตรียมมานั้นพร้อมหรือไม่อย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วไปตรวจสอบความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์ได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนปลายทางก็น่าจะตรวจสอบความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้กันครับมีเพียงข้อเดียวไม่ยากเลยนะครับเช่นเดิมให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรบ้างใช่แล้วครับวันนี้เราจะต้องลงมือแยกสารตามแผนที่วางไว้นะครับแยกสารแล้วต้องทำอะไรอีกครับ
1: สังเกตลักษณะของสารที่แยกได้
0: ใช่แล้วครับจะต้องสังเกตลักษณะของสารที่แยกได้จากนั้นต้องทำอะไรต่อไ
1: ปบันทึกผลสารที่แยกได
0: ้
1: คร
0: ับ ใช่แล้วครับเราจะต้องระบุนะครับแล้วก็บันทึกผลสารที่แยกได้นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นคุณครูขออธิบายวิธีการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับจะมี2ช่องนะครับในช่องแรกนักเรียนจะต้องวาดรูปแล้วก็ระบุสารที่แยกได้นะครับนักเรียนแยกสารได้สารอะไรบ้างวาดรูปใส่ลงไปเลยนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายลักษณะสารที่แยกได้ตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็สามารถบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในใบกิจกรรมได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะครับในช่วงนี้นะครับนักเรียนจะต้องลงมือแยกสารตามแผนที่วางไว้จากนั้นต้องสังเกตลักษณะของสารที่แยกได้และระบุสารที่แยกได้บันทึกผลลงในใบกิจกรรมหน้า64ครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาแล้วก็เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมหากพบปัญหาให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของเราไปทำการแยกสารตามที่ได้วางแผนไว้นะครับแล้วก็ในท้ายชั่วโมงเราจะมาพูดคุยกันว่าสารที่แยกได้นั้นเป็นอย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

พวกเรามาจากกลุ่มหนึ่งครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการแยกสารเนื้อผสมครับอย่างแรกนะครับเราจะนำแม่เหล็กมาจุ่มในสารเนื้อผสมครับเพื่อแยกโลหะออกครับขั้นตอนที่สองเราจะเอาสารเนื้อผสมที่มีการแยกโลหะแล้วมาใส่ในกระชอนครับแล้วเราก็จะร่อนครับขั้นตอนที่สามเราก็จะนำสารเนื้อผสมที่ยังมีอยู่ในกระชอนมาใส่ในกระด้งครับแล้วเราก็จะฝัดครับขั้นตอนที่สี่คือเราจะเอาสิ่งที่มันเหลืออยู่ในกระด้งครับเราก็จะเอาที่คีบครับคีบข้าวสารออกครับเริ่มทำกันเลยครับ

สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2และกำลังจะทำการทดลองแยกข้าวเปลือกกับข้าวสารค่ะขั้นตอนที่1พวกเราจะนำข้าวเปลือกกับข้าวสารเทลงไปในกระด้งและจะทำการร่อนข้าวเพื่อให้เศษผงตะไบเหล็กร่วงลงไปค่ะขั้นตอนที่2พวกเราจะทำการฝัดข้าวเพื่อให้เศษเปลือกข้าวปลิวออกไปค่ะส่วนขั้นตอนที่3ถ้าเกิดยังเหลือเศษเปลือกข้าวหรือสิ่งอื่นๆอยู่พวกเราจะใช้แหนบในการคีบและก็แยกทีเดียวเลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ

สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม3ครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการแยกสารครับอย่างแรกเราจะนำแม่เหล็กมาใส่ไว้ในบริเวณสารทั้งหมดของเรานะครับเพื่อแยกสารตะไบเหล็กออกมาครับอย่างที่2เราจะเอาสารทั้งหมดเทใส่กระด้งครับแล้วก็ร่อนสารทั้งหมดออกครับเอาสารทั้งหมดออกด้วยกันร่อนครับหากมีเศษเปลือกข้าวหลงเหลืออยู่เราจะนำที่คีบมาคีบออกครับแล้วก็ไปดูกันเลยครับ

สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่4วันนี้จะมาหาเนื้อผสมโดยการใช้ที่ร่อนและที่คีบวิธีแรกให้นำสารเนื้อผสมที่อยู่ในปิกเกอร์เทใส่ลงไปในที่ร่อนแล้วต่อไปให้นำที่คีบเปลือกข้าวออกเราไปดูกันเลยครับ

สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5ครับวันนี้เราจะมาแยกสารเนื้อผสมครับขั้นตอนแรกนำแม่เหล็กดูดผงเหล็กที่อยู่ในข้าวออกก่อนครับอย่างที่2เทข้าวและเปลือกใส่กระด้งอย่างที่3ร่อนอย่างที่4ใช้ที่คีบใช้ที่คีบคีบข้าวและเปลือกข้าวออกครับไปดูกันครับ

0: ตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้ทำการแยกสารเนื้อผสมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลการแยกสารเนื้อผสมกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นใช้วิธีการใดบ้างในการแยกสารเนื้อผสมและผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับในส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการที่ใช้นะครับว่าใช้วิธีการใดบ้างครับมีใครตอบครูได้บ้างครับว่าวิธีการที่เราได้ใช้มีวิธีการใดบ้างครับเชิญครับสำหรับกลุ่มที่3ใช้วิธีการใดไปบ้างครับ
1: ใช้แม่เหล็กในการแยกผงตะไบเหล็กออกครับ
0: ใช้แม่เหล็กในการแยกผงตะไบเหล็กออก

0: นะครับอันนี้นะครับก็คือแม่เหล็กที่พวกเราใช้นะครับสามารถแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได้ครับ
1: ใช้แยก
0: เพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันตอบได้เลยนะ
1: ใช้แยกผงตะไบเหล็กซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาวมีขนาดเล็กครับ
0: ผงตะไบเหล็กมีสีอะไรนะครับ
1: เอ๊ะสีเทาครับ
0: สีเทาหรือดำนะครับใช้แยกสารที่เป็นผงสีเทาคือผงตะไบเหล็กนะครับ
1: ใช่คร
0: ับแล้วแยกสารอื่นๆได้ไหมนอกจากผงตะไบเหล็ก
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะครับดังนั้นวิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดนี้นะครับสามารถแยกได้เฉพาะ
1: เหล็กเท่านั้นครับ
0: สารแม่เหล็กหรือสารที่เป็นเหล็กเท่านั้นนะครับมีวิธีการอื่นอีกไหมครับที่กลุ่มเราใช
1: ้ใช้กระด้งในการแยกผงแยกเปลือกข้าวสารออกครับ
0: ใช้กระด้งอันนี้นะครับในการแยกเปลือกข้าวสารใช่ไหมวิธีการที่เราใช้คือการ
1: ร่อนค่ะ
0: การร่อนนะครับการร่อนเป็นการสายไปสายมาแบบนี้เรียกการ
1: ร่อน
0: นะครับแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได้ครับ
1: ที่มีขนาดเล็กครับแล้วก็ทรงเรียวครับ
0: แยกสารที่มีขนาดเล็กได้แยกยังไงครับสารที่มีขนาดเล็กจะอยู่ส่วนไหน
1: จะหลุดออกมาจากรูด้านล่างครับแล้วก็ตกลงด้านล่าง
0: กระด้งจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นสารที่มีขนาดเล็กก็จะ
1: ลอดผ่านลงมาได
0: ้ลอดผ่านรูมาได้ส่วนสารที่มีขนาดใหญ่
1: ก็จะติดค้างอยู่ด้านบนครับ
0: ก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราใช้นะครับเป็นการ
1: ร่อนครับ
0: การร่อนนะครับดังนั้นเพื่อนๆคิดว่าสามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นในการร่อนได้ไหม
2: ได
0: ้ได้ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นั้นจะต้องมีรูแบบนี้นะครับอันนี้กระชอนนี้มีรูไหม
1: มี
0: คิดว่าสามารถเอาไปร่อนได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ ได้นะครับก็สามารถนำไปร่อนได้เช่นกันนะครับเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับวิธีการร่อนได้ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์นั้นก็แตกต่างกันไปแต่จะต้องมีรูนะครับใช้แยกสารที่มีขนาดแตกต่างกันโดยสารที่มีจะลอดรูของอุปกรณ์ลงมานะครับส่วนสารที่มีขนาดใหญ่ก็จะอยู่ด้านบนเดี๋ยวขออนุญาตถามเพื่อนกลุ่มอื่นบ้างนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มอื่นมีใครใช้วิธีการที่แตกต่างจากเพื่อนที่บอกไปไหมครับเชิญครับหนูใช้วิธีการใดบ้างครับในกลุ่มนักเรียน
3: ใช้วิธีการฝัดแล้วก็การร่อนค่ะ
0: ใช้วิธีการฝัดแล้วก็การร่อนซึ่งการร่อนหนูใช้อุปกรณ์อะไรครับ
3: ใช้กระชอนค
0: ่
3: ะ
0: ใช้กระชอนอันไหนครับ
3: อันนี้ค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้นะครับใช้ในการร่อนใช่ไหมครับเหมือนเพื่อนนะครับวิธีการร่อนก็คือวิธีการเดียวกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้นักเรียนใช้วิธีการ
3: ฝัด
0: การฝัดใช้อะไรฝัดครับ
3: ใช้กระด้งค
0: ่
3: ะ
0: ใช้กระด้งในการฝัดทำยังไงครับการฝัด
3: เทสารเนื้อผสมในบีเกอร์เทสารเนื้อผสมที่เหลือลงในกระด้งค่ะแล้วก็ทำการฝัด
0: เทสารใส่ลงไปในกระด้งจากนั้นทำการฝัดวิธีการฝัดคือ
3: เอายกขึ้นยก
0: กระดกขึ้นกระดกลงแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกการฝัดนะครับกระดกขึ้นกระดกลงแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได
3: ้แยกสารที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ค่ะ
0: อย่างไรครับ
3: สารที่มีขนาดเล็กนะคะมันก็จะตกลงไปข้างล่างค่ะส่วนสารที่มีขนาดใหญ่จะอยู่ข้างในกระด้งค่ะ
0: มีเพื่อนจะเพิ่มเติมไหมครับในกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มอื่นช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะเวลาเราฝัดกระดกขึ้นกระดกลงเวลาเราสังเกตสารที่ออกจากกระด้งมาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรขนาดเล็กอย่างเดียวไหมลักษณะสำคัญของเขาที่หลุดออกไปทำไมเขาถึงปลิวออกไปได้ใช้ไหมครับใช้ไหมสารที่กระเด็นออกมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ฝัดเขาต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร
4: จะมีลักษณะใหญ่บางส่วนค
0: ่
4: ะ
0: ใหญ่อย่างเดียวไหม
4: ไม่ค่ะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆก็มาได้ค่ะ
0: จะใหญ่ก็ได้หรือจะเล็กก็ได้
4: ใช่ค่ะเวลาเขาฝัดแบบกระดกขึ้นกระดกลงบางสิ่งที่แบบเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะหลุดออกไปข้างล่างบ้างก็ได้ค่ะ
0: ดังนั้นคุณครูขอสรุปลักษณะสำคัญนะครับเวลาเราฝัดกระดกขึ้นกระดกลงเนี่ยสารก็จะลอยขึ้นมาถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
0: และสารที่ปลิวลงไปเนี่ยมันคือสารอะไรลองบอกครูสินอกจากผงแล้วมีอะไรอีกเป็นเปลือกข้าวใช่ไหมหรือแกลบซึ่งลักษณะของเปลือกข้าวหรือแกลบเขามีน้ำหนักเป็นไงครับ
5: เบา
0: เบา ดังนั้นสารที่มีน้ำหนักเบาเวลาเราฝัดก็จะปลิวออกไปนะครับส่วนสารที่มีน้ำหนักมากก็จะอยู่ในกระด้งนะครับดังนั้นการฝัดจะใช้แยกสารที่มีน้ำหนักต่างกันหรือมวลต่างกันนะครับสารที่มีน้ำหนักน้อยหรือมวลน้อยก็จะออกไปจากกระด้งนะครับสารที่มีน้ำหนักมากก็จะอยู่ในกระด้งซึ่งในการฝัดนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นกระด้งนะครับอุปกรณ์ใช้อย่าง

0: ุปกรณ์ที่มีรูเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ที่ไม่มีรูก็สามารถฝัดได้เพราะเราแค่กระดกขึ้นกระดกลงดังนั้นสารที่มีน้ำหนักเบาก็จะปลิวออกไปเหลือแต่สารที่มีน้ำหนักมากอยู่ในภาชนะนะครับดังนั้นอุปกรณ์อะไรก็สามารถใช้ในการฝัดได้นะครับถ้ามีรูสารที่มีลอดรูลงไปจะเป็นการแบบนี้เรียกการร่อนนะครับถ้าเป็นการฝัดจะต้องกระดกขึ้นกระดกลงโอเคครับคราวนี้นักเรียนใช้วิธีการใดอีกไหมครับในการแยกสารบอกกันได้เลยนะครับแชร์กันแชร์ประสบการณ์กันใช้ที่คีบอันนี้นะครับอันนี้เวลาใช้ที่คีบใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไร
1: ขนาดใหญ่
0: ขนาดใหญ่อย่างเดียวไหม
1: ขนาดเล
0: ็
1: กก
0: ็แยกได้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได้อีกสีแตกต่างกันแยกได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะครับดังนั้นในการคีบเนี่ยสามารถใช้แยกสารที่มีลักษณะแตกต่างกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไม่ว่าจะเป็นสีหรือรูปร่างก็สามารถใช้ที่คีบได้นะครับแต่เป็นยังไงเวลาเราใช้ที่คีบ
1: ใช้เวลาน
0: านมากนะครับนอกจากวิธีการคีบแล้วนักเรียนใช้วิธีการใดอีกครับใช้มือในการหยิบออกมือการหยิบออกนั้นใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรใช้แยกสารที่มีขนาดแตกต่างกันได้สีแตกต่างกันลักษณะแตกต่างกันไม่เล็กเกินไปนะครับถ้าเล็กเกินไปก็จะหยิบไม่ค่อยได้นะครับมีวิธีการใดอีกไหมที่พวกเราใช้ไม่มีแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนก็ได้ทำการแยกสารโดยการใช้วิธีต่างๆกันเสร็จแล้วนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับกลับไปวาดรูปแล้วก็ระบุสารที่แยกได้พร้อมกับเขียนบรรยายลักษณะของสารต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็เห็นหลายคนเลยนะครับที่ทำเสร็จแล้วก็กลับมาบันทึกผลนะครับดังนั้นนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็อย่าลืมจดบันทึกผลการทำกิจกรรมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเราจะมาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้กันนะครับในส่วนของการสรุปผลในวันนี้นะครับเราสามารถแยกข้าวสารออกจากสารอื่นๆได้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้นะครับซึ่งเมื่อถึงหน้างานแล้วตามที่เราวางแผนไว้อาจจะไม่สามารถแยกได้จริงๆคุณครูก็สังเกตเห็นว่ามีนักเรียนหลายกลุ่มเลยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับตามที่วางแผนไว้เพื่อให้สามารถแยกสารได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งวิธีการที่เราใช้นั้นก็จะมีการหยิบออกนะครับซึ่งจะใช้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งนะครับที่มีสีรูปร่างหรือมีขนาดแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นักเรียนก็ยังมีการใช้วิธีการร่อนนะครับซึ่งการร่อนนี้จะใช้แยกสารที่เป็นของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่ารูของตะแกรงหรือภาชนะที่ใช้ร่อนออกมาได้วิธีถัดไปครับก็จะเป็นวิธีการฝัดก็จะใช้แยกของแข็งกับของแข็งที่มีน้ำหนักแตกต่างกันได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะครับซึ่งก็จะสามารถใช้แยกสารที่เป็นเหล็กหรือมีสารเหล็กอยู่ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการใช้ที่คีบนะครับสามารถใช้แยกสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการหยิบออกได้ก็คือมีสีรูปร่างหรือมีขนาดแตกต่างกันนะครับในส่วนนี้นักเรียนปลายทางนะครับอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้ก็ได้เช่นกันนะครับและวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันและแบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของแข็งออกจากกันนะครับนอกจากนี้ถ้านักเรียนสามารถเก็บผลการแยกสารช่วงนี้ไว้ได้ก็เก็บไปด้วยนะครับแล้วในชั่วโมงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าสารที่แยกได้มีลักษณะเป็นอย่างไรและผลของการแยกสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความพอดี

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับเราได้นัดกันไว้ใช่ไหมครับว่านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางจะต้องเตรียมสิ่งใดมาครับจำได้ไหมครับเก่งมากเลยครับผลไม้ต่างๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินั้นนะครับเดี๋ยวครูวิขอแจ้งก่อนนะครับว่าวันนี้นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสำหรับเนื้อหาที่นักเรียนปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือปฏิบัติการประกอบอาหารหวานนะครับประเภทวุ้นผลไม้นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำอาหารหวานได้นะครับอาหารหวานในที่นี้ก็คือวุ้นผลไม้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถปฏิบัติการทำอาหารหวานได้นะครับข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการทำอาหารหวานนะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของเรานะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วสังเกตมาด้านหน้านะครับนี่ก็คือภาพวุ้นผลไม้นะครับครูมีคำถามอยากจะถามนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับนักเรียนเคยทำวุ้นไหมครับเคยไหมครับต้นทางเคยใช่ไหมครับประเภทอะไรครับวุ้นที่ทำครับวุ้นกะทิมีอะไรอีกครับวุ้นสักขยาฝอยทองอะไรอีกนะครับอะไรนะครับวุ้นน้ำหวานน้ำแดงน้ำเขียวต่างๆใช่ไหมครับแล้ววุ้นนั้นทำยากไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับวันนี้ครูวิทย์ก็จะพานักเรียนทำเช่นกันนะครับแต่เป็นวุ้นผลไม้นะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวุ้นผลไม้ในวันนี้นะครับประกอบด้วย1เลยนะครับหม้อนะครับอาจจะเป็นหม้ออลูมิเนียมหรืออาจจะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้นะครับ2ก็คือเตาแก๊สนะครับอาจจะเป็นเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าก็ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสถานที่ได้เลยนะครับชนิดต่อไปนั้นก็คือทัพพีนะครับใช้ในการตักนะครับอาจจะตักวุ้นรวมไปถึงให้ละลายด้วยนะครับมีดและเขียงนะครับใช้ในการหั่นผลไม้ในวันนี้นะครับผ้าเช็ดนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีช้อนตวงนะครับช้อนตวงนี้ก็ใช้ในการตวงน้ำตาลแล้วก็ผงวุ้นครับแล้วก็มีพิมพ์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นแก้วพลาสติกนะครับหรืออาจจะเป็นลวดลายดอกไม้แบบที่เห็นนี้ก็ได้นะครับมีทั้งเป็นรูปสัตว์แล้วก็รูปดอกไม้นะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะครับประกอบไปด้วย1เลยก็คือแก้วมังกรนะครับองุ่นครับมะม่วงนะครับมะม่วงที่ทำครูวิขอเน้นย้ำนะครับต้องเป็นมะม่วงสุกนะครับถ้าเป็นมะม่วงอ่อนหรือเขียวนะครับสีสันจะไม่สวยงามนะครับแอปเปิ้ลเขียวนะครับซึ่งผลไม้นี้นักเรียนก็เลือกตามฤดูกาลหรืออาจจะมีในท้องถิ่นก็ได้นะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือเกลือป่นครับน้ำตาลทรายผงวุ้นนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับนี่ก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำวุ้นในวันนี้ครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติบ้างนะครับก่อนอื่นที่นักเรียนจะลงมือทำนั้นครูวิขอสาธิตก่อนนะครับนักเรียนพร้อมชมการสาธิตการทำวุ้นผลไม้ไหมครับ
1: พร
0: ้อมรับชมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับการประกอบอาหารหวานในวันนี้นะครับวันนี้ครูวินะครับจะมาสาธิตการทำวุ้นผลไม้ครับเด็กๆครับน่าทานไหมครับน่าทานใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำกันนะครับว่ามีวิธีการทำได้อย่างไรนะครับอันดับแรกครูขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับวัตถุดิบสำคัญเลยวันนี้ก็คือผลไม้นะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่มีในบ้านของครูวินั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะเอาผลไม้ที่อยู่ที่บ้านนะครับอาจจะเช่นสตรอเบอรี่นะครับมะม่วงหรืออาจจะเป็นแก้วมังกรส้มองุ่นต่างๆก็มาทำได้นะครับและสิ่งสำคัญนั่นก็คือผงวุ้นนะครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็เกลือครับที่ขาดไม่ได้เลยเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการทำกันบ้างนะครับมีวิธีการอย่างไรให้สังเกตดูให้ดีนะครับครูวิขอสวมถุงมือก่อนนะครับเพื่อความสะอาดในการประกอบอาหารนะครับ ทุกครั้งเลยเราควรที่จะสวมถุงมือด้วยนะครับหากว่าไม่มีถุงมือก็อย่าลืมว่าต้องล้างมือให้สะอาดหลายๆครั้งนะครับแล้วต้องตัดเล็บด้วยไม่ควรที่จะปล่อยให้เล็บตัวเองยาวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีความพร้อมแล้วเดี๋ยวครูวิจะมาเริ่มจากการปอกผลไม้นะครับแล้วก็หั่นผลไม้ให้เป็นชิ้นพอดีคำเท่ากับลูกเต๋านะครับเริ่มจากพุทรานะครับครูวิขอใช้สีเขียวจากพุทรานะครับใช้มือนะครับจับมีดให้ถนัดนะครับหลังจากนั้นนะครับหั่นลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาหั่นให้ได้สี่เหลี่ยมนะครับในลักษณะเป็นลูกเต๋านะครับ

ในส่วนตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีดนั้นมีความคมนะครับนักเรียนไม่ควรที่จะเอานิ้วนะครับไปรองกับมีดนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขณะที่ประกอบอาหารได้นะครับไม่ควรที่จะหยอกล้อกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ที่ถ้วยเลยนะครับให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตกตรงนี้เราก็เก็บมาทิ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาชนิดอะไรต่อไปดีครับครูวิขอเลือกใช้สตรอเบอรี่ก็แล้วกันนะครับนำมาเลยนะครับแบ่งครึ่งครับเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับชนิดต่อไปครูวิขอเลือกใช้องุ่นนะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับผลไม้ทุกชนิดนะครับเราจะต้องหั่นพอดีคำนะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายคลึงกับลูกเต๋านะครับเพื่อที่จะสะดวกในการรับประทานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครูวิขอสาธิตเพียง3ชนิดนี้นะครับมาถึงขั้นตอนของการต้มน้ำวุ้นกันบ้างนะครับเริ่มจาก1เลยนะครับให้นักเรียนนะครับนำน้ำที่สะอาดตรงนี้นะครับไปเทลงในหม้อเลยนะครับซึ่งครูวิได้เตรียมไว้เหมาะสำหรับขนาดเท่านี้แล้วนะครับก็คือผงวุ้น4กรัมนะครับแล้วก็น้ำตาล50กรัมครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับนำผงวุ้นที่เตรียมนะครับเทลงไปเลยนะครับอย่าเพิ่งเปิดเตานะครับแล้วก็ใช้ทัพพีนะครับคนนะครับให้ละลายในน้ำเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากสังเกตได้ว่าผงวุ้นนั้นไม่จับก้อนแล้วนะครับแล้วก็ละลายน้ำเบื้องต้นให้เปิดเตาได้เลยนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ผงวุ้นนั้นละลายเร็วยิ่งขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าถ้าผงวุ้นนั้นละลายนะครับจะต้องไม่เป็นเม็ดนะครับและสีก็จะเริ่มใสขึ้นนะครับ

ส่วนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเด็กๆและก็ต้องเปิดไฟกลางนะครับเพราะถ้าเปิดไฟแรงเกินนะครับผงวุ้นนั้นก็จะจับตัวเป็นก้อนนะครับค่อยๆคนไปนะครับตอนนี้สังเกตดูนะครับน้ำยังขุ่นอยู่เลยนะครับแล้วก็มีผงเม็ดเป็นจุดๆๆอยู่เลยนะครับแสดงว่าผงวุ้นนั้นยังไม่ละลายครับ

ตอนนี้ให้สังเกตดูนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงก็คือน้ำจะมีลักษณะใสขึ้นนะครับทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับสังเกตได้ว่ายังเป็นเม็ดๆเลยอยู่เลยนะครับยังไม่ละลายนะครับกรณีที่นักเรียนไม่ปล่อยให้ผงวุ้นละลายก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผลไม้ไปเลยนั้นนะครับจะทำให้วุ้นของเรานั้นเป็นน้ำนะครับและไม่สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับ

สังเกตได้ว่าตอนนี้เริ่มเหนียวแล้วนะครับแล้วก็ผงวุ้นละลายแล้วนะครับครูวิก็จะนำน้ำตาลนะครับที่เตรียมไว้นะครับเทใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็คนนะครับจนกว่าน้ำตาลนั้นละลายนะครับเมื่อน้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดเตานะครับ

ตอนนี้ละลายแล้วนะครับเราก็จะนำเกลือไปใส่เล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดเตาพักไว้นะครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับมาเอาแบบหรือพิมพ์นะครับที่นักเรียนเตรียมมานะครับวันนี้ครูวิเตรียมเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเป็นแก้วหรือเป็นถ้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้ถ้วยแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับหรืออาจจะเป็นแบบพลาสติกก็ได้ที่เป็นลักษณะแบบยางๆก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ครูวิขอเลือกเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนั้นนะครับครูวินะครับก็จะหยิบเอาผลไม้นะครับคระใส่ไปในแก้วนี้นะครับใส่อย่างละหน่อยนะครับตัดด้วยสีเหลืองนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับ

เดี๋ยวเราไปเช็คดูสิครับว่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผงวุ้นครูที่ครูต้มไว้น้ำวุ้นตรงนี้นะครับตอนนี้เย็นแล้วนะครับสามารถที่จะตักนะครับมาใส่ในถ้วยแก้วได้แล้วนะครับวิธีการตักนะครับก็ใช้กระบวยแบบนี้นะครับตักไปเลยครับเด็กๆแล้วก็นำมาวางไว้นะครับ

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาทีนะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการให้เซตตัวไวก็ควรที่จะนำไปแช่เย็นนะครับ

0: ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับเด็กๆสังเกตได้ว่าวุ้นของคุณครูนั้นแข็งตัวแล้วนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการแกะนะครับเอาวุ้นออกจากแก้วนะครับที่เราได้ใส่ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับนักเรียนก็คว่ำไปเลยนะครับแล้วอาจจะกดเล็กน้อยนะครับเห็นได้ว่าวุ้นนั้นหลุดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแล้วเราก็นำไปวางบนจานที่เราเตรียมไว้นะครับเรียงให้สวยงามนะครับเรามาดูชิ้นต่อไปกันบ้างนะครับความลงนะครับบีบเล็กน้อยนะครับหลุดแล้วครับหลุดง่ายมากเลยครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวุ้นผลไม้ในวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็สามารถที่จะลงมือทานได้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำวุ้นผลไม้นะครับง่ายหรือยากครับเด็ก
1: ๆง่าย
0: ง่ายมากเลยใช่ไหมครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้กันบ้างนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ลงมือปฏิบัติการทำวุ้นผลไม้ได้เลยนะครับ2ให้แต่ละกลุ่มนะครับหลังจากที่ทำวุ้นเสร็จแล้วจัดจานให้สวยงามพร้อมกับเสิร์ฟนะครับและ3นะครับถ้าเวลาเหลือนะครับให้นักเรียนนั้นลงมือทำนะครับใบงานที่4ให้เรียบร้อยนะครับแต่กรณีถ้าทำไม่ทันก็สามารถทำเป็นการบ้านได้นะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิเคราะห์ความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยนะครับแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนนะครับโดยให้อยู่ระหว่าง 4-6 คนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมด้วยนะครับสุดท้ายนะครับช่วยแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนปลายทางต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิจะให้ลงมือทำได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับขณะที่เราลงมือทำกิจกรรมนั้นนะครับจะต้องคำนึงถึงความสะอาดของสถานที่และความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับทุกกลุ่มเสร็จไหมครับวันนี
1: ้
0: ทำเสร็จทุกกลุ่มใช่ไหมครับสังเกตจากผลงานของนักเรียนตอนนี้กลุ่มไหนยังไม่เสร็จไม่มีใช่ไหมครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นหน่อยครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับแต่บางกลุ่มก็ยังไม่เซตตัวใช่ไหมครับวุ้นยังไม่แข็งเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปได้ว่าการทำวุ้นผลไม้เป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงานทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและเห็นคุณค่าของขนมไทยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการประกอบอาหารว่างประเภทสลัดโลนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบงานที่5แล้วก็วัตถุดิบประกอบอาหารได้แก่แผ่นแป้งผักสลัดแครอทแตงกวาปูอัดน้ำจิ้มนะครับเช่นมายองเนสน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำสลัดนะครับสำหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารนะครับได้แก่เขียงมีดจานและกะละมังนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับจะต้องดาวน์โหลดใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิดดี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูเกือบลืมไปว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

วยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบ

ส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะ

0: ได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละนั่นเองครับในวันนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ที่โจทย์ปัญหากันแล้วนะครับนักเรียนเราเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละดำเนินการหาคำตอบพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหานะครับเราก็มีขั้นตอนนะครับนักเรียนจำได้ไหมว่ากี่ขั้นตอนมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรครับทำความเข้าใจอะไรก่อนเลยทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมเราต้องทำความเข้าใจโจทย์ครับหรือทำความเข้าใจปัญหานั่นเองนะครับก็คืออะไรโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามหาอะไรจากที่ครูฟุกเคยบอกว่านะครับถ้าโจทย์ถามอะไรให้นักเรียนวงใช่ไหมครับแต่ถ้าโจทย์บอกอะไรให้นักเรียนอะไรไว
1: ้
0: ขีดเส้นใต้ไว้นะครับจากนั้นครับเมื่อทำความเข้าใจโจทย์แล้วนักเรียนต้องมาวางแผนว่าโจทย์ข้อนี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรจะวางแผนโดยใช้ยุทธวิธีใดในการแก้ปัญหานะครับก็มาสู่ขั้นที่2เมื่อนักเรียนวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาดําเนินการตามแผนก็คือวางแผนไว้อย่างไรดําเนินการตามนั้นก็คือการดําเนินการหาคําตอบก็คือการคิดคํานวณแล้วใช่มั้ยครับได้แล้วคือขั้นที่3และขั้นที่4นะครับคือขาดไม่ได้เลยคือขั้นตรวจสอบตรวจสอบอะไรคือตรวจสอบคําตอบแต่การตรวจสอบคำตอบเรามีอยู่2รูปแบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ครูฟุกจะใช้การตรวจสอบโดยใช้วิธีใดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับเมื่อทำความเข้าใจด้วยตนเองเสร็จแล้วลองมาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มครับว่าเราจะมีแนวทางและเราจะวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างไรครับถ้าพร้อมแล้ววิเคราะห์โจทย์ได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับนักเรียนได้วิเคราะห์และทำความเข้าใจโจทย์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้อภิปรายกันในกลุ่มหรือยังอภิปรายยังครับอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับจากโจทย์เนี่ยโจทย์ว่าอย่างไรแม่ซื้อปลากระพง2ตัวตัวแรกหนัก1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมซึ่งหนักน้อยกว่าตัวที่2เศษ3ส่วน10กิโลกรัมปลากระพงตัวที่2หนักเท่าใดโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาน้ำหนักของปลากระพงตัวที่2เราต้องอะไรไว้วงไว้ใช่ไหมครับเน้นย้ำไว้ว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบนะครับโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกว่าแม่เนี่ยซื้อปลากระพงอยู่กี่ตัว
1: 2
0: ตัวอ้าวตัวแรกหนักเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือน้ำหนักของตัวแรกก็คือ1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมโจทย์บอกอะไรมาอีกซึ่งตัวแรกหนักน้อยกว่าตัวที่2เศษ3ส่วน10กิโลกรัมแสดงว่าจากข้อนี้นะครับโจทย์บอกน้ำหนักของปลากระพงตัวแรกและโจทย์บอกอะไรมาอีกอันนึงน้ำหนักที่ตัวแรกนั้นอะไรกว่า
1: น้อยกว
0: ่าใช่ไหมครับและโจทย์ให้เราหาน้ำหนักของปลากระพงตัวที่2ครับนักเรียนตอนนี้เราทำความเข้าใจโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาวางแผนกันนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางตั้งใจดูนะครับเราจะมาวางแผนแก้ปัญหานะครับโดยฟุกจะใช้การวาดภาพประกอบครับ

0: ดูนะครับปลากระพงตัวแรกนะครับครูฟุกจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนน้ำหนักของปลากระพงตัวแรกนะครับครูฟุกวาดประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำหนักเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแทนน้ำหนักของปลากระพงตัวแรก1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมจากนั้นนักเรียนก็ต้องวาดของปลากระพงตัวที่2ครูฟุกถามว่าครูฟุกจะต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าของปลากระพงตัวแรก
1: ยาวกว่า
0: อะไรนะยาวกว่าทำไมถึงยาวกว่าเพราะโจทย์บอกว่าตัวแรกหนักน้อยกว่าถ้าตัวแรกหนักน้อยกว่าตัวที่2ก็ต้องหนัก
1: มาก
0: กว่าแสดงว่าครูฟุกต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับให้ยาวกว่าของปลากระพงตัวแรกใช่ไหมครับแต่นักเรียนอย่าลืมตอนเริ่มต้นเราต้องเริ่มที่จุดที่ต้องอะไรกันเท่ากันนะครับยาวกว่าดังนี้แล้วครูฟุกถามว่าเศษ3ส่วน10กิโลกรัมเนี่ยจะใส่ตรงไหนตรงไหนเพราะโจทย์บอกว่าตัวแรกหนักน้อยกว่าตัวที่2เศษ3ส่วน10กิโลกรัมนั่นคิดว่าครูฟุกจะใส่ตรงไหนตรงไหนครับตรงไหนเอ่ยตรงส่วนที่มันยื่นออกมาใช่ไหมแสดงว่าส่วนตรงนี้ครูฟุกลากเส้นส่วนตรงนี้คือส่วนที่ปลากระพงตัวที่2หนักมากกว่าก็หรือส่วนที่ปลากระพงตัวที่1นั้นหนักน้อยกว่าใช่ไหมครับตรงนี้ต้องใส่อะไรเศษ3ส่วน10กิโลกรัมจากตรงนี้นั่นเองคิดว่าในส่วนที่เท่ากันตรงนี้ครูฟุกต้องใส่เท่าไหร
1: ่
0: เพราะเนี่ยสังเกตจากตรงนี้อะไรกันแล้วเนี่ยเวลาเราลากเส้นแบ่งเท่ากันใช่ไหมครับก็ใส่ได้เลยคือ1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ในการที่จะหาน้ำหนักของปลากระพงตัวที่2นี้แสดงได้อย่างไรครับอะไรนะครับ1เศษ1ส่วน4บวก
1: เศษ3ส่วน10
0: เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมนี้ก็จะแทนน้ำหนักของปลากระพงตัวที่2นะครับจากตรงนี้ได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะครับเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมาดำเนินการหาคำตอบก็คือดำเนินการตามแผนเรามาช่วยกันนะครับจากที่ได้เรียนรู้ไปเลยนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะทำอย่างไรล่ะมีจำนวนคระกับเศษส่วนเขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 5
1: ส่วน
0: 4บวก
1: เศษ
0: 3ส่วน10นะครับจากนั้นทำยังไงต่อทำไงต
1: ่อ
0: หาคณนของอะไรของ4กับ10เพราะไม่เท่ากันใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับ
1: 20
0: คอร์นอคือ20ทำตัวส่วนให้เท่ากับ20อ่ะนักเรียนดูเศษ4ส่วน5นำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน
1: 5
0: นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้ดังนี้เลยนะครับเครื่องหมายบวกนำจำนวนนับใดมาคูณกับเศษ3ส่วน10ทั้งตัวเศษและตัวส่วน
1: 2
0: นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน10เพราะตอนนี้เราต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไร20ก็คือให้เท่ากับคอรอนอนะครับได้เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเลย
1: 25ส่วน20
0: บวก
1: 16ส่วน20
0: เมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ31ส่วน20
0: เศษ31ส่วน20ตอบเลยไหม
1: ย
0: ังเพราะว่าอันนี้อยู่ในรูปของอะไรอยู่เศษเกินต้องตอบในรูปของอย่างง่ายคือจำนวนคระได้เท่าไหร
1: ่1เศษ11ส่วน20
0: เก่งมากครับ1เศษ11ส่วน20นะครับแสดงว่า1เศษ11ส่วน20เป็นน้ำหนักของอะไร
1: ปลากระพง
0: ตัวที่2ตอนนี้เราได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับและอย่าลืมครับนักเรียนในการที่เราแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาตอนสุดท้ายนักเรียนต้องสรุปคำตอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้ปลากระพงตัวที่2หนัก1เศษ11ส่วน20กิโลกรัมเป็นไงบ้างข้อนี้ถือว่าไม่ได้ยากมากใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเข้าใจในโจทย์ข้อนี้ไหมครับคุณครูปลายทางช่วยอธิบายแนะนำเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับจากตรงนี้เราทำความเข้าใจโจทย์แล้ววางแผนแล้วดำเนินการตามแผนและหาคำตอบแล้วอีกหนึ่งขั้นคือ

0: อะไรตรวจสอบนะครับตรวจสอบคำตอบของเราซึ่งครูฟุกจะใช้ความสมเหตุสมผลนะครับจากตรงนี้ครับเราได้คำตอบมาคือ1เศษ11ส่วน20กิโลกรัมเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนปลากระพงตัวแรกนะครับจากโจทย์บอกมาก็คือหนักเท่าไหร่1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมนี่คิดว่าถ้าเราจะประมาณน้ำหนักของปลากระพงตัวแรกเนี่ยจะประมาณเป็นกี่กิโลกรัมกี่กิโลกรัมครับกี่กิโลกรัม1กิโลกรัมใช่ไหมครับประมาณ1กิโลกรัมนะครับจากนั้นเอแล้วปลากระพงตัวแรกเนี่ยหนักน้อยกว่าปลากระพงตัวที่2เท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน10กิโลกรัมนักเรียนจะประมาณเศษ3ส่วน10เป็นเท่าไหร่ดีจะประมาณเป็น1มั้ยหรือจะประมาณเป็นแค่ครึ่งนึงก็คือ1ส่วน2นักเรียนคิดว่าเศษ3ส่วน10เนี่ยใกล้เคียงกับอะไรใกล้เคียงกับครึ่งนึงก็คือเศษ1ส่วน2หรือใกล้เคียงกับ1ใกล้เคียงกับครึ่งนึงเพราะเนี่ยสังเกตครึ่งนึงของ10คืออะไร5แต่ตัวเศษเราเป็น3เห็นมั้ย3ใกล้เคียงกับอะไรเลย5แสดงว่าเราจะประมาณเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน2กิโลกรัมแสดงว่าน้ำหนักของปลากระพงตัวแรกเนี่ยหนักน้อยกว่าปลากระพงตัวที่2ประมาณเศษ1ส่วน2กิโลกรัมจากนั้นครับจากเมื่อสักครู่นี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราเรานำมาบวกกันใช่ไหมครับแสดงว่าปลากระพงตัวที่2นี้จะหนักประมาณเท่าไหร่ก็ต้องนำ1ใช่ไหมนำน้ำหนักของปลากระพงตัวแรกที่เราประมาณไว้คือ1บวกน้ำหนักของปลากระพงตัวแรกที่น้อยกว่าปลากระพงตัวที่2เราประมาณเอาไว้คือเศษ1ส่วน2บวกกันเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ1เศษ1ส่วน2แต่คำตอบของเราจริงๆนั้นคือเท่าไหร่ครับ1เศษ11ส่วน20กิโลกรัมใช่ไหมนักเรียนมาดูตรงนี้ครับจำนวนนับตัวนี้เท่ากันใช่ไหมครับและเศษ11ส่วน20ก็ใกล้เคียงกับเศษ1ส่วน2ดังนั้นเราก็สรุปเลยนะครับว่า1เศษ11ส่วน20ใกล้เคียงกับ1เศษ1ส่วน2ใกล้เคียงกันแสดงว่าคำตอบของเรานี้สมเหตุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลครับแสดงว่า1เศษ11ส่วน20กิโลกรัมเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับจากตรงนี้ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลครูฟุ้งจะใช้การประมาณใช่ไหมครับเข้ามาช่วยนะครับคำตอบของเราก็จะใกล้เคียงกับค่าประมาณที่เราคำนวณเอาไว้นะครับจากอันนี้จบไปแล้ว1ข้อมาดูอีก1ข้อครับข้อนี้ครูฟุ้งจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาด้วยตนเองก่อนนะครับโจทย์บอกว่าวันแรกแพรใช้เวลาออกกำลังกาย1เศษ7ส่วน15ชั่วโมงวันที่2แพรใช้เวลาออกกำลังกาย1เศษ5ส่วน6ชั่วโมงครูฟุกถามว่าแพรใช้เวลาออกกำลังกายวันไหนมากกว่ากันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับและอภิปรายร่วมกันครับ

0: วิเคราะห์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอ๊แล้วแพรเนี่ยใช้เวลาออกกำลังกายวันไหนมากกว่ากัน
1: ว
0: ัน
1: ที่สอง
0: วันที่สองอ่ะนั่นเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรนะครับจากตรงนี้เป็นจำนวนครั้งกับจำนวนครั้งเนี่ยต้องนำมาทำอะไรกันอยากรู้ว่าวันไหนมากกว่าต้องนำมา
1: เปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บ
0: การเปรียบเทียบจำนวนครั้งกับจำนวนครั้งเปรียบเทียบที่อะไรก่อน
1: จำนวนน
0: ับจำนวนนับเป็นอะไรเนี่ยหนึ่งกับจำนวนนับเท่ากันต้องเปรียบเทียบที่อะไรเศษส่วนคืออะไร

0: เปรียบเทียบที่เศษส่วนโดยใช้เกณฑ์อะไรเข้ามาช่วยเกณฑ์ครึ่งอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับเศษ7ส่วน15เป็นอย่างไรกว่าครึ่ง
1: น้อยกว่าคร
0: ึ่งเศษ7ส่วน15นั่นแปลว่าน้อยกว่าครึ่งใช่ไหมแสดงว่าเศษ7ส่วน15น้อยกว่าเศษ1ส่วน2จากนั้นนั่นเองก็ต้องมาเปรียบเทียบเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน6เป็นอย่างไรกว่าเศษ1ส่วน2มากกว่าครึ่งนะครับหรือเศษ1ส่วน2น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เราสรุปได้อย่างไรครับแสดงว่าเศษ7ส่วน15น้อยกว่าถูกต้องครับดังนั้นนักเรียนตอบเลยครับว่าวันไหนใช้เวลามากกว่ากันในการออกกำลังกายวันที่2มากกว่าใช่ไหมครับตอนนี้เรียนรู้แล้วครับว่าวันที่2ใช้เวลาออกกำลังกายมากกว่าวันแรกจากโจทย์ข้อนี้ครูฟุกจะเพิ่มเติมเข้าไปตั้งใจดูนะครับครูฟุกจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือโจทย์ก็คือวันแรกแพรใช้เวลาออกกำลังกาย1เศษ7ส่วน15ชั่วโมงวันที่2แพรใช้เวลาออกกำลังกาย1เศษ5ส่วน6ชั่วโมงอันนี้คือโจทย์เดิมใช่ไหมครูฟุกเพิ่มเข้ามาแพรใช้เวลาออกกำลังกายวันที่2มากกว่าวันแรกกี่ชั่วโมงเพราะจากตอนนี้นักเรียนทราบอะไรทราบว่าวันไหนมากกว่าอยู่แล้วว ันที่2ครูฟุกถามเพิ่มวันที่2มากกว่าวันแรกกี่ชั่วโมงหลายคนสามารถบอกประโยคใส่รักครูฟุกได้หรือยังได้แล้วใช่ไหมเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเรามาวางแผนแก้ปัญหากันครับนักเรียนครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่หรือไม่วงเอาไว้และสิ่งที่โจทย์บอกขีดเส้นใต้ไว้ครับจากนั้นครูฟุกจะใช้เส้นเวลาเข้ามาช่วยนะครับดังนี้และตรงนี้ครึ่งหนึ่งครูฟุกใช้เป็น1เศษ1ส่วน2ชั่วโมงนะครับนักเรียนครับ1เศษ7ส่วน15ชั่วโมงควรอยู่ตรงไหนครับขอตัวแทนมาชี้1คนครับตัวแทนมาชี้1คนครับใครก็ได้ไม่ต้องฟุกเรียกนะครับขอเป็นหัวหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางครับออกมาชี้ด้านหน้าเลยครับนั่นเองคิดว่า1เศษ7ส่วน15ชั่วโมงเนี่ยควรอยู่ประมาณไหนประมาณตรงนี้ครับถอยให้เพื่อนไปทางดูหน่อยประมาณตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับใกล้เคียงของครูฟุกเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตรงนี้นะครับก็คือของวันแรกนะครับนักเรียนดูอย่างไรถึงอยู่ตรงนี้นะครับครูฟุกสังเกตที่ตรงนี้ครับเศษส่วนเพราะเกิน1ชั่วโมงมาแล้วใช่ไหมครูฟุกมาดูที่เศษ7ส่วน15ใกล้เคียงกับครึ่งไหม
1: ใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงใช่ไหมครับแสดงว่าก็ต้องอยู่ก่อนเล็กน้อยใช่ไหมครับก็ต้องอยู่ก่อน1เศษ1ส่วน2เล็กน้อยครับจากนั้นครับวันที่2 1เศษ5ส่วน6ชั่วโมงควรอยู่ตรงไหนขอเรียกตัวแทนกลุ่ม5 1คนครับเชิญครับควรอยู่ตรงไหนเอควรมากกว่า1เศษ1ส่วน2ชั่วโมงไหมควรมากกว่าแล้วจะอยู่ประมาณไหนครับแล้วเกือบถึง2ชั่วโมงหรือยังจะประมาณไหนครับประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับใกล้เคียงของฟุกเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับประมาณนี้ครับก็คือมากกว่า1เศษ1ส่วน2ชั่วโมงแต่ถึง2ชั่วโมงไหม
1: ไม่ถึง
0: ไม่ถึงนะครับจากนั้นครับแล้ววันที่2เนี่ยมากกว่าวันแรกเท่าไหร่คิดยังไงอะวันที่2อยู่ตรงนี้วันแรกอยู่ตรงนี้แล้วมากกว่าวันแรกเท่าไหร่ทำยังไงกันนี่วันที่2มากกว่าวันแรกเท่าไหร่เอาทำอะไรกันครับนำไป
1: ล
0: บอะอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวตั้งครับ1เศษ5ส่วน6ใช่มั้ยครับลบด้วย1เศษ7ส่วน15นะครับแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ1เศษ5ส่วน6ลบด้วย1เศษ7ส่วน15นะครับเนี่ยต้องนำของวันที่2เนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเพราะวันที่2นั้นอะไรกว่าม
1: ากกว่า

0: ว่ามากกว่าวันแรกใช่ไหมแล้วมากกว่ากันเท่าไหร่นะครับเราก็นําไปหาผลลบนะครับเรามาหาผลลบกันนะครับและอย่าลืมเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับประโยคสัญลักษณ์จากตรงนี้ครับจากประโยคสัญลักษณ์นักเรียนนํามาครับทำอย่างไรช่วยคิดหน่อยเร็วทางต้นทางและปลายทางทำอย่างไรครับเขียนจำนวนค้าในรูปของเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 11ส่วน6ลบด้วย
1: เศษ22ส่วน15
0: เศษ22ส่วน15ทำไงต
1: ่
0: อคอรนอของตัวส่วนก็คือ6กับ15เท่าไหร่คอรนอของ6กับ15คอรนอคือ30นักเรียนต้องนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน6
1: 5
0: นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน6ลบด้วยตัวลบนะครับนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน
1: 2
0: นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ22ส่วน15ใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 55ส่วน30ลบด้วย
1: เศษ44ส่วน30
0: ลบกันได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ11ส่วน30
0: เท่าไหร่นะครับเศษ11ส่วน30ได้คำตอบมาแล้วแสดงว่าวันที่2เนี่ยออกกำลังกายมากกว่าวันแรกเท่าไหร่ครับ
1: 11ส่วน30
0: ถูกต้องครับอย่าลืมนะครับเวลาโจทย์ปัญหาต้องสรุปคำตอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับจากตรงนี้ขั้นสุดท้ายของเราคือขั้นอะไร
1: ต
0: รวจสอบครูฟุกก็ใช้ความสมเหตุสมผลครับครูฟุกจะพิจารณานะครับว่าเศษ11ส่วน30ชั่วโมงเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับโดยเราจะใช้การประมาณครับนักเรียนนักเรียนครับวันแรกใช้เวลาออกกำลังกาย1เศษ7ส่วน15ชั่วโมงหรือประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่นี้จากเส้นเวลาของเราต้องประมาณเท่าไหร่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมก็คือ1เศษ1ส่วน2นะครับประมาณไว้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นวันที่2ออกกำลังกายไป1เศษ5ส่วน6ชั่วโมงหรือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ใกล้เคียงกับอะไรใกล้เคียงกับอะไรใกล้เคียงกับ2ใช่ไหมครับ2ชั่วโมงจากนั้นเมื่อสักครู่นี้ประโยคสัญลักษณ์เรานำมาทำอะไรกันลบกันใช่ไหมนักเรียนก็ต้องนำค่าประมาณนะครับมาลบกันแสดงว่าแพเนี่ยใช้เวลาออกกำลังกายวันที่2มากกว่าวันแรกประมาณเท่าไหร่ก็นำ2ใช่ไหมเมื่อกี้เรานำของวันที่2มาก่อนใช่ไหมครับลบด้วย1เศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับอย่าลืมหน่วยด้วยนะนักเรียนมาดูคำตอบของเราที่ประมาณมาเนี่ยก็คือเศษ1ส่วน2แต่คำตอบจริงๆของเราคือเศษ11ส่วน30นักเรียนคิดว่าใกล้เคียงกันไหมเศษ11ส่วน30ใกล้เคียงกับเศษ1ส่วน2ไหมครับใกล้เคียงไหมครับนักเรียนมาดูครึ่งหนึ่งของ30คือ
1: 15
0: แต่ตัวเศษของเราเป็น11ใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงใช่ไหมครับแสดงว่า11เนี่ยใกล้เคียง15ซึ่งเศษ15ส่วน30นั้นก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2แสดงว่าเศษ11ส่วน30ชั่วโมงเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับเศษ1ส่วน2ชั่วโมงนะครับแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าเวลาเราคิดด้วยค่าประมาณแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเรียบร้อยครับ2ข้อเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับครูฟุกจะให้นักเรียนมาทำใบกิจกรรมครับคือใบกิจกรรมที่ 2.10 ครับคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างทำกิจกรรมครูปลายทางให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับในกิจกรรมวันนี้นะครับครูฟุกให้นักเรียนทุกกลุ่มวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบครับเมื่อทำเสร็จเนี่ยถ้าเวลาเหมาะสมอาจจะสุ่มมานำเสนอหน้าห้องนะครับแต่ถ้าเวลาไม่เหมาะสมหรือไม่ทันนั้นนะครับครูฟุกอาจจะให้มานำเสนอนอกเวลานะครับมี2ข้อครับนักเรียนข้อ1กับข้อ2เลือกทำ1ข้อครับตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกได้เลยครับด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในตอนนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับได้เลือกโจทย์นะครับที่ตนเองเนี่ยอยากจะนำมาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยครูฟุกก็ทำเพียง1ข้อนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางทำกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับในตอนนี้เลยครับเพื่อนๆต้นทางทุกกลุ่มนะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนำมาติดบนกระดานนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้ทำเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับจากตรงนี้นะครับเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องนะครับแต่ในวันนี้ครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยช่วยกันตรวจสอบโดยจะสลับกันตรวจนะครับตรวจสอบจากสลึกกับของครูฟุกนะครับอ่ะในข้อ1กลุ่มที่1ทำครับกลุ่มไหนอยากจะตรวจของกลุ่มที่1ครับกลุ่ม5ออกมารับเลยครับกลุ่ม5นะครับจะเป็นผู้ตรวจสอบคำตอบของกลุ่มที่1นะครับซึ่งทำในข้อ1เชิญทั้งที่ครับกลุ่ม2ครับทำในข้อ1เช่นกันครับกลุ่มไหนอยากตรวจสอบครับกลุ่ม3ขอตรวจสอบของกลุ่ม2ซึ่งทำข้อ1ครับอันนี้เป็นของกลุ่ม3ครับที่ทำในข้อ2กลุ่มไหนอยากตรวจสอบครับกลุ่ม4ครับเชิญครับและกลุ่ม4ครับทำในข้อ2ครับกลุ่มไหนครับโอ้แย่งกันระหว่าง2กลุ่มกลุ่ม1กับกลุ่ม2เป่ายิงชุบกันใครชนะได้ของกลุ่ม4เป่าเลยลูกกลุ่ม2ได้ตรวจของกลุ่ม4นะครับและกลุ่ม1ได้ตรวจของกลุ่ม5ครับนักเรียนครับในระหว่างที่ตรวจสอบนะครับถ้านักเรียนพบจุดผิดพลาดตรงไหนนะครับให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงนะครับให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางมาตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกกันครับ

0: รวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเป็นอะไรบ้างของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มทำถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องไหนลองกลับไปคืนเจ้าของหน่อยครับให้เจ้าของชื่นชมกับผลงานของตัวเองนะครับคืนเจ้าของกลุ่มเลยครับเป็นอะไรบ้างครับเจ้าของตรวจสอบด้วยนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับเรามาสรุปบทเรียนกันครับนักเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีกี่ขั้นตอน
1: 4
0: ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือทำความเข้าใจใช่ไหมทำความเข้าใจปัญหาหรือโจทย์นะครับขั้นที่2
1: วางแผน
0: ซึ่งในวันนี้นักเรียนวางแผนโดยการวาดรูปประกอบใช่ไหมครับก็สามารถเขียนประโยคใส่ลักษณ์ได้ง่ายขึ้นโดยจากการดูรูปนะครับขั้นที่3ดําเนินการทําแผนคือคิดคํานวณใช่มั้ยครับและขั้นที่4นะครับคือตรวจสอบคือคําตอบแล้ววันนี้เราตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลนะครับแบบฝึกหัดครับมีอยู่4ข้อนะครับ4ข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4สําหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ครับฟุ๊กอยากให้นักเรียนเนี่ยทําทุกข้อเพราะเราจะต้องมาฝึกเรื่องการวิเคราะห์โจทย์นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับเพราะในชั่วโมงถัดไปนี้เราจะมีโจทย์ปัญหาที่มากกว่า1ขั้นตอนนะครับนักเรียนนักเรียนต้องฝึกฝนทำนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนครั้งนะครับในวันนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบชั่วโมงถัดไปเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนะครับของเศษส่วนและจำนวนครั้งนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 2.12 ครับใบกิจกรรม 2.11 ครับนักเรียนครับอย่าลืมครับการที่เราจะได้เรียนรู้กันใน1ชั่วโมงนะครับเราต้องมาประเมินตนเองนะครับซึ่งในระหว่างทำกิจกรรมนี้ครูฟุกได้ประเมินนักเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับครูฟุกจะไปประเมินต่อหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดครับและนักเรียนต้องมีการประเมินความเข้าใจของตนเองครับว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหานั้นมากน้อยเพียงใดพร้อมแล้วยกครับนะครับทุกคนก็ยกหน้ายิ้มหมดเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานใบกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปในเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการหารครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ิสตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู่
2: พี่นึกออกว่าตู้อ่ะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนเลย
3: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
4: ตอนนี้เลย
3: ไปบ้าน
4: เราด้วยไปเพื่อนเพื่อนนั่นไงพี่ยา
5: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
6: ค่ะ
5: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
6: โอเคค
5: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
7: ทางม้าลายสะพาน
5: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
7: สะพานลอย
5: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
7: ไฟเดิน
5: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
7: ผู้ปกครอง
5: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
7: อยากรู้ค่ะ
5: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
7: ซ้ายขวาซ้าย
5: มองขวาซ้าย
7: ขวาน
5: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
7: ฟังเสียงรถค่ะ
5: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
7: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
5: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัด

0: เดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ
1: 1
2: หยุด
1: หยุด2
3: มอง
1: 3
3: ฟัง
1: ฟัง4
2: ค
1: ิดแล้วก็5
2: เดิน
1: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรก
0: หยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มอง
2: เดิน
1: เดินวิ่งได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้โอเคไปเลยค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm fine. And you? And you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is What I Learned 1. One more time. What I Learned 1. Okay, นักเรียนคะดูหัวข้อนี้ค่ะ. For this topic, what are we going to study about? นักเรียนว่าเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก? What I Learned.What I learned. เมื่อกี้ควรถามไปว่า What are we going to study about? นักเรียนว่าเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

0: วิชาเอาวิชาวิชาภาษาอังกฤษว่าไงลูกนักเรียนต้นทางปลายทางวิชาเหมือนคำว่าประธานเลยถ้าใครจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะประธานภาษาอังกฤษว่าไงเรา good subject ฉะนั้น subject ก็แปลว่าอะไรเช่นเดียวกันวิชาฉะนั้นใช้คำเดียวกันนะคะนั่นแสดงว่า subject สามารถแปลได้สองความหมายประธานก็ได้วิชาก็ได้โอเคไหมคะ subject what else มีอะไรอีกคะนักเรียนถามก่อนว่า what I learn เนี้ยน่าจะเกิดเกี่ยวกับสถานที่อะไรสถานที่ใดโรงเรียน about school ชีวิตในโรงเรียน school life อะไรอีก places in school อะไรอีก subject ไปแล้ว places ไปแล้ว activities in school ก็คือกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ในโรงเรียนทีนี้เรามาดูค่ะควานมีการทบทวนให้ค่ะ time to review about subjects เมื่อสักครู่เราทราบไปแล้ว subjects แปลว่าอะไรนะคะ
1: ว
0: ิ
1: ชา
0: วิชานั่นแสดงว่าเราจะทบทวนเกี่ยวกับอะไรลูก
1: ว
0: ิชาค่ะครูอันมีบทให้ค่ะให้นักเรียนทายสิว่าเป็นการขยายความของวิชานี้ทายสิว่าวิชานี้วิชาอะไรลูกหาคีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดมี UK อ่านได้ UK และ US อะไรอีกได้มั้ยฉะนั้นวิชานี้วิชาอะไรลูกภาษาอังกฤษค่ะ in English please what is this subject are you sure okay I give you this but I give you the first letter letter e so what is the letter subject again what is this subject มีทั้งหมดกี่ตัวอักษรลูกThere are seven letters in this word. ฉะนั้นคำว่าอะไรคะ
1: English.
0: Yes. This subject is English. What is English in Thai? ภาษาอังกฤษถูกต้องค่ะไปต่อค่ะ What is this subject? There are four letters.
1: Music.
0: Four letters.
1: Music.
0: There are only four letters. สี่ตัวอักษร Choi.Music M U S I C There are five but this subject there are four เอาดูให้ดีลูกเกี่ยวกับอะไรคีย์เวิร์ดคืออะไรคะ Painting ฉะนั้นวิชาอะไร Painting Arts good Art มีตัวอะไรบ้าง Arts A R T S ใช่ค่ะ What about this subjectThere are how many letters? There are seven letters. หาคีย์เวิร์ดก่อนลูกหาคีย์เวิร์ดก่อนหาคีย์เวิร์ดก่อนค่ะเกี่ยวกับอะไรนะเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วเกี่ยวกับโลกอ่ะมีเกี่ยวกับโลกค่ะเกี่ยวกับโลกถ้าสังคมวิชาสังคมคือ social studies ซึ่งจะยาวกว่านี้ให้ดูคำนี้ค่ะใครรู้บ้างคำนี้ experiments แปลว่าทดลองการทดลองฉะนั้นนะคะคือวิชาวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษว่าไงลูก
1: science
0: ตอนนี้ควรได้ยิน science lab ใช่ไหม science labScience lab is a place เป็นสถานที่ not a subject
1: science.
0: You cut lab out Say only science.
1: Science.
0: Science.
1: Science.
0: Science
1: science
0: science science แปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ใส่ N นะลูก science
1: science
0: science,
1: science.
0: วิชาวิทยาศาสตร์นะคะถัดมาค่ะWhat is subject?
1: Math.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: How do you spell math? Math.
1: M-A-T.

0: H. Good, M-A-T-H. So this subject is math. How do you know? รู้ได้ยังไงลูก
1: Number.
0: Number. What else? Numbers? Only numbers? What about this? What is this? It's about a triangle. A triangle. Triangle. สามเหลี่ยม square. สี่เหลี่ยมอะไรลูก square?จัตุรัสฉะนั้นนะคะนักเรียนน่าจะได้เนาะโอเคไปต่อค่ะ very long word very long subject วิชานี้ค่ะนักเรียนวิชาอะไรลูก PE ย่อมาจากวิชาอะไรคะเป็นตัวย่ออันนี้ PE เป็นตัวย่อวิชาอะไรวิชาพละศึกษาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ PE นักเรียนพูดในตัวย่ออยู่แล้วเป็นวิชาพละแล้วถ้าตัวเต็มล่ะคะ Pเอา P แรกก่อนยังไม่เอาตัว E นะคะเอา P ตัว P แรกค่ะ P แรกมาจากคำว่าอะไรลูกนักเรียนปลายทางทราบไหมคะ P แรก Physics มาขนาดนี้แล้วนะอีกพยางค์นึง Physical คำแรกค่ะ Physical วันมาใช่
1: physical
0: ไปตัว e ค่ะ physical exercise exercise oh maybe พอดีเลย exercise ได้แต่วันบอกเลยว่าไม่ใช่ physical educate ละอีกพยางค์นึง educate good education อ่ะอ่านคำนี้ตามควันค่ะ
1: education
0: ตัวดีคำนี้ไม่ออกตัวนี้ไม่ออกเสียงตัวดีนะคะไม่เอดุนะคะ education ฉะนั้นลองรวมสิคะ
1: physical education
0: one more time
1: physical education
0: เราก็สามารถเรียกตัวย่อว่าวิชา PE เพราะทำไมกว่า
1: ส
0: ั้นกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมที่เราจะได้ทำในวันนี้ค่ะอย่างแรกค่ะ pronounce and give the meanings of vocabulary words related to activities in classกิจกรรมนี้เราทำเป็นประจำค่ะทำไมคะอ่านออกเสียงและแปลความหมายแต่เกี่ยวกับอะไรลูก activities คือกิจกรรมที่ทำใน
1: ห
0: ้องเรียน next ask for and provide information about activity in class ทำอะไรลูกถ่ายสิจะต้องมีการถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรลูก activity in classกิจกรรมที่ทำในห้องเรียนที่นี้ค่ะ time to learn เราจะต้องเรียนรู้กันก่อนนะคะก่อนทำกิจกรรมค่ะควรจะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามควรนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังแต่ครูจะยังไม่ให้ความหมายนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนะยังไม่ให้ความหมายโอเคไหมคะแต่อ่านออกเสียงก่อนโอเคไหมลูกคำนี้ค่ะอ่านตามควรค่ะ
1: make models
0: อย่าลืมนะคะควรทำตัวสีนั้นนั่น straight นั่นแสดงว่าต้อง straight พยางนั้นโอเคไหมคะ one more time make models good one more time
1: make models
0: โอเค good next repeat after me do sums one more time
1: do sums
0: again please
1: do sums
0: โอเค good next oneฟังนะคะ make sentences one more time good ให้นักเรียนคาดเดาความหมายไว้ในใจนะไปต่อค่ะคำนี้ค่ะนักเรียนควรว่านักเรียนอ่านได้นะคะ
1: water plants
0: okay good next one
1: play ball games
0: ball

0: ball
1: ไม่บอล นะคะ play ball games
0: play ball games
1: อย่าลืมนะคะตัว s นะจ๊ะโอเค next
0: read stories
1: one more time
0: read stories
1: good read stories okay and the last one how do you read can you read this
0: read
1: ฟังนะคะ read poems
0: read poems
1: read poems
0: read poems
1: ควรว่านักเรียนเนี่ยน่าจะทราบความหมายบางคำใช่ไหมคะบางกลุ่มคำใช่ไหมลูกใช่ไหมไหนจากในนี้ค่ะทั้งหมดกี่กลุ่มคำลูกกี่กลุ่มคำ
2: เ
1: จ็ดกลุ่มคำมีทั้งหมดเจ็ดกลุ่มคำด้วยกันมีกี่กลุ่มคำที่เรียนไม่ทราบความหมายคำไหนบ้างอะเอาตั้งแต่แรกเลยค่ะ
0: do some
1: กลุ่มคำไหนอีกที่เรียนไม่ทราบความหมาย
0: make models
1: okay somebody does know มีอะไรอีก
0: read
1: poems okay เดี๋ยวเรามาคาดเดาความหมายกันค่ะจากกิจกรรมนี้ควรจะถามค่ะว่ากิจกรรมใดที่ทำในแต่ละวิชาให้เรียนดูนะคะควรจะถามคำถามว่า what do we do in math lessons ถามในวิชาอะไรลูกวิชานี
3: ้
1: วิชาแมทหรือคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะวิชาคณิตศาสตร์ฉะนั้นให้นักเรียนคาดเดานะคะส่วนนักเรียนต้นทางค่ะจะมีใบคำศัพท์ให้นะคะให้นักเรียนดูได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางค่ะจะมีกระดานคำศัพท์ให้ค่ะให้นักเรียนดูได้เลยค่ะแบ่งกันดูนะคะช่วยกันดูค่ะแล้วตอบสิว่านักเรียนว่าในแต่ละกิจกรรมนั้นใช้อันไหนได้บ้างช่วยกันดูค่ะช่วยกันดูโอเคทีนี้นักเรียนคะต้องเลือกหนึ่งกิจกรรมค่ะ What do we do in math lessons in math lessons math นะ math นะแมทนะแมทนะคะโอเคไหน say the answer what activity do you think we can do in math lessons ทำอะไรได้กลุ่มหนึ่งว่าไงคะกลุ่มหนึ่งคิดว่าอะไรลูกพูดเลย do some กลุ่มสองว่าไงลูกmake sentences okay กลุ่ม3 make model กลุ่ม4 make sentences กลุ่ม5ลูก do sums okay มาดูกันค่ะ what do we do in math lesson คำตอบคือ we do sums in math lesson ฉะนั้นลองมาทายซิว่า do sum เนี่ยน่าจะแปลว่าอะไรลูก do sumsคิดเลขถูกต้องค่ะ sums นักเรียนดูนะคะคำนี้นะ sums คำนี้ sums นักเรียนจ๋า sums sum นี้แปลว่าบวกลบคูณหารฉะนั้นดู sum คือการบวกเลขนั่นเองค่ะการคิดเลขฉะนั้นนักเรียนอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางค่ะ 1 2 3 go we do sums in mathlessons โอเคถัดมาค่ะไปต่อที่ PE ลูก PE PE ค่ะเลือกหนึ่งกิจกรรมค่ะขอกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ว่ากิจกรรมอะไรคะ
0: play ball games
1: play ball games play ball games กลุ่ม2
0: play ball games
1: กลุ่ม3กลุ่มนี้ให้ play ball game หมดฉะนั้นกลุ่ม1กับกลุ่ม5เห็นต่างไหมลูกฉะนั้นนะคะลองมาดูกันค่ะ we play ball games in PE lessons โอเคทีนี้เรียนอ่านพร้อมควันอีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go we play ball games in PE lessons โอเค good we play ball games in PE lessons play ball games แปลว่าอะไรลูก play ball gamesเล่นเกมเกี่ยวกับอะไรคะที่มีอะไรลูกบอล นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะเกมอะไรก็ตามนะคะหรือกีฬาอะไรก็ตามที่มีลูกบอล นะคะเราจะเล่นในวิชาพละนะคะถัดไปค่ะวิชานี้ What is this subject วิชาอะไรลูก English What do we do in English lessons? เดี๋ยวควันขอสุ่มสักหนึ่งกลุ่มซิแล้วเดี๋ยวถามว่าใครเห็นต่างบ้างกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งว่ายังไงลูก make models are you sure make models กลุ่มอื่นเห็นต่างไหมลูกกลุ่มไหนเห็นต่างยกมือค่ะ show me your hands please อ่ะกลุ่มสี่เห็นต่างว่าไงลูก read stories กลุ่มสี่ให้ read stories กลุ่มห้าเห็นต่างเหมือนกันก็เป็นโอเค read story อีก2กลุ่มที่เหลือมีใครเห็นต่างจาก2กิจกรรมนั้นไหมคะนักเรียนปลายทางบอกครูปลายทางได้เลยค่ะอีก1กิจกรรมค่ะมีอะไรอีก read poems โอเคมีใครจะต่ออีกไหมกลุ่มไหนจะต่ออีกไหมทีนี้มาดูกิจกรรมแรกค่ะสิ่งที่กิจกรรมที่นักเรียนขา grab once โอเค good กิจกรรมที่เราทำในวิชาภาษาอังกฤษนะคะกิจกรรมแรกค่ะ we makeSentences คือการทำอะไรคะแต่งประโยคค่ะการเขียนประโยคนั่นเอง make sentences นักเรียนค่ะคำว่า sentences แปลว่าอะไรลูกควันว่านักเรียนเคยเจอมาแล้วนะ sentence make sentence words คำศัพท์ sentence ประโยคฉะนั้น make sentences แปลว่าประโยคค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะWe make sentences and what? What อะไรทำอะไร Read stories Good Read stories in English lesson So what is the meaning of read stories? แปลว่าอะไรคะอ่านเนื้อเรื่องซึ่งแน่นอนเราทำไหมทำกันเป็นประจำนะคะเราทำเกือบกันทุกชั่วโมงเลยฉะนั้นนักเรียนค่ะมาอ่านประโยคพร้อมคุณครูลูก ready are you ready
0: yeah
1: are you ready
0: yeah
1: okay 1 2 3 go we make sentences and read
0: stories in English lessons
1: in English
0: in English
1: okayไปต่อค่ะแล้วเหลือกลุ่มคำไหนที่ยังไม่ได้ไปลูกยังไม่ได้ใช้ make models what else water plants and read poems okay next to what subject วิชาอะไรลูกไทยวิชาอะไรนี่ภาษาไทย We can do 3 activities คำไหนเอาไปแล้วใช้ซ้ำได้กลุ่มคำใดนำไปแล้วใช้ซ้ำได้โอเคไหมโอเควันขอกลุ่มละ1โอเคไหมคะถ้ากลุ่มไหนซ้ำแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรมไปโอเคไหมลูกโอเคไหมคะอ่ะเริ่มที่กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ให้อะไรมากroup 4 quiet please make sentences ใช่ไหมโอเคกลุ่มที่5แล้วลูกให้อะไรสักอีกหนึ่งกิจกรรมลูก read poems เอาไหมเนี่ยตกลงก่อนลูก read เอา read stories โอเค group number 2Read poems แสดงว่าไม่ซ้ำสองกลุ่มนี้มีซ้ำเพื่อนไหมลูก
2: มี
1: แสดงว่าไม่มีเห็นต่างเนาะเห็นอยู่ใน3กิจกรรมนี้ใช่ไหมอ่ะมาดูกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมแรกค่ะ we make sentences and read stories and read poems โอเคทีนี้เมื่อสักครู่เราแปลความหมายไปแล้ว2กิจกรรมนี้ make sentences กับ read story ไปแล้วเหลืออันนี้ค่ะ read poem แปลว่าอะไรสิ read poems ทายสิลูก poems จะมีจังหวะจะโคนนี่แบบนี
0: ้
1: อะไรคะกรอนถูกต้องค่ะอ่านกรอนฉะนั้นนะคะ read poems คือการอ่านบทกลอนนั่นเองโอเคไหมลูกฉะนั้นอ่านคำศัพท์พร้อมกันอีกทีหนึ่งค่ะ ready
0: yeah.
1: Reading.
0: Yes.

0: Okay, go. We make sentences, read stories, and read poems
1: in time listen.
2: Good. Okay, ฉะนั้น read poems แปลว่าอ่านบทกลอนวิชานี้ค่ะวิชาอะไรก่อนทราบได้อย่างไรมีรถมีภาพบางคนบอกมีภาพมีภาพนี้คนบอกมีโฮมมีโฮมใช่ไหมถูกต้องวิชานี้นะคะนักเรียนต้นทางปลายทางค่ะวิชานี้คือวิชาการงานอาชีพแต่อ่านว่าอย่างไรอย่าเพิ่งหากิจกรรมนะคะอย่าเพิ่งหากิจกรรมนะอ่านว่าอย่างไรคะวิชานี้โฮมอ่ะอันนี้อ่านตามนะคะ economics
1: economics
2: home economics แปลว่าวิชาการงานอาชีพฉะนั้นแน่นอนค่ะง่ายเลยอะไรลูก we อะไรตอบเป็นประโยคเลยค่ะ
1: we
2: water plants
1: in home
2: lessons one more time read properly one more time
1: We water plants in home economics lessons
2: okay วิชานี้ง่ายเลยคือการทำอะไรคะรดน้ำต้นไม้นะคะและกิจกรรมสุดท้ายเหลืออะไรเนี่ย
3: make
2: เหลืออะไรเหลืออะไรลูก makemodels เหลือกิจกรรมสุดท้ายคือ make models ทายซิว่า make models ทำในวิชาอะไร
4: วิชาศิลปกรรม
2: make models ต้องแปลก่อน make models นักเรียนว่าทำอะไรลูก
5: ทำโมเดล
2: การทำโมเดลฉะนั้นโมเดลนี้น่าจะทำวิชาอะไรได้บ้าง arts โอเค can do in arts in science ถูกต้องค่ะฉะนั้น make model นะคะก็คือการทำพวกโมเดลต่างๆนั่นเองทีนี้มาดูการทบทวนอ่านออกเสียงค่ะคำแรกอ่านและแปลความหมายไปด้วยโอเคไหมคะโอเคไหมลูก ready
1: yes.
2: ready
1: yes.
2: okay go
1: make models
2: แปลว่า
1: ทำ
2: โมเดลหรือประกอบชิ้นงานนะคะ next
1: use
2: up one more time
1: use up
2: แปลว่าคิดเลขนะคะ sums แปลว่าอะไรลูก sums
1: บวกลบ
2: คูณหาร next
1: make sentences
2: one more time
1: make sentences
2: what is the meaning of make sentences very good next one
1: water plants
2: one more time
1: water plants
2: แปลว่าอะไรคะGood. Next one.
1: Play ball games.
2: One more time.
1: Play ball games.
2: แปลว่า
6: เล่นบอล
2: อ่ะได้หมดเลยค่ะจะเล่นเกมเกี่ยวกับลูกบอลเล่นลูกบอลหรืออะไรได้หมดโอเคไหมคะแต่หนูต้องรู้ว่าก็คือ play ball game ก็คือเกี่ยวกับลูกบอลนะคะถัดมา
1: read stories.
2: One more time.
1: Read stories.
2: Okay, read stories and the last one. Oh, ขออภัยค่ะความหมายว่าไงลูกเนื้อเรื่องนะคะ and the last
1: read poems
2: one more time
1: read poems
2: แปลว่าอะไรลูกถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาทำกิจกรรมค่ะนักเรียนค่ะ worksheet number one please bring out your workbook please bring out your workbookนักเรียนปลายทางนะคะหยิบใบงานที่1ขึ้นมาได้เลยนะคะอยู่หน้าอะไรคะนักเรียนต้นทางโอเค turn to page number 32 turn to page number 32 หน้า32ค่ะถ้านักเรียนปลายทางนะคะเป็นเล่มนะคะก็เปิดที่หน้า32ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นใบงานก็หยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะใบงานที่1นะคะใบงานที่1นะลูก ใบงานที่1 นะคะมีชื่อว่า What do we do at school? What do we do at school? ใบงานนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อลูกมีทั้งหมด9ข้อนะคะคำสั่งเขาบอกว่า Complete the sentences by using the given words ให้นักเรียนทำอะไรคะ sentences เติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำที่เขากำหนดมาให้วันนี้กิจกรรมของเรานะคะค่อนข้างง่ายนะคะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมด4ข้อโอเคไหมคะและอีก5ข้อเรียนทำเองได้ไหมลูกโอเคฉะนั้นนะคะข้อแรกค่ะอย่างแรกเราต้องดูก่อนค่ะว่าเขาให้วิชาอะไรมาลูก
1: English
2: ฉะนั้นนักเรียนเลือกเลยค่ะ English What can we do in English lessonอะไรก็ตามที่นักเรียนสามารถทำได้นะคะเขียนได้เลยค่ะควรให้ read stories คือการทำอะไรคะอ่านเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนคะใครเห็นต่างสามารถเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะคะใครจะ make sentences ก็ได้ลูกถ้ามันสอดคล้องกับวิชานั้นนะคะฟังครูปลายทางดูนักเรียนต้นปลายทางด้วยนะคะถัดมาค่ะ we read stories and what make sentences good คำไหนเอาไปแล้วขีดค่าได้เลยนะคะติ๊กเอาไว้ค่ะจะได้รู้ว่าเหลือคำไหนบ้างนะคะในนี้ควรจะไม่ใช้คำซ้ำนะลูกจะไม่ได้ใช้คำซ้ำนะคะไม่ได้ใช้คำซ้ำนะคะไปต่อที่ number 2 what subject math คือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์นะคะ what can we do in math good there is only one activity do some ใช่ number 3 what subjectThe subject is
1: art.
2: What art? เดี๋ยวก่อนลูกแปลว่าอะไรลูก art art แปลว่าอะไรวิชาอะไรใช่วิชาศิลปะค่ะฉะนั้น what can we do in art? Make เอาที่แบบว่าเป๊ะๆเลยนะเอาเป๊ะๆเลยนะPaint pictures or make models. Paint pictures. หนูต้องเขียนไว้ข้างบนนะคะแต่ทีนี้ควรบอกแล้วนะคะว่าจะไม่ได้ใช้คำซ้ำนะนั่นแสดงว่าถ้าหนูเอา make models ไปนั่นแสดงว่าจะเหลือ paint picture เอาไว้ใช่ไหมแต่ถ้าหนูเขียนว่าหนูจะบอกว่าอ่ะวิชานี้สามารถทำโมเดลได้หนูก็เขียนห้อยไว้ข้างบนค่ะแต่อย่าเพิ่งติ๊กออกโอเคไหมคะเอาหลักๆ ก่อนลูกเอาหลักๆ ก่อนเลยฉะนั้นวิชาศิลปะก็คือ paint pictures we paint picture in art lessons okay and the last number that we can do together we in music lessons we can what is sing in Thai sing
1: ร้องเพลง
2: yes we sing in music lessonsทำไหนเอาไปแล้วติ๊กไว้นะคะทีนี้ค่ะอีก5ข้อที่เหลือค่ะนักเรียนค่ะข้อ5ข้อ6ข้อ7 8ข้อ9นะคะให้นักเรียนทำอะไรลูก
4: ทำ
2: เองให้นักเรียนทำเองนะคะเดี๋ยวขอทบทวนให้นักเรียนปลายทางสักครู่นึงนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะให้นักเรียนนะคะเลือกกริยาวลีนะคะที่กำหนดให้ไปเติมลงในใบงานให้เหมาะสมกับแต่ละวิชานะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางค่ะทบทวนคำสั่งในใบงานที่1ให้เรียนฟังอีกครั้งนึงนะคะและคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างทำใบงานค่ะอย่าลืมสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์ในใบงานของนักเรียนด้วยนะคะ

0: Okay, time's up. Okay, let's check the answer. Let's check the answer. Okay, I will go to you. จะมาหาค่ะจะให้นักเรียนนะคะปลายทางเป็นคนต้นทางเป็นคนเฉลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะครูปลายทางสามารถเลือกนักเรียนเฉลยด้วยได้นะคะอ่ะข้อที่5ค่ะนักเรียนค่ะ We in science lesson What is the answer ข้อ5ลูก What can we do in science lessons
1: Make model
0: Make Okay good Make models นักเรียนค่ะตรวจคำตอบไปด้วยได้เลยนะคะ Okay next is number 6We blank and blank in PE lessons. วิชาอะไรลูก PE lessons? พละศึกษาค่ะ Okay. I will go to group number 4. Group number 4, please.
1: We run and play ball game.
0: We run and
1: play ball game.
0: We run and play ball games. Good in PE lessons.นักเรียนตรวจได้เลยนะคะจะเป็น play ball games ก่อนก็ได้แล้วค่อยมา run ก็ได้ค่ะโอเค next to number 7 we what can we do in computer lessons computer lessons วิชาอะไรลูก computer วิชาคอมพิวเตอร์โอเคคอมพิวเตอร์ค่ะ I want the student in group number 3 to give me an answer please โอเค group number the number 7We stand up, please. ไม่เป็นไรลูกลองดูเดี๋ยวคันช่วย Surf the internet.
1: Surf the internet.
0: Louder, please. One more time.
1: Surf the internet.
0: Surf the internet. นักเรียนขาคำนี้นะลูกนักเรียนเคยได้ยินไหม Surf the internet. เคยได้ยินไหมคะแปลว่าอะไรลูก Surf the internet.ก็คือเซิร์ฟก็คือการท่องโลกอินเทอร์เน็ตก็คือการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองถัดมาข้อที่8ค่ะถัดมาข้อที่8ค่ะ What do we do in home economic lessons วิชาอะไรลูก home economics การงานอาชีพข้อนี้ง่ายนะคะข้อนี้ง่ายนะคะโอเค I want youOkay. What is the answer in number 8? We?
1: Water the plant.
0: Okay, water the plants. Good. Okay, and the last number, number 9. We will answer together. Answer together คือทำไมคะเฉลยด้วยกันเลยค่ะทั้งในต้นทางและปลายทางนะคะ What can we do in Thai lessons?
2: Read poems.
0: Okay, we read poems in Thai lessons. Okay, ถูกไหมลูกโอเคค่ะลองเช็คคำตอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลองเช็คคำตอบดูอีกครั้งหนึ่งนะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองเช็คคำตอบดูอีกครั้งหนึ่งนะลูกเรื่องอย่าลืมนะคะควรฝากในเรื่องของการเขียนสะกดคำด้วยนะคะมีตัวอะไรบ้างดูให้ดีนะคะ

0: โอเคทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมสุดท้ายค่ะนักเรียนค่ะ Put down your pens please Put down and close your workbook Close your workbook Okay very good Put down nothing on your hands nothing on your hands Close and then close Okay good ถึงเวลาสรุปค่ะเราจะใช้โครงสร้างนี้ครับ What can we do in blank lessons นั่นแสดงว่าตรงนี้เราจะต้องเติมอะไรลูกตรงช่องที่หายไปชื่อวิชาควรให้วิชานี้ก่อนค่ะนักเรียนค่ะลองถามซิเป็นประโยคนี้โดยการเอา English ใส่เข้าไปในนี้ค่ะ What can
1: we do in English
0: lessons What can we do in English lesson ทำอะไรได้คะRead stories, make sentences. เราสามารถทำอะไรได้อีกไหมถ้าเรียนไทยให้นักเรียนเดาถ้านอกเหนือจากบทเรียนที่หนูเรียนนะคนว่ามันได้มากกว่านี้ใช่ไหมลูกเอาตามที่หนูเข้าใจ Make models can be we can do in English lesson. Make model ก็สามารถทำได้แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะใช่ไหมแต่ก็บางทีก็ทำได้บ้างมีอะไรอีกเราสามารถ paint picturesRead poems can we read poems เราสามารถอ่านบทกลอนได้ไหม
2: ได้
0: เราสามารถอ่านบทกลอนได้เช่นเดียวกันนะคะโอเค next subject what can we do in science lesson what can we do what do we do make models can we surf the internet we canRead story? Can we read stories in science? ได้ไหมเราอ่านเนื้อเรื่องได้ไหมได้นะคะถัดมาค่ะ What can we do in math lessons? Okay, what can we do?
2: Do
0: sums. Okay, next subject.
2: PE.
0: Okay. What can we do lessons. Okay, what can we do? We can run. We can play ball games. What else? Play football. We can swim. We can play basketball. We can

0: We can jump. We can play badminton. Okay. Next one. The last subject. อ่านคำนี้ก่อนลูกเพราะว่าวันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ home repeat after me
1: home economics
0: okay ask the questions please what can we do in home economics lessons or what can we do water plants cook yes cook we can cook we can wash the clothes in home economics เราซักผ้าได้ใช่ไหมคะเราซักผ้าได้ใช่ไหมเอาผ้ามาซักกันเลยอ่ะโอเคแล้วขึ้นอยู่กับเนื้อหาแต่ละวิชาใช่ไหมลูกโอเคทีนี้ค่ะฝากนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนขาเราจะอยู่เรื่องนี้ค่ะWhat I learned to จะอยู่ในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะนักเรียนขาฝากครูปลายทางด้วยนะคะใบงานที่2ค่ะเรื่อง past continuous tense และใบงานที่3ค่ะเรื่อง write and match จะใช้ทั้งหมด2ใบงานนี้นะคะฉะนั้นฝากครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดใบงาน2ใบนี้ให้นักเรียนด้วยนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
2: Class ready.
1: Thank you, teachers.
0: Thank you, students. See you again next time.

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: กาศของวิดดี้ตึกลมนี้จะพาเธอไปที่แสนไกล
1: ล่องลอยไปอยู่บนห้วงอวกาศบนยานที่แสนจะปลอดภัย
0: ไม่มีแรงโน้มถ่วงซีโร่กราวิตี้ออกซิเจนก็ไม่มีจะหายใจยังไง
1: ฟังที่บอกตอนแรกแล้วใช่ไหมถ้า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปในเรื่องของ
3: คำ
2: วิเศษคำวิเศษมีทั้งหมดกี่ชนิดครับ
3: 4
2: ชนิดคำวิเศษแบ่งย่อยได้ทั้งหมด4ชนิดหรือ4ประเภทนั่นเองชนิดแรกก็คือคำวิเศษสามัญก็จะขยายคำกริยาทั่วๆไปคำใดก็ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องขยายคำนี้ต่อมาคำวิเศษชนิดที่2คือคำวิเศษขยายเฉพาะอย่างเช่นคำว่าแดงแจ๋เหลืองอ๋อยยาว
3: เส
2: ือรีบเพ่นแนบแบบนี้เรียกว่าคำวิเศษขยายเฉพาะซึ่งก็เก่งมากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังจำได้และคำวิเศษชนิดที่3คือ
4: คำวิเศษแสดงคำถาม
2: คำวิเศษแสดงคำถามแสดงว่าในประโยคนั้นๆจะต้องมีคำวิเศษที่แสดงคำถามซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของประโยคประโยค

0: คำถามเก่งมากประโยคบอกเล่าได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่คำถามไม่ใช่การถามนั่นเองและคำวิเศษชนิดสุดท้ายคือคำวิเศษบอกเวลาเช่นกลางวันกลางคืนตอนดึกตอนเช้าพรุ่งนี้เมื่อบานเมื่อวานวันนี้ต่อจากพรุ่งนี้เป็นมะรืนนี้ก็เก่งมากครับขอชื่นชมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางที่ยังจำบทเรียนที่ผ่านมาได้อย่าลืมว่าต้องจดจำต้องทบทวนให้เข้าใจสำหรับการเรียนเรื่องหลักภาษาไทยและวันนี้เดี๋ยวครูโอขอตัวแทนปลายทางก็หาตัวแทนได้เลยนะครับเดี๋ยวขอตัวแทน2คนเป็นผู้หญิง2คนเลยนะครับหรือจะเป็นผู้ชายก็ได้ได้ไหมใครสนใจปณธรสนใจไหมครับได้นะลูกปณธรหรือใครออกมาแสดงบทบาทสมมุติเป็นแม่ค้าและลูกค้าอัปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวมายืนหน้าห้องเรียน
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรชนันท์อยู่เจริญชื่อเล่นชื่อเนิร์ดครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปณธรเกิดทองชื่อเล่นชื่อสันนิครับ
0: ก็ขอขอบคุณนักเรียนที่มีจิตอาสาในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนของเรานะครับชื่อว่าธรชนันท์กับปณธรนะครับแสดงบทบาทสมมติเป็นแม่ค้าและลูกค้าในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับต้นทางและปลายทางรับชมได้เลยครับ
2: สวัสดีจ้าเอาอะไรดีหรือจ้า
3: เอากล้วย2หวีกับแตงโม1ลูกค่ะแม่ค้าคะเอาแตงโมลูกนี้นะคะ
2: นี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: ไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนใหม่ค่ะ
2: ขอบคุณจ้า
0: ประมือให้เพื่อนเชิญกลับเข้าที่ได้ครับสำหรับต้นทางและปลายทางได้ดูบทบาทสมมติของการสนทนาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผู้ขายคือแม่ค้าผู้ซื้อคือลูกค้านะครับแม่ค้าเนี่ยถามลูกค้าว่าสวัสดีจ้าเอาอะไรหรือจ๊ะลูกค้าก็ตอบว่าเอากล้วย2หวีแตงโม1ลูกค่ะแม่ค้าคะเอาแตงโมลูกนี้นะคะเป็นการบอกกำหนดชี้เฉพาะไว้เลยว่าเอาลูกนี้นะคะไม่เอาลูกอื่นเพราะว่าอยากได้ลูกนี้ต่อมาแม่ค้าก็บอกว่านี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็บอกว่าไปก่อนนะวันหลังจะมาใหม่ค่ะก็เป็นการทักทายกันลากันนะครับและสุดท้ายแม่ค้าก็ยังมีมารยาทก็คือขอบคุณจ้าด้วยนะครับต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนดูคำถามชวนคิดพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางคำถามมีอยู่ว่าการที่แม่ค้าจัดของได้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้านั้นเป็นเพราะอะไรการที่แม่ค้าจัดเตรียมสิ่งของก็คือผลไม้มีกล้วย2หวีมีแตงโม1ลูกแล้วก็ยังหยิบแตงโมที่ลูกค้าบอกได้ถูกต้องตามใจลูกค้าเป็นเพราะอะไรใครทราบบ้างเป็นเพราะลูกค้าทำไมครับลูกค้าชี้เฉพาะเจาะจงลูกค้าระบุชัดเจนว่าอยากได้แตงโมลูกนี้แล้วก็บอกจำนวนของกล้วยว่าต้องการกี่หวี2หวีต้องการแตงโมกี่ลูก1ลูกนะครับเป็นเพราะลูกค้าบอกจำนวนของกล้วยและแตงโมได้ชัดเจนว่าต้องการเท่าไหร่แม่ค้าจึงสามารถจัดได้ถูกต้องนะครับคำว่า2หวีและ1ลูกนั้นเป็นคำที่บอกจำนวน2หวี1ลูกก็เลข2เลข1ไงครับนักเรียนส่วนคำว่านี้จะเป็นการบอกกำหนดชี้เฉพาะเอาลูกนี้เอาสิ่งนี้เอาแบบนี้นะครับนักเรียนและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดซึ่งตัวอย่างบทบาทสมมุติเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการแสดงหรือใช้ภาษาที่เกี่ยวกับวันและเป็นการกำหนดชี้เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็นักเรียนจะต้องบอกลักษณะของคำที่มีอะไรที่มีเกี่ยวกับจำนวนแล้วก็คำบอกกำหนดให้ได้รวมไปถึงการจำแนกชนิดคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดได้ด้วยหลังจากนั้นเมื่อเรียนเสร็จแล้วก็ต้องบอกถึงประโยช หรืออาจจะเป็นความสำคัญก็ได้ของการเรียนเรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดฟังแค่ชื่อนักเรียนทราบหรือไม่ว่าคำที่เกี่ยวกับจำนวนคืออะไรเด็กๆทราบไหมปลายทางทราบไหมครับลองคิดพร้อมกันคำที่เกี่ยวกับจำนวนนักเรียนรู้จักจำนวนไหมเช่น1 2 3 4 5แบบนี้เรียกว่าจำนวนเรียกว่าตัวเลขที่เราเคยเรียนมาในวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันพร้อมกันครับ3 4
4: คำที่เกี่ยวกับจำนวนเป็นคำที่หมายถึงจำนวนของสิ่งต่างๆเช่นหนังสือ2เล่ม
0: หลังจากที่นักเรียนอ่านความหมายและตัวอย่างประโยคไปแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีตัวอักษรที่เป็นสีแดงประโยคแรกก็คือเลข2ประโยคที่2ก็คือคำว่าที่1ประโยคที่3ก็คือคำว่าอีกและประโยคที่4ก็คือคำว่าพอดีคำที่เป็นตัวสีแดงเรียกว่าคำที่เกี่ยวกับจำนวนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าคำที่เกี่ยวกับจำนวนนั้นมีกี่ชนิดพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนชนิดแรกก็คือ1คำบอกจำนวน2คำบอกลำดับ3คำหน้าจำนวนและ4สุดท้ายคำหลังจำนวนมีหน้าแล้วก็ต้องมีหลังนะเดี๋ยวเรียนไปพร้อมๆกันชนิดแรกคำบอกจำนวนคือคำที่มีความหมายที่เกี่ยวกับจำนวนโดยอาจจะเขียนเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้เช่นเราจะซื้อหนังสือ2เล่มเลข2คือคำอะไรคำบอกจำนวนเขามีลูก3คนเลข3คือคำบอกจำนวน3พรานอาสาล่าช้างที่ตกมันคำว่า3แม้ไม่ได้เขียนในรูปแบบของตัวเลขแต่เขียนในรูปแบบของตัวหนังสือก็หมายถึงคำบอกจำนวนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าคำบอกจำนวนจำเป็นต้องเขียนอยู่ในรูปแบบตัวเลขอย่างเดียวไหมไม่จำเป็นเขียนในรูปแบบตัวหนังสือได้ไหม
5: ได
0: ้เช่นคำว่าอะไรในประโยคคำว่า3ที่หมายถึง3พรานก็คือนายพราน3คนเข้าใจนะปลายทางเข้าใจไหมครับเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะครับต่อมาในส่วนของคำบอกลำดับคำบอกลำดับก็คือคำที่แสดงลำดับที่โดยอาจจะเขียนเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้เช่นแก้วตาได้รับรางวัลที่1การประกวดคัดลายมือที่1บอกลำดับไหมบอกไหมว่าเขาได้รางวัลที่1ที่1ก็คือรางวัลอะไร
6: ชนะเล
0: ิ
6: ศ
0: ชนะเลิศท่าที่2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ท่าที่3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2แต่ถ้าเป็นคำบอกลำดับเราใช้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ประมาณนี้ต่อมาเขาสอบได้ที่โลบ่อยมากเขาสอบได้ที่โลที่โลเนี่ยหมายถึงบอกลำดับว่าเขาอยู่ที่สุดท้ายนะครับและต่อมาประโยคที่3ได้ที่3ย่อมดีกว่าที่4แน่ๆที่3เราจะเป็นต้องเขียนสอามอ3มั้ยไม่เราเขียนเลข3ก็ได้ก็เช่นเดียวกับคำว่าที่1ที่1เราถ้าไม่เขียนเป็นรูปแบบตัวหนังสือเราเขียนเป็นตัวเลขได้ไหมทอ et ไม่เอกที่แล้วก็เขียนเลข1แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคำบอกลำดับเขียนได้กี่รูปแบบครับ2รูปแบบรูปแบบที่1คือรูปแบบตัวเลขรูปแบบที่2คือรูปแบบตัวหนังสือเข้าใจนะครับต่อมาชนิดที่3คำหน้าจำนวน

0: คำหน้าจำนวนคือคำที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าของคำบอกจำนวนและมักมีคำลักษณะนามตามหลังนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูพร้อมกันนะครับเรามาช่วยกันตามหาคำลักษณะนามนักเรียนยังจำได้ไหมคำลักษณะนามก็คือคำที่บอกลักษณะของคำนามนั้นๆ อย่างเช่นคำว่าตัวปลายทางดูด้วยนะครับคำที่ครูโอวงกลมนี้ก็คือคำลักษณะนามประโยคที่2คำลักษณะนามคือคำว่า
1: คน
0: ถ้าใครตอบได้ช่วยตอบดังๆเลยนะครับประโยคที่3คำลักษณะนามคือคำว่า
1: คน
0: คือคำว่าคนนะครับและต่อมาเขาบอกว่าคำหน้าจำนวนเนี่ยมักปรากฏอยู่หน้าคำบอกจำนวนคำว่าอะไร
1: อ
0: ีกครูขีดเส้นใต้นะคำว่าอีกประโยคที่2คำว่า
1: ต
0: ั้
1: ง
0: คำว่าตั้งประโยคที่3คำว่าซึ่งคำที่ขีดเส้นใต้นี้แหละคือคำหน้าจำนวนแล้วมันอยู่หน้าจำนวนยังไงหาช่วยกันหาสิหน้าจำนวนคือตรงไหนตัวเลขเลขอะไรประโยคแรกเลข2ปลายทางดูตามนะประโยคที่2คือเลขประโยคที่3คือเลข
1: 500
0: ซึ่งเลข2เลข5และเลข500เป็นคำบอกจำนวนจำนวน2จำนวน5จำนวน500คำหน้าจำนวนก็คือคำว่าอีกคำว่าตั้งคำว่าราวๆที่เป็นตัวสีแดงแบบนี้เข้าใจนะครับเข้าใจนะครับต่อมาชนิดที่4คำหลังจำนวนเมื่อสักครู่เราเรียนคำหน้าจำนวนก็จะอยู่หน้าจำนวนคำหลังจำนวนก็ต้องอยู่หลังจำนวนถูกต้องและก็อาจจะอยู่หน้าหรือหลังคำลักษณะนามก็ได้เดี๋ยวช่วยกันหาคำลักษณะนามประโยคแรกคำลักษณะนามคือคำว่า
1: คน
0: คำว่าคนประโยคที่2คำลักษณะนามคือคำว่า
1: หลา
0: เก่งมากคือคำว่าหลาประโยคที่3คำลักษณะนามคือคำว่าก
1: ิโล
0: ประโยคที่4คำลักษณะนามคือคำว่าแม้จะเป็นหน่วยของเงินแต่คือลักษณะของการเรียกเงินนะครับทีนี้เขาบอกว่าคำหลังจำนวนต้องอยู่หน้าหรือว่าอยู่หลังเดี๋ยวช่วยครูโอหาพร้อมกันนะครับประโยคแรกคือคำว่
1: า
0: อันนี้อยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่หน้าอยู่หน้าคำลักษณะนามต่อมาประโยคที่2คำหลังจำนวนคือคำว่า
1: เศษ
0: คือคำว่าเศษอันนี้อยู่หน้าหรืออยู่หลัง
1: อย
0: ู่
1: หล
0: ั
1: ง,
0: ลงต่อมาประโยคที่3คือคำว่า
1: พอด
0: ีพอดีอันนี้อยู่หน้าหรืออยู่หลัง
1: อย
0: ู่
1: หล
0: ั
1: ง,
0: ลงต่อมาประโยคสุดท้ายคำว่า
1: ทวน
0: คำว่าทวนอยู่หน้าหรือว่าอยู่หลังครับเก่งมากปรบมือให้ตนเองเดี๋ยวเราอ่านประโยคพร้อมกันนะครับประโยคแรกอ่านว่าม
1: ีคนมาชุมนุมพันกว่าคน
0: คำหลังจำนวนก็คือคำว่ากว่าต่อมาประโยคที่2คำหลังจำนวนก็คือคำว่าเศษต่อมาประโยคที่3
1: ไก่ตัวนี้หนัก2กิโลพอดี
0: คำหลังจำนวนคือคำว่า
1: พอดี
0: ประโยคที่4

0: คำหลังจำนวนคือคำว่า
1: ด้ว
0: ยเก่งมากประมือให้ตนเองต่อมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำบอกกำหนดนักเรียนทราบไหมว่าคำบอกกำหนดมีกี่ชนิดกี่ประเภททราบไหมลองทายกันดูสิครับในใครว่ามีทั้งหมด5ประเภทยกมือไม่มีในใครว่าคำบอกกำหนดมี4ประเภทยกมือโอ้ยกกันเยอะเลยนักเรียนลองสังเกตใบความรู้สิปลายทางด้วยนะครับลองสังเกตใบความรู้แล้วตอบคำถามครูโอดูสิครับว่าคำบอกกำหนดมีกี่ชนิดมีเท่าไหร่เดี๋ยวให้จิรภัทรตอบให้เพื่อนฟังจิรภัทรตอบคำถามว่าคำบอกกำหนดมีกี่ประเภทกี่ชนิด
2: 2ชนิดครับ
0: มี2ชนิดชนิดแรกคือ
2: คำบอกกำหนดชี้เฉพาะครับ
0: คำบอกกำหนดชี้เฉพาะชนิดที่2คือ
2: คำบอกกำหนดที่ไม่ชี้เฉพาะครับ
0: คำบอกกำหนดที่ไม่ชี้เฉพาะถูกไหมถูกไหมครับอัปรบมือให้จิรภัทรแต่ครูโอยังไม่เฉลยถ้าใบความรู้บอกเช่นนั้นเดี๋ยวเราค่อยดูพร้อมกันนะครับในส่วนของความหมายเดี๋ยวให้กลุ่มที่5นะช่วยกันอ่านกลุ่มที่5ช่วยกันอ่านความหมายพร้อมกันครับดัง
3: ๆคำบอกกำหนดเป็นคำที่ขยายนามที่อยู่ตำแหน่งท้ายสุดในนามวลีเช่นหนังสือนี้ใครเป็นคนแต่งรถอื่นเข้าอู่หมด
0: ประมือให้เพื่อนครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวให้ปลายทางกับต้นทางช่วยกันสังเกตประโยคนะหนังสือนี้ใครเป็นคนแต่งสังเกตตัวสีแดงคำว่านี้มาทำไมเป็นการชี้เฉพาะว่าหนังสือนี้หนังสือเรื่องนี้เล่มนี้ใครเป็นคนแต่งนะครับเป็นการชี้เฉพาะและประโยคที่2รถอื่นจะรถอื่นๆหรือรถอื่นก็ได้รถอื่นเข้าอู่หมดอู่คืออู่ซ่อมรถซึ่งคำว่าอื่นนี้ได้ชี้เฉพาะไหมเป็นการบอกโดยกว้างๆไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะครับเดี๋ยวเรามาดูชนิดของคำบอกกำหนดพร้อมกันชนิดแรกก็คือคำบอกกำหนดชี้เฉพาะชนิดที่2ก็คือคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะเรามาดูชนิดแรกพร้อมกันคำบอกกำหนดชี้เฉพาะเนี่ยคือคำขยายนามเพื่อกำหนดชี้เฉพาะว่าคำนามนั้นอยู่ใกล้หรือไกลยังจำกันได้ไหมใกล้หรือไกลตัวอย่างเช่นนวนิยายนี่ใครเป็นคนแต่งนวนิยายนี่อันเนี้ยใครเป็นคนแต่งนวนิยายเป็นคำชนิดใดคำอะไรนะครับ
1: คำนาม
0: เก่งมากนวนิยายก็คือคำนามส่วนคำว่านี่เนี่ยเป็นคำที่บอกกำหนดชี้เฉพาะนี่นี้นั่นนั้นโน่นโน้นนี่เนี่ยบอกระยะใกล้หรือไกล
1: ระยะใกล
0: ้นี่นวนิยายนี่ใกล้สรุปว่าคำว่านี่บอกระยะใกล้ต่อมานะต่อมาครับเรามาดูตัวอย่างที่2บ้านโน้นมีงานบุญบั้งไฟบ้านเป็นคำอะไรบ้านเป็นคำนามโน้นเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะแต่ครูอยากทราบว่าระยะใกล้หรือระยะไกล
1: ระยะไกล
0: ไกลนะครับโน้นอะไรไกลอีกโน้นโน้นก็ไกลถ้าใกล้ๆคำว่านี่นี้นั่นนั้นต่อมาในส่วนของคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะคือคำขยายนามที่ไม่ระบุระยะใกล้ไกลอันนี้ไม่ระบุและไม่ระบุแน่ชัดไม่เฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นของอื่นๆมีคนจองแล้วทั้ง

0: นั้นตัวสีแดงก็คือคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะส่วนคำว่าของเนี่ยก็คือคำนามส่วนคำว่าของก็คือคำนามนะครับอื่นๆนักเรียนคิดว่าเป็นการชี้เฉพาะแบบใดไม่ใช่อย่าลืมนะอย่าสับสนคำว่าอื่นๆก็คือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะครับสรุปได้ว่าคำว่าอื่นๆก็คือคำที่เราไม่ได้ชี้เฉพาะว่าเป็นของสิ่งใดต่อมาคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะบ้านไหนถูกโจรขึ้นก็ให้ไปแจ้งความบ้านก็คือคำนามแล้วคำว่าไหนอ่ะชี้เฉพาะไหมไม่ชี้เพราะฉะนั้นคำว่าไหนก็คือคำบอกกำหนดที่ไม่ชี้เฉพาะสรุปได้ว่าคำว่าไหนไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันวันนี้เราเรียนทั้งหมด2ชนิดใหญ่ๆก็คือ1คำที่เกี่ยวกับจำนวนและ2คำบอกกำหนดคำที่เกี่ยวกับจำนวนมี4ชนิดได้แก่1คำบอกจำนวน2คำบอกลำดับ3คำหน้าจำนวนและ4
1: คำ
0: หลังจำนวนปรบมือให้ตนเองและต่อมาคำบอกกำหนดคำบอกกำหนดมีกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิด1
1: คำ
0: บอกกำหนดชี้เฉพาะ2
1: คำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะ
0: ถูกต้องปรบมือให้ตนเองอีกครั้งเก่งมากเดี๋ยวเรามาดูสรุปเนื้อหาอย่างที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้สรุปกันเมื่อสักครู่นะครับถ้าเป็นคำที่เกี่ยวกับจำนวนก็จะมี4ประเภทดังนี้คำบอกจำนวนคำบอกลำดับคำหน้าจำนวนแล้วก็คำหลังจำนวนและในส่วนของคำบอกกำหนดก็จะมี2ประเภท2ชนิดก็คือคำบอกกำหนดชี้เฉพาะแล้วก็คำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะนะครับและสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็คำบอกกำหนดไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาฝึกทำใบงานพร้อมกันนะครับซึ่งใบงานของนักเรียนเนี่ยจะให้นักเรียนแต่งประโยคโดยมีคำทั้ง2ชนิดแล้วก็ขีดเส้นใต้พร้อมระบุชนิดของคำที่ขีดเส้นใต้ให้ถูกต้องด้วยสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบงานที่9ให้กับนักเรียนสังเกตการทำงานของนักเรียนและเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนมาให้ทั้งหมด2รูปแบบรูปแบบแรกจะเป็นเกี่ยวกับคำบอกจำนวนรูปแบบที่2ก็จะเป็นคำบอกกำหนดซึ่งครูโอจะให้นักเรียนแต่งประโยคเองนะชั่วโมงนี้ฝึกแต่งประโยคเองซึ่งก็สามารถดูแนวทางหรือตัวอย่างจากใบความรู้ก็ได้นะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งหลังตรงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งไก่ลืมหรือยังแมวถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกิจกรรมแล้วก็สรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับขออาสาสมัครกลุ่มละ1คนนะครับมาตอบคำถามหน้าชั้นเรียนตัวแทนมาเลยครับคนแรกยกตัวอย่างการแต่งประโยคของตนเองแล้วก็บอกว่าคำนั้นเป็นคำชนิดใดนะครับปลายทางต้นทางฟังพร้อมกันนะครับเริ่มครับ
1: ต้นไม้นูนมีนกเกาะอยู่เยอะคำว่านูนคือคำบอกกำหนดชี้เฉพาะค่ะ
0: ต้นไม้นูนมีนกเกาะอยู่เยอะคำว่านูนเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปคนที่สองฉัตรมงคล
2: นวนิยายนี้เป็นของใครคำว่านี้เป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะครับ
0: นวนิยายนี้เป็นของใครคำว่านี้เป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะใช่ไหมฉัตรมงคลปรบมือให้เพื่อนถูกต้องครับคนต่อไปครับ
3: แม่จะซื้อเสื้ออีกหนึ่งตัวคำว่าอีกเป็นคำนำเป็นคำหน้าจำนวน
0: แม่จะซื้อเสื้ออีกหนึ่งตัวคำว่าอีกเป็นคำหน้าจำนวนถูกไหมครับถูกต้องประมือให้เพื่อนคนต่อไปครับ
4: แม่ฉันให้เงิน20มาพอดีเป็นคำหลังจำนวน
0: แม่ฉันให้เงิน20บาทพอดีใช่ไหมให้มาพอดีคำว่าพอดีเป็นคำหลังจำนวนถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปคนสุดท้าย
5: ฉันวิ่งได้ที่2คำว่าที่2เป็นคำบอกลำดับครับ
0: ฉันวิ่งได้ที่2คำว่าที่2เป็นคำบอกลำดับไหมบอกถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนเชิญกลับไปนั่งที่ได้ครับสำหรับตัวอย่างประโยคของครูโอก็มีดังนี้นะครับปลายทางก็สามารถบันทึกคำตอบเพิ่มเติมได้ถ้าเป็นชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนครูโอก็ยกตัวอย่างได้ดังนี้เราจะซื้อหนังสือ2เล่มเลข2ก็จะเป็นคำบอกจำนวนเขาต้องการซื้อผ้า3หลาเศษคำว่าเศษก็จะเป็นคำหลังจำนวน13ทหารเสือออกรบด้วยกันตาย7รอด6เลข13ก็จะเป็นคำบอกจำนวนนะครับสังเกตตัวสีแดงนะสมฤทัยมีลูกตั้ง4คนคำว่าตั้งก็คือคำหน้าจำนวนเพราะ4เป็นจำนวนต่อมาฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้ายคำว่าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคำบอกลำดับว่าจะรักเป็นคนสุดท้ายนะครับต่อมาในส่วนของชนิดของคำบอกกำหนดปลายทางดูพร้อมกันนะครับประโยคแรกนิยายนี่ใครเป็นคนแต่งนิยายหรือนวนิยายก็ได้นะครับคำว่านี่ก็คือเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะเสื้อนั่นยังไม่ได้ซักก็คำว่านั่นก็จะเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะรถคันอื่นเข้าอู่หมดคำว่าอื่นก็จะเป็นคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะเจาะจง

0: ต่อมาต้นไม้นู้นมีกาอยู่เยอะคำว่านู้นก็จะเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะนะครับและประโยคสุดท้ายส่วนนี้มีพันไม้นานาชนิดคำว่านานาก็คือไม่ชี้เฉพาะนักเรียนปลายทางก็สามารถดูคำตอบนะครับเป็นแนวทางในการแต่งประโยคของตนเองได้ในส่วนคำถามสรุปบทเรียนวันนี้เดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านคำถามพร้อมกันเลยนะครับ3 4นักเรียนต้นทางและปลายทางคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับการที่เราบอกกำหนดชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะการที่เราบอกจำนวนบอกลำดับเนี่ยจะทำให้มีความหมายอย่างไรความหมายก็จะทำไมขึ้น
1: ช
0: ั
1: ดเจนมากข
0: ึ้นย้อนไปที่บทสนทนาบทบาทสมมติตอนต้นชั่วโมงถ้าลูกค้าไม่ระบุว่าต้องการกล้วยจำนวนกี่หวีว่าต้องการแตงโมจำนวนกี่ลูกไม่กำหนดว่าจะเอาลูกนั้นลูกนี้แม่ค้าจะจัดเตรียมได้ถูกไหมไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดก็จะมีความสำคัญดังนี้ก็คือทำให้การสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟังมีความชัดเจนและเข้าใจกันมากขึ้นก็คือเข้าใจตรงกันแบบนี้นะครับต่อไปก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้เรื่องนี้ไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะแล้วก็บทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิตส่วนจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามชมกันนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องการอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิตใบงานเรื่องการอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิตและบทอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องพลวิชัยคาวีนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องคำเกี่ยวกับจำนวนแล้วก็คำบอกกำหนดไปปรับใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการ

0: เรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยิน เคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
2: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
3: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
4: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
3: ก็ถ้าเป็นตัว

ตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้าน

0: ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็น
2: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอครับนักเรียนครับมาในวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องอะไรครับ
2: หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
1: ถูกต้องครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนจำแนกอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคได้แล้วก็วิเคราะห์หน้าที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ครับชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เรียนเรื่องสิทธิผู้บริโภคไป5ประการใช่ไหมครับมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคกันโดยครูมีสถานการณ์ให้พวกเรานะครับได้วิเคราะห์ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้เดิมก็คือสิทธิของผู้บริโภค5ประการครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับว่าจากสถานการณ์เนี่ยเขาได้ใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อใดครับบอสยังไงครับ

บอสนะครับได้เลือกอกไก่พร้อมทานโดยดูจากยี่ห้อที่มีโปรตีนมากที่สุดใช่ไหมครับเขาได้ใช้สิทธิผู้บริโภคในข้อใดมี3ตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1ก็คือ

สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือว่าบริการตัวเลือกที่2นะครับสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายที่3นะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับไหนนักเรียนลองปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่นึงแล้วก็บอกครูซิว่าบอสได้ใช้สิทธิผู้บริโภคตามข้อใดครับ

0: ตอบกันได้ไหมครับบอสได้ซื้ออกไก่พร้อมทานจากยี่ห้อที่มีโปรตีนมากที่สุดโดยอ่านจากข้อมูลโภชนาการที่อยู่ในฉลากแสดงว่าบอสใช้สิทธิของผู้บริโภคตามข้อใดครับ
1: ข้อ2
0: ถูกต้องครับข้อ2ก็คือสิทธิจะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการครับนี่นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมเรื่องสิทธิของผู้บริโภคครับซึ่งสิทธิของผู้บริโภคมีกี่ประการครับ5ประการจากประการที่1ใช่ไหมครับสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการก็คือจากสถานการณ์เมื่อสักครู่ที่บอสได้อ่านฉลากแล้วก็สิทธิข้อที่2คือสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการก็คือเวลาเราเข้าไปเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกสินค้าอย่างอิสระโดยปราศจากการบังคับขู่เข็นให้ซื้อสินค้าใช่ไหมครับต่อไปนะครับสิทธิข้อที่3ก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือว่าบริการสมมุติว่าไปซื้อสินค้าพวกเครื่องสำอางหรือว่ายาก็ต้องมีเครื่องหมายอะไรรับรองครับ
2: อย.
0: หรือว่าเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีเครื่องหมายมอกรับรองต่อไปสิทธิข้อที่4นะครับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับต่อมาประการสุดท้ายสำคัญเลยก็คือสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาแล้วก็ชดเชยความเสียหายต่อไปนะครับครูก็สอบถามนักเรียนว่านักเรียนเคยใช้สิทธิของผู้บริโภคในข้อใดบ้างพวกเราก็ได้ตอบมาแล้วใช่ไหมครับนี่นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมก็คือสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ข้อครับมาในวันนี้ครับเรามาดูเรื่องหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคกันครับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคืออะไรก็คือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับถ้าเราถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตหรือว่าจากผู้ค้าเราก็สามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคได้ซึ่งมีหน่วยงานอะไรบ้างเรามาดูกันวันนี้ครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็มีอยู่ประมาณ4หน่วยงานใหญ่ๆนะครับก็อย่างเช่นหน่วยงานแรกคุ้นเคยกันดีหน่วยงานอะไรครับหน่วยงานแรกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่ามีชื่อย่อว่าที่เราคุ้นปากกันดีคือคำว่าสคบนั่นเองต่อมานะครับหน่วยงานที่2ก็คือสำนักงานอะไรครับหน่วยงานที่2นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นี่นะครับหน่วยงานที่2ต่อไปหน่วยงานที่3ครับมีชื่อว่า
3: สำนักงานอาหารและยา
0: หน่วยงานที่3นะครับมีชื่อว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับต่อไปหน่วยงานสุดท้ายหน่วยงานที่4คือกรม
4: การค้าภายใน
0: หน่วยงานที่4นะครับก็คือกรมการค้าภายในนี่นะครับ4หน่วยงานใหญ่ๆที่มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคครูบอกแล้วว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคใช่ไหมครับที่เราไปซื้อสินค้าหรือว่าบริการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกเอารัดเอาเปรียบก็จะมีสิทธิผู้บริโภค5ประการที่คุ้มครองเราถ้าเราถูกเอารัดเอาเปรียบเราก็สามารถร้องเรียนได้4หน่วยงานใหญ่ๆดังนี้ซึ่งแต่ละหน่วยงานนะครับก็จะมีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานกันนะครับหน่วยงานแรกก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่ามีตัวย่อว่าสคบเรามาดูว่าสคบมีหน้าที่อำนาจหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูที่ตั้งก่อนสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคาร B ชั้น5ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนี่คือที่ตั้งของสคบสคบมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง อำนาจหน้าที่ข้อที่1 นะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจครับเราก็สามารถร้องเรียนไปยังสคบได้ตัวอย่างเช่นช่องทางการร้องเรียนนะครับอย่างเช่นการร้องเรียนทางไปรษณีย์ก็ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10300ครับหรือว่าเราสามารถโทรสายด่วนหาสคบได้เลยว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบก็คือสายด่วนอะไรครับ1166สามารถโทรได้ทันใจเลยสคบต่อมาหน้าที่ของสคบข้อที่2ก็คือติดตามแล้วก็สอดส่องพฤติกรรมของผู้ผลิตที่มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคครับเรามาดูกันว่าสคบได้ไปสอดส่องแล้วก็ตรวจสอบอะไรกันบ้างก็ที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆเลยมีการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าเครื่องสังฆทานไทยธรรมที่เราซื้อไปถวายพระปรากฏว่ายังไงมีปัญหายังไงครับ
1: ของหมดอาย
0: ุมีผู้ค้าบางรายเอาของหมดอายุแอบใส่เข้าไปใช่ไหมครับหรือว่าเอาของที่ไม่มีคุณภาพเมื่อเราซื้อไปถวายพระพระก็ได้ของที่หมดอายุหรือว่าไม่มีคุณภาพนี่นะครับก็มีผู้บริโภคนะครับได้ร้องเรียนบ่อยสคบก็เลยมีการสุ่มตรวจสังฆทานแล้วก็ไทยธรรมนั่นเองครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของใครนะสคบต่อไปนะครับเรามาดูหน้าที่ของสคบข้อที่3กันครับก็คือสนับสนุนหรือทำการศึกษาแล้วก็วิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปข้อที่4นะครับก็คือดำเนินการเผยแพร่วิชาการแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็การศึกษาแก่ผู้บริโภคครับอย่างเช่นสคบก็ทำโปสเตอร์เตือนภัยผู้บริโภคออกมาบ่อยๆก็อย่างเช่นอันตรายอย่าซื้อลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเพราะว่าก๊าซไฮโดรเจนนะครับมันจะมีคุณสมบัตินะครับ Wi-Fi แล้วก็อันตรายต่อผู้ที่ยังไงเล่นมันได้อย่างเช่นเด็กนะครับซื้อลูกโป่งที่มันลอยขึ้นแล้วก็ถ้าบรรจุก๊าซไฮโดรเจนนะครับก็จะอันตรายสคบก็ออกมาเตือนหรือว่าอันนี้นะครับก็เป็นโปสเตอร์ของสคบที่ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคก็อย่างเช่นสิ่งที่ควรทำก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือว่าบริการอันดับ1ต้องทำอย่างไรก่อนดูโฆษณาฉลากสินค้าให้เข้าใจสงสัยให้สอบถามครับต่อไปขั้นตอนที่2เปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อก่อนตัดสินใจซื้อแล้วก็3นะครับตั้งคำถามกับโฆษณาเสมอเพราะมักจะบอกแต่ข้อดีครับแล้วก็ข้อที่4ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคุณภาพสินค้าจากผู้ที่เคยใช้สินค้าครับแล้วก็ประการสุดท้ายประการข้อที่5เก็บหลักฐานต่างๆร้องเรียนหากมีปัญหานี่นะครับก็เป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสคบที่ออกมาให้ความรู้แก่ผู้บริโภคครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเช่นเดียวกันก็คือสมมุติว่าถ้าเราอยากมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคหรือว่าเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเราก็สามารถไปหาความรู้ได้จากเว็บไซต์ของสคบครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับข้อต่างๆด้านต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอย่างเช่นทำความรู้จัก11สินค้าอันตรายที่สคบมีคำสั่งห้ามขาย

หรือว่าการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงแล้วก็ตลาดแบบขายตรงเพราะว่าปัจจุบันนะครับมีพวกสินค้าขายตรงเนี่ยออกมาเยอะมากไม่ให้พวกเราตกเป็นเหยื่อของพวกสินค้าขายตรงนะครับสคบ.ก็ออกมาเตือนหรือว่าการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากก็ไปหาความรู้ได้จากเว็บไซต์ของสคบ.ครับต่อไปเรามาดูสำนักงานที่2ก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่ามีชื่อย่อว่าอะไรครับนักเรียนอย.อ่ะเราจะมาดูกันว่าอย.ทำหน้าที่อะไรบ้างอำนาจหน้าที่ของอย.นะครับอันดับ1ก็คือดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องสำอางพวกยาต่างๆหน้าที่นี้นะครับอย.จะมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายต่อไปหน้าที่ที่2ของอย.ก็คือเฝ้าระวังกำกับแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ดูว่าเครื่องสำอางนี้ยานี้มีคุณภาพหรือเปล่าก็มีหน้าที่เฝ้ากำกับแล้วก็ดูแลครับต่อไปหน้าที่ของอย.ข้อที่3ก็คือศึกษาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลครับต่อไปนะครับหน้าที่ของอย.ข้อที่4ก็คือส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้และก็ศักยภาพในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและก็คุ้มค่าครับต่อไปนี่นะครับก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ของอย.ต่อไปนะครับอำนาจหน้าที่ของอย.ข้อที่5ก็คือควบคุมการโฆษณาสินค้าไม่ให้โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงครับเพราะว่าปัจจุบันนะคะเครื่องสำอางของไทยก็จะมีโฆษณาที่เกินจริงเยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นบอกว่าขาวภายใน7วันใช่ไหมครับหรือว่าลดสิวลดแบคทีเรียอะไรต่างๆอย.ก็ทำหน้าที่ในการควบคุมการโฆษณาไม่ให้มีการโอ้อวดเกินจริงอันนี้ก็อย่างเช่นอย.ห้ามใช้คำโฆษณาเกินจริงอาหารเสริมหรือว่าเครื่องสำอางดังนี้ครับมันก็จะมีคำตัวอย่างคำที่อย.บอกว่าห้ามใช้โฆษณาเครื่องสำอางก็อย่างเช่นคำว่าหายขาดวิเศษเด็ดขาดพิชิตโรคร้ายทันใจหมดกังวลศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งมาตลอดไม่มีผลข้างเคียงคำพวกนี้นะครับก็อย.ห้ามใช้โฆษณาพวกเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าพวกขาวไวขาวชัวขาวแน่ขาวทันทีไม่มีผลข้างเคียงกระตุ้นพวกนี้นะครับก็คำที่อย.ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสำอางครับนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนพวกคู่มือประชาชนฉบับผู้บริโภคสาระน่ารู้ให้คำปรึกษาออนไลน์ได้ด้วยต่อไปนะครับหน่วยงานที่3ก็คือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับเมื่อสักครู่เราเรียนไป2หน่วยงานแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสคบ.หน่วยงานอย.อันนี้หน่วยงานที่3สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับนี่นะครับก็คือตัวย่อของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมย่อว่าสมอครับเรามาดูหน้าที่กันหน้าที่ของสมอก็1กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยให้เครื่องหมายมอกแก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มักจะมีเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายมอกปลั๊กไฟแล้วก็อันนี้หลอดไฟต่อไปเครื่องหมายฉลากเขียวก็ให้การรับรองฉลากเขียวในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมครับอันนี้นะครับสมอก็เป็นผู้ให้ถ้าเราผลิตสินค้าชนิดไหนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดก็จะได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวจากสมอตัวอย่างนี้คือประกาศลบคำผิดแสดงว่ากระบวนการผลิตการใช้และก็กระบวนการทิ้งทำลายของปากกาลบคำผิดยี่ห้อนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่ายี่ห้ออื่นๆก็จะได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวหรือว่าอันนี้นะครับก็เป็นผงซักฟอกของยี่ห้อ 3M ก็แสดงว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ายี่ห้ออื่นก็ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวครับต่อไปนะครับหน่วยงานสุดท้ายที่เราจะเรียนกันก็คือหน่วยงานที่มีชื่อว่าอะไรครับกรมการค้าภายในกรมการค้าภายในนะครับกรมการค้าภายในก็มีหน้าตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยครับตัว D ตัว I แล้วก็ตัว T แล้วก็มีแผนที่ประเทศไทยอยู่ตรงกลางของตัว I กรมการค้าภายในทำหน้าที่อะไรบ้าง 1. ส่งเสริมอะไรส่งเสริมการค้าอย่างเป็นธรรมตลาดการค้าต้องส่งเสริมอย่างเป็นธรรมต่อมา 2. ควบคุมราคาคุณภาพสินค้าช่างตวงวัดด้วยความเที่ยงธรรมครับนักเรียนจำไว้เลยช่างตวงวัดด้วยความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นพวกกิโลถ้าไม่เป็นธรรมเราไปโดนแม่ค้าโกงตาช่างเราสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีชื่อว่ากรมการค้าภายในครับนี่นะครับก็จบไปแล้วหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานแรกมีชื่อว่าสคบหน่วยงานที่2สำนักงานอาหารและยาหรือว่าอย.หน่วยงานที่3สมอใช่ไหมครับแล้วก็หน่วยงานล่าสุดหน่วยงานที่4ก็คือกรมการค้าภายในเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีเกมชื่อว่าเกมถ่ายดูซิครูจะนักเรียนดูภาพกรณีตัวอย่างดังกล่าวแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าภาพสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดที่ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูแลครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนักเรียนพร้อมไหมครับมีอยู่ประมาณ5ภาพให้ดูภาพแล้วก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดเดี๋ยวครูจะมาเฉลยทีละภาพทีละภาพให้พวกเราได้วิเคราะห์กันภาพข่าวภาพแรกคือนักเรียนครับอ่านพร้อมกันครับสังฆทานขยะทำบุญหรือสร้างบาปไร้ประโยชน์เสื่อมคุณภาพยัดไส้เพียบไม่ได้คุณภาพแบบนี้หน่วยงานใดต้องเข้าไปดูแลปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่ง

ภาพนี้นะครับก็เป็นการของผู้บริโภคนะครับร้องเรียนว่าสังฆทานนะครับไม่มีคุณภาพหน่วยงานใดจะต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดูแลครับหน่วยงานที่ต้องเข้ามาดูแลเกี่ยวกับสังฆทานนะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยข้อนี้ต่อไปนะครับเรามาดูภาพข่าวที่2กันก็เกี่ยวกับการจับยาลดความอ้วนค่ามากกว่า5ล้านบาทเกี่ยวกับเครื่องสำอางยาอาหารเสริมหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลแล้วก็เข้าไปตรวจสอบอาจจะเป็นยาที่อันตรายก็ได้ไม่ได้คุณภาพให้พวกเราได้วิเคราะห์กันสักครู่หนึ่งปรึกษากับเพื่อนๆ

ข้อนี้นะครับก็เป็นการจับยาลดน้ำหนักใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือว่าใส่สารที่เป็นอันตรายข้อนี้ต้องเป็นหน่วยงานใดครับที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลข้อนี้นะครับต้องตอบว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับเพราะว่าหน่วยงานนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับพวกยาอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางใช่ไหมครับต่อไปภาพที่3ครับโกงลูกละ1กิโลโกงตาช่างแน่เลยข้อนี้หน่วยงานใดครับที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลเกี่ยวกับการค้าให้เป็นธรรมแล้วก็การช่างตวงวัดต้องไม่มีการโกง

0: ข้อนี้นะครับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการช่างตวงวัดแล้วก็การค้าอย่างเป็นธรรมต้องตอบว่าอะไรครับ
1: กรมการค้าภายใน
0: ถูกต้องครับต้องตอบว่ากรมการค้าภายในครับที่ต้องเข้าไปตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับการช่างตวงวัดให้เป็นธรรมต่อไปครับถ้าลายแหล่งผลิตจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมข้อนี้ก็ไม่ยากเครื่องสำอางปลอมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องสำอางยาอาหารเสริมข้อนี้ต้องตอบว่าหน่วยงานใด

0: ข้อนี้ทำกันได้ไหมครับจากภาพข่าวเกี่ยวกับการทลายแหล่งเครื่องสำอางปลอมนะครับก็สำนักงานหรือว่าหน่วยงานที่ดูหน้าที่เกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางพวกยาอาหารเสริมก็คือต้องตอบว่า
1: สำน
0: ักงานถูกต้องครับต้องตอบว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับเก่งมากๆเลยต่อไปครับภาพข่าวสุดท้ายภาพข่าวที่5กวาดล้างจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าหน่วยงานใด

ข้อนี้ตอบมันได้ไหมครับข้อสุดท้ายแล้วการกวาดล้างจับกลุ่มผู้ลักลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้าข้อนี้ตอบว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับนี่นะครับก็เป็นแบบทดสอบให้พวกเราดูสถานการณ์ภาพข่าวแล้วก็ให้วิเคราะห์ว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดที่ต้องเข้าไปกำกับและก็ดูแลพวกเราก็ตอบถูกหมดทั้ง5ข้อเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยต่อไปนะครับก็เป็นขั้นปฏิบัติของพวกเรานะครับครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้นักเรียนเลือกอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมาอธิบายให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางอธิบายคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็แจกใบงานให้นักเรียนด้วยแล้วก็ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็เป็นใบงานที่8เรื่องหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคครับครูจะให้นักเรียนลงมือทำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงท้ายครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับเสร็จเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับเฉลยนะครับเรามาดูสถานการณ์ข้อที่1กันครับสอบถามว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่กรณีได้รับร้องเรียนเรื่องจำนวนสินค้าในกระเช้าแล้วก็ราคาไม่ตรงกับฉลากสินค้าครับข้อนี้นะครับจากสถานการณ์เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านใดก็คือการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของผู้ผลิตและก็ออกติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ผลิตที่มีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนั่นเองครับข้อนี้ตอบกันได้ไหมครับน่าจะได้ใช่ไหมครับรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคแล้วก็ออกติดตามสอดส่องกำกับดูแลครับต่อไปนะครับสถานการณ์ข้อที่2ตำรวจบก.บคบ.นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อย.นำกำลังเข้าตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาแล้วก็เครื่องสำอางปลอมนำเข้าจากจีนที่โกดังย่านปทุมวันยึดของกลางมูลค่ากว่า10ล้านบาทก็เป็นหน้าที่ของอย.ในด้านใดก็คือดำเนินการจับกุมตามกฎหมายว่าด้วยอาหารกฎหมายว่าด้วยยาแล้วก็กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางครับอันนี้คือหน้าที่ของอย.ต่อไปนะครับสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ที่3กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าตราช่างลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคได้ย้ำกับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้เครื่องช่างในการค้าขายจะต้องใช้เครื่องช่างที่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากกรมครับก็เป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายในในด้านใดก็คือส่งเสริมการค้าอย่างเป็นธรรมแล้วก็จัดระเบียบการค้ากำกับตรวจสอบการช่างตัว

0: องวัดให้มีความเที่ยงธรรมครับนี่นะครับก็เป็นการเฉลยทั้ง3สถานการณ์ตอบถูกกันหมดไหมครับไม่ยากเลยนะครับต่อไปนะครับก็ขั้นสรุปแล้วนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีกี่สำนักงานใหญ่ๆครับ4หน่วยงานใหญ่ๆไม่ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคแล้วก็ตรวจสอบดูแลสินค้าให้มีคุณภาพต่อไปอย.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็กำกับดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกยาอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางต่อไปนะครับหน่วยงานที่3ก็คือสมอ.สมอ.นะครับก็ย่อมาจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับก็ให้การรับรองฉลากอะไรครับมอ.ก.แล้วก็ฉลากเขียวให้แก่สินค้าครับแล้วก็สุดท้ายกรมการค้าภายในก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบการชั่งตวงวัดให้มีความเที่ยงธรรมครับนี่นะครับก็คือหน่วยงานของการคุ้มครองผู้บริโภคครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพบกันในเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับเราจะมาดูกันว่าผู้ใช้แรงงานคืออะไรแล้วก็มีสิทธิอะไรบ้างจะคล้ายกับสิทธิผู้บริโภคหรือไม่เรามาดูกันครับในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.thรู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณห

0: 34ถึง37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกําลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร
1: ์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อย

0: นจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
1: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
2: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
1: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
0: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
3: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
0: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
3: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
1: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
3: เออสิรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
0: หูโหเจ๋ง
1: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
3: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
0: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
3: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
0: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
1: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
0: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
4: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
4: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: กันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
5: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
5: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
11: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นี่ขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
14: เ
13: จ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ

0: าลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารุ
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
3: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
4: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
5: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะ
6: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
0: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
6: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
6: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: ก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
4: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
6: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
6: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
2: อยากรู้เจ้าครับ
6: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังหูกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
4: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
4: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เอง
6: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
3: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
6: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกัน กายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
3: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
6: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
3: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
6: ๋อท่านนามารูปไง
5: นามารูป
0: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
7: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

ฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ฟ้องได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมแล้วผมก็อยู่กับพี่ยงครับสวัสดีครับพี่ยง
1: ครับผมสวัสดีครับคุณนี้ครับ
0: วันนี้เราจะพาผู้ชมเราไปดูที่ไหนดีครับองค์กรตัวอย่างองค์กรคุณธรรม
1: วันนี้อยากจะพาพวกเราไปชมกลุ่มเหล็กสหวิทยาซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบซึ่งศูนย์คุณธรรมได้ชักชวนเข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยู่ในอำเภอบางสะพาน
0: ที่ประจวบนี่เอง
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเราอยากจะให้องค์กรของประเทศไทยที่มีลักษณะแบบนี้อยากได้ดูได้ชมได้เห็นแบบอย่างที่ภาคเอกชนได้เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมที่อยู่รอบๆโรงงานครับ
0: น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการและเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าของ SSI หรือสหวิทยาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างไปติดตามชมเลยครับ

0: และวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากพี่พดุงศักดิ์ครับจากบริษัทสหวิทยาสตรีลอินดัสทรีนะฮะหรือ SSI
1: ครับผม
0: บริษัทตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ครับก็บริษัทเราจริงๆต้องแบ็คกราวด์ให้อาจารย์ฟังนิดนะครับว่าเราเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นลิดร้อนชนิดม้วนถ้าจะนับกันจริงๆเนี่ยเราถือเป็นรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคุณภาพที่ดีนะครับเราอาจจะเห็นเหล็กทั่วๆไปแต่ของเราเนี่ยมันซ่อนอยู่อย่างเช่นเป็นแชสซีรถหรือแม้แต่เป็นถังก๊าซนะครับซึ่งต้องการเหล็กที่มีคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นความปลอดภัยจะมาเป็นอันดับแรกๆดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำอย่างยิ่งยวดเลยก็คือเรื่องนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ
0: เอาเป็นว่าเราเนี่ยต้องใช้เหล็กจากที่นี่แน่นอน
1: ครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ต้องใช้เหล็กของเราอยู่บ้าง
0: ไม่ใช่เฉพาะเราเป็นแค่ผู้ประกอบการทำสินค้าหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเหล็ก
1: ครับ
0: แต่ยังมีหลายๆโครงการที่ได้ทำเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อพนักงานตัวเราเองด้วย
1: ครับ
0: พอจะแชร์ได้ไหมครับว่ามีโครงการอะไรบ้าง
1: ครับก็จริงๆถ้าก่อนจะลงไปในรายละเอียดเนี่ยผมอยากให้ข้อมูลนิดนึงว่าจริงๆการที่เราจะดูบริษัทไหนเนี่ยให้ดูที่ตัววิสัยทัศน
0: ์ครับ
1: นะครับวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยก็คือการเป็นบริษัทเหล็กนวัตกรรมนะครับที่มีความเชื่อมั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2คำเนี่ยจะเป็นคำสำคัญที่เรายึดมั่นมาตลอดและเราก็มีพันธกิจที่สำคัญนะครับก็คือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและก็บริการของเหล็กนะครับที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษกับลูกค้าและก็ผู้บริโภคด้วยที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นสร้างคุณค่าร่วมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแตะคำว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมันหลายคนมันหลายเรื่องนะครับเพราะนั้นเราก็จะไล่ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นนะครับลูกค้าคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจองค์กรกำกับดูแลพนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของชุมชนเลยไปถึงในระดับสังคมว่าสิ่งที่เราดำเนินการเนี่ยได้ทำอะไรได้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้พูดถึงนี้ด้วย
0: การที่เราคำนึงถึงสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดหรือว่ากลุ่มที่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับทุกกระบวนการ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเพราะยุคนี้เนี่ยเราจะไปละเลยเอามองแค่ตัวเราเองได้ผลประโยชน์คงไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะมาพูดคุยให้ลึกลงไปอีกว่าให้ทุกคนเนี่ยวินวินกันหมดที่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันจะต้องมีโครงการดีๆแน่นอน
1: แต่ละอันเนี่ยเรามี4เรื่องที่สำคัญขององค์กรที่เป็นตัวกำกับเราเลยนะครับก็คือเรื่องของงานเรื่องของงบเรื่องระบบเรื่องของคนซึ่งอันนี้มันได้ถูกกำหนดให้เป็นแผนงานของแต่ละส่วนงานที่จะไปดำเนินการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ทุกคนดูแลอยู่หลายๆบริษัทเนี่ยก็คงดำเนินการเช่นนี้แต่สิ่งที่เรามองลึกลงไปมากกว่านั้นเนี่ยคือเราอยากให้เกิดจากกระบวนการภายในเพราะนั้นกระบวนการในการทำ CSR ของเราเนี่ยมันพัฒนามาจากข้างในนะครับและก่อนที่จะออกไปสู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุดก็คือเนื้อนาบุญของตัวเองนะครับทำตัวเองให้ดีก่อนว่าเป็นยังไงคำว่าทำตัวเองให้ดีนั่นหมายความว่าพนักงานของเราต้องได้รับการดูแลที่ดีนะครับมีกิจกรรมโครงการต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมพนักงานการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมให้กับพนักงานนะครับแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนที่สองเองเนี่ยก็คือกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจของเราทั้งหมดที่อยู่ในโปรเซสนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมฟ้าอากาศเนี่ยในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของการจัดการผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าในระดับนี้แล้วเนี่ยประเทศชาติมันไปไกลแล้วเรื่องเทคโนโลยีเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำอยู่ได้ต้องบอกว่าได้ดีกว่าข้อกฎหมายกำหนดด้วยซ้ำเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมและชุมชนไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะทำอะไรตอบแทนให้กับชุมชนและสังคมได้บ้าง
0: นี่จะเป็นช่วงนี้เนี่ยมีโครงการอะไรที่น่าสนใจจริงๆครับที่เอามาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับก็มีอยู่หนึ่งโครงการจริงๆแล้วเราทำแล้วเรายังไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นโครงการซึ่งน่ารักมาก
0: ครับ
1: ก็เป็นมีต้นกำเนิดมาจากผู้บริหารของเราอยากทำโครงการจิตอาสาฟังว่าจิตอาสาเนี่ยดูจะเป็นโครงการปกติใช่ไหมครับแต่ที่เราเนี่ยทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าเราได้สร้างข้อตกลงร่วมในการทำจิตอาสา ที่โรงงานบางสะพานเราเนี่ยพนักงานของเรา 70% เป็นคนพื้นที
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราต้องการพัฒนาในพื้นที่ 70% นั้นควรจะมีส่วนร่วมเราก็สร้างเงื่อนไขว่าหากเราต้องทำกิจกรรมจิตอาสาต้องเป็นโครงการที่เสนอมาโดยพนักงานร่วมกับชุมชนแล้วเขียนโครงการส่งมาที่เราเรามีคณะกรรมการจิตอาสาในการพิจารณาแล้วก็ปักหมุดในแผนที่เลยนะครับว่าเอ๊ะเราทำโครงการอะไรบ้างสาธารณสุขสังคมโรงเรียนศาสนาอะไรก็ว่าไปนะครับ เราตั้งใจทำโครงการ250ความดี SSI จิต SSI อาสานะครับตั้งแต่ปีที่เราครบ25ปีมาตอนนี้เราดำเนินการได้ประมาณ230กว่าโครงการซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยถามว่างบประมาณเยอะไหมครับน้อยมากน้อยบางโครงการไม่มีด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราต้องการคือการมีส่วนร่วมของพนักงานชุมชนนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าเราเนี่ยมอบทุนให้บางส่วนมอบของเหลือใช้ที่อยู่ในโรงงานเราบางส่วนนะครับในขณะที่ชุมชนมอบแรงงานเอาข้าวปลามาช่วยเหลือเราทุกครั้งแต่ละปีเนี่ยชั่วโมงงานที่เราทำร่วมกันเป็นการสละเวลาของทั้งชุมชนและเราเนี่ยปีละ 25,000 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับ
0: 20,000 ไม่น้อย 20,000 กว่า
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ถ้าเกิดเป็นเอามาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

0: ธุรกิจมูลค่ามหาศาล
1: มูลค่ามหาศาลที่สำคัญก็คือว่าพนักงานพวกนี้สามารถบันทึกกิจกรรมและเอาไปอยู่ใน objective sheet ของตัวเองได้บริษัทก็จะมีคะแนนให้ส่วนนี้ในการประเมินผลงานตอนนี้เราทำได้230กว่าโครงการแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่แบบมันน่ารักมากครับผม
0: ต่อไปอยากให้องค์กรอื่นนะครับเอาไปดูเป็นตัวอย่างเราอยากจะยกระดับจิตใจพนักงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยโปรแกรมแบบนี้คุณจะอยู่ในการประเมินผลและการวัดผลประจำปีบ้างนะครับก็จะได้ไม่ได้มีวิธีแค่การทำงานอย่างเดียวแต่ทำความดีเพื่อชุมชนแล้วก็ชุมชนก็จะตอบกลับมาในรูปแบบอื่นๆที่สนับสนุนองค์กรเราด้วย
1: สิ่งที่ทางสวิยาทำเนี่ยเราทำในหลายๆมิตินะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเราพูดถึง3ห่วงนะครับสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพราะว่าถ้า3เรื่องนี้มันไปเนี่ยความยั่งยืนมันเกิดตามมาจริงๆเราดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่อำเภอบางสะพานซึ่งเป็นแบบเพื่อนบ้านที่ดีของเรามากว่าน่าจะ27ปีแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราดำเนินการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนมาเนี่ยมันก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปทฤษฎีต่างๆแล้วมันก็เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันตอบโจทย์หรือความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่นะครับมันมีเรื่องของปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะครับหนี้สินซึ่งก็คนไทยทราบดีอยู่หมวกกันน็อกไปถึงบ้านไปเอาดอกไปเอาต้นมีบ้างไม่มีบ้างนะครับเพราะนั้นเราคิดว่าเรื่องปัญหาปากท้องในระดับชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนั่นคือที่มาของโครงการพัฒนาสถาบันทางการเงินในระดับชุมชนซึ่งต่อมาเราก็พัฒนามาเรียกว่าเป็นธนาคารชุมชนนะครับก็คือเราก็พยายามจะสร้างอย่าเรียกว่าสร้างเงื่อนไขเลยสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนกับเราในการที่จะทำธนาคารชุมชนขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นแหล่งเงินแหล่งทุนที่สำคัญสำหรับชุมชนในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าภายใต้เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมหมายความว่าทุกคนต้องใส่เงินใส่แรงเราก็ต้องใส่แรงใส่ความเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปหน่วยงานผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทำตั้งแต่ศูนย์จนถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: เรามีธนาคารชุมชนทั้งหมด19แห่งนะครับแล้วก็มีกองทุนเนี่ยมากกว่า33ล้านบาท
0: ธนาคารชุมชนบทบาทต่างกับธนาคารปกติยังไง
1: ก็คือการเข้าถึงได้โดยง่ายการรับฝากเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าดอกผลที่ได้เกิดจากตรงนั้นเนี่ยเงื่อนไขมันก็คือว่าต้องเอาไปเพื่อการพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ถ้าต้องการเงินกู้ตอนนี้เอาอะไรไปเป็นสิ่งค้ำประกัน
0: ถ้าเป็นแบงค์ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบงค์ทั่วไปนะครับถ้าเราจะไปกู้เงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องมีสินทรัพย์บางอย่างไปค้ำกับแบงค
1: ์ครับ
0: เช่นที่ดิน
1: ครับ
0: อะไรก็แล้วแต่ลดเลิศก็ว่ากันไป
1: ครับแต่ที่นี่ใช้ความดีเป็นตัวค้ำประกันเพราะก็จะมีสมุดบันทึกความดีในการที่ไปบอกว่าอ๋อเอ้ยข้าพเจ้าได้ทำความดี1 2 3 4 5ซึ่งเป็นที่การรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนคนที่ดำเนินการกิจกรรม
0: ผมต้องมีสมุดบันทึกความดีและบันทึกความดีมาก่อน
1: ใช่ครับ
0: ถึงจะไปขอค้ำกู้เงินได้
1: ใช่เป็นส่วนหนึ่งในการค้ำกู้คือการไปขอกู้เงินเนี่ยมันทำได้หลายมิติแต่การทำความดีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถเอาไปค้ำได้เพราะฉะนั้นธนาคารชุมชนเรามันจะมีหลายมิติแต่ละปีเรามีการกิจกรรมแล้วก็ประกาศให้เพื่อนๆรู้ว่าอ๋อธนาคารของข้าพเจ้าดีอย่างไรประสบความสำเร็จอย่างไรเพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้คนอื่นดำเนินการต่อ
0: นั่นหมายความว่าเป้าหมายของธนาคารชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงิน
1: ใช่ครับและเป็นโอกาสในการพัฒนาของตัวเองด้วย
0: ให้กับชุมชนนั่นเอง
1: ครับ
0: ผลลัพธ์ที่เราเห็นจริงๆที่เป็นเชิงรูปธรรมมันมีอะไรบ้างครับ
1: เอาภาพที่เห็นภายนอกเมื่อก่อนเวลาเราเดินเข้าชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นชุมชนที่หน้าตาเฉยๆนิ่งๆแต่ตอนนี้ที่เดินเข้าไปใหม่มันคือเรื่องของความสมัครสมานสามัคคี
0: ครับ
1: มันเกิดรอยยิ้มขึ้นมันเกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา
0: พอเรื่องเงินในระดับชุมชนเนี่ยเริ่มมีความคล่องตัว
1: ครับ
0: แก้ไขได้มากขึ้นความสามัคคีก็บังเกิด
1: ตามมาครับผม
0: การจะทำอะไรก็ง่ายมาก
1: ครับผม
0: ในบทบาทของการเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมีผลเป็นอย่างมากในการผลักดันโครงการขนาดเล็กอยากให้คนอื่นที่ดูที่ได้ฟังเราสองคนคุยกันเนี่ยพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าคุณจะต้องเริ่มยังไงดี
1: ครับจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในการพัฒนาเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างที่เรียนด็อกเตอร์ไปตั้งแต่ต้นนะครับเราทำเรื่องสังคมและก็สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย
0: มันต้องไปสามอย่าง
1: มันต้องไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายด้านสังคมเนี่ยเราทำเรื่องการพัฒนาเยาวชน

0: และการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญหลักๆเพราะเราคิดว่าน้องๆที่นั่นเติบโตต้องมีคุณภาพนะครับน้องๆที่นั่นเวลาเติบโตมาต้องเก่งทัดเทียมกับเด็กๆในเมืองใหญ่เพราะนั้นเวลาเราใส่กิจกรรมเข้าไปเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันก่อนว่าตรงตามความต้องการไหมยกตัวอย่างผมที่บริษัทเราเนี่ยเราได้ไปนำแนวคิดมาจากอเมริกาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งกองทุนสาวิยาพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานเพราะนั้น อย่าได้หวังว่าโรงเรียนที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะโรงเรียนที่อยู่อันดับต้นๆจะได้ทุนนี้นะเพราะว่าความแปลกของมันก็คือคุณต้องแข่งขันกับตัวเองเราเปิดโอกาสให้โรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยไปพัฒนาแผนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองได้ภายใน3ปีแต่ให้บอกจุดอ่อนของตัวเองมาและอยากพัฒนาในตรงไหนนะครับเพราะนั้นถ้าคุณส่งมาปีหนึ่งเนี่ยเราให้ประมาณ 2-3 โรงเรียนที่จะได้จาก20กว่าโรงเรียนเพราะฉะนั้นพอได้ปุ๊บเขาก็จะได้เงินหรือทุนในการพัฒนา3ปีความประหลาดใจก็คือว่าปีแรกที่เราทำเนี่ยมีโรงเรียนหนึ่งอยู่ในอันดับ134จาก136ของเขตการศึกษาและพอจบระยะเวลาการดำเนินโครงการโรงเรียนนี้มาอยู่อันดับที่16ซึ่งน่าตกใจมาก
1: จำไกลมากเลยนะ
0: ใช่ทุกคนตบมือให้หมดแต่ปรากฏว่าเรารู้สึกว่านี่เราได้ทำเพื่อพี่น้องชาวบางสะพานจริงๆอันนี้ตัวอย่างทางด้านสังคมนะครับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่เรียนด็อกเตอร์ก็คือว่ากระบวนการภายในเราจัดการเสร็จสรรพดินน้ำลมฟ้าอากาศเราทำได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราส่งเสริมข้างนอกนะครับอะไรมาเราเนี่ยแนวคิดใหม่ๆของโลกอย่างปัจจุบันเนี่ยเรื่องซีคูลาร์อีโคโนมีมาเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเราเอามาใช้เราอยากให้เกิดขยะในชุมชนเราในบ้านเราในประเทศเราในโลกเราน้อยที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่เราทำคือส่งเสริมเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าเราพยายามทำให้ครบแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดที่อาจารย์ถามแต่แรกก็คือว่าเราเกิดจากการมีส่วนร่ว
1: ม
0: ของทุกๆคนที่เข้ามาในดำเนินกิจกรรมกับเราแล้วก็มีการดำเนินโครงการร่วมกันให้เขาวาดภาพอนาคตของเขาให้เขามองย้อนไปว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรปัจจุบันตัวเขาเป็นอย่างไรและถ้าอีก5ปีข้างหน้าต้องการไปพัฒนาเป็นแบบนั้นเราควรจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็จึงเกิดเป็นแผนร่วมกัน
1: อยู่ดีๆเวลาเราไปช่วยอะไรใครเนี่ยไม่ใช่คิดว่าอยากจะช่วยอย่างเดียว
0: ครับ
1: เราต้องดูว่าเขาต้องการในสิ่งที่เราจะช่วยไหมและสิ่งที่เขาอยากได้ตรงกับที่เขาต้องการวันนี้จากปัญหาของเขาวันนี้หรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะยังถามอีกว่าในอนาคตอีก5ปีหรือในอนาคตไกลๆข้างหน้าเนี่ยอยากให้เป็นยังไงเพราะที่นี่สาวิยาพร้อมที่จะผลักดันแล้วก็สนับสนุนไปด้วยกันในระบบของ3มิตินั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: เงินก็ต้องไปสังคมก็ต้องได้สิ่งแวดล้อมก็ต้องดี
0: ใช่ครับ
1: ผมเชื่อแล้วครับว่าองค์กรแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าตัวเองมีนวัตกรรมอย่างเดียวยังเอานวัตกรรมแล้วก็แนวคิดมาผลักดันสังคมให้มันเกิดเป็นองค์กรคุณธรรมไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเองทั้งหมดเป็นกลุ่มก้อนที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยน่าสนใจจริงๆแล้วผมเชื่อว่าโครงการดีๆไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะฮะสมมติว่ามีคนเขาดูเราแล้วเขาสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปหาที่ไหนได้บ้างคร
0: ับยินดีเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราค่อนข้างจะบันทึกข้อมูลไว้พอสมควรนะครับหรืออยากจะไปเยี่ยมเยียนเราบ้านเราที่โรงงานบางสะพานเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่บริษัทได้เลยนะครับหรือแม้แต่ที่เว็บไซต์ของบริษัทเราก็ได้นะครับ
1: ครับดูแล้วดูให้ลึกนะครับไปถามให้ละเอียดพี่ประดุงศักดิ์ยินพี่ประดุงศักดิ์แล้วก็ทีมงานเนี่ยยินดีเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับโอ้โหผมเห็นเลยครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาจะขับเคลื่อนอะไรเนี่ยพอเต็มใจทำมันแผ่ไปได้เยอะไปเต็มไปหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: ได้มีการพูดถึงชุมชนรอบ
2: ๆคือองค์กรคุณธรรมต้นแบบเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์หนึ่งซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติก็คือว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ดีแค่ตัวเองอย่างเดียวต้องไปชวนให้คนอื่นทำความดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาคิดในมิติด้านความดีนี่ก็คือต้องไปทำให้หมู่บ้านชุมชนองค์กรที่อยู่รอบๆเขาเนี่ยส่งเสริมความดีด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราอยากจะให้ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยไปขยายผลความดีด้วยขีดความสามารถของตัวเอง
1: ผมชอบประโยคที่พี่ยงพูดมากเลยอยากให้ชักชวนคนอื่นทำความดีบนขีดความสามารถของตนเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วเป็นภาคธุรกิจแล้วนึกอยากจะลุกขึ้นมาทำความดีบนขีดจำกัดความสามารถของตัวเองติดต่อมาที่ศูนย์ได้นะครับจะไปขอดูงานที่ SSI หรืออยากจะรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเราจะเริ่มต้นการตรวจประเมินว่าความสามารถของเราเนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนจะช่วยเหลือชุมชนได้ระดับไหนมาที่ศูนย์ได้ครับศูนย์ได้ทำมีคำตอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับผมกับพี่ยงต้องขอลาไปก่อนติดตามตอนต่อไปเราจะพาไปที่ไหนไปคุยกับองค์กรไหนจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังติดตามรายการไขหลักองค์กรคุณธรรมกันได้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
2: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
1: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
3: อยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
4: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
1: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างไปเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
2: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
1: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาเถอะไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
3: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
1: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด

0: ราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
1: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงประเภทตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งกันเน
0: า
1: ะ
0: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงประเภทเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
2: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
0: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
1: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกัน200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
2: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
1: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
2: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
1: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณทุนขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
1: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของชนนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลชัยไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนเรื่องหลักสูตรโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนไปในห้องน้องๆหนูๆนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ในนี้นะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับเชิญครับ
1: เรียนเรื่องการโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไปครับ
0: ครับเราเรียนโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไปเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตให้มันง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองนึกดูอีกทีนะครับว่าทุกวันนี้เรียนโค้ดดิ้งไปเพื่ออะไรนะครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้อาจารย์สอนเรื่องนะครับเซนเซอร์หนึ่งชนิดมีใครจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเซนเซอร์อะไรไปครับ
2: เซนเซอร
0: ์
2: แสง
0: เซนเซอร์แสงเซนเซอร์แสงนะครับมีใครตอบได้ไหมครับว่าเซนเซอร์แสงทำงานยังไงครับ
1: เมื่อมีแสงเข้ามาตัวเซนเซอร์ก็ส่งค่าที่มากนะครับถ้ามีความมืดแสงก็จะส่งค่าที
0: ่แสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยถ้ามีแสงเข้ามานะครับเซนเซอร์จะอ่านค่าได้สูงถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แสงน้อยค่าที่อ่านได้ก็จะต่ำเราเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับ
2: ไฟติดถนน
0: ไฟติดยังไงเอ่ยครับหลักการทำงานยังไงครับ
2: ถ้าตอนใจเย็นแล้วไฟก็จะตื้นสว่าง
0: ก็คือช่วงที่เย็นๆใช่ไหมเวลาที่แบบมืดลงเนาะค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดได้ก็จะต่ำเราก็เอาหลักการตรงนี้ไปสั่งเปิดหลอดไฟถูกไหมครับโอเคอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับเราจะเรียนเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดแล้วรับรองเลยว่าสนุกไม่แพ้กันครับเราสามารถดูใบงานที่2นะครับควบคู่กันไปนะครับชื่อใบงานที่2คือเรื่องการแจ้งเตือนผู้บุกรุกนะครับวันนี้อุปกรณ์นะครับอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้บนโต๊ะนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนพวกเรารู้จักกับเซ็นเซอร์อีก1ชนิดและเป็นเซ็นเซอร์ที่สำคัญเราจะพบได้เยอะมากในชีวิตประจำวันนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองสำหรับใบงานที่2นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับเราจะเรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับอันที่2นะครับมีหลอดไฟนะครับตัวต้านทานนะสายไฟนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการเชื่อมต่อตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมีลำโพงบัสเซอร์นะครับนะใช้ลำโพงบัสเซอร์นะครับและสุดท้ายนะครับคือเราจะใช้บอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ด IoT ซึ่งเป็นบอร์ดที่เชื่อมต่อนะแต่วันนี้อาจารย์จะอธิบายหลักการทำงานของตัวเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดเราเรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับก่อนที่จะไปอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ทำงานยังไงนะครับมีใครเห็นไหมครับรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
3: ทางคาว
0: นักเรียนทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับมีใครเห็นเป็นค้างคาวไหมครับคงไม่มีใครเห็นเป็นรูปอื่นนะครับค้างคาวทำอะไรอยู่ครับ
3: บ
0: ินเนาะนะครับมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นรูปค้างคาว
4: ว่าราคาใช้ขึ้นสนิทในการต่อหายใจ

0: มีคนตอบมาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองจินตนาการดูนะครับทำไมต้องเป็นรูปค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆในห้องตอบว่าอะไรครับใช้อะไรเอ่ย
1: ใช้คลื่นโซนิกเซนเซอร์
0: ใช้คลื่นโซนิกเอ๊ะคลื่นโซนิกเป็นคลื่นยังไงเอ่ยเป็นคลื่นเสียงถูกไหมครับเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ยังไงครับคิดว่าสูงหรือว่าต่ำครับ
1: คิดว่าสูง
0: สูงนะครับลองนึกนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเวลาเขาบินเนาะค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการหาระยะทางได้เก่งมากค้างคาวปกติอาศัยอยู่ในไหนครับ
1: ในถ
0: ้ำนะครับนะแต่ถ้าค้างคาวอยู่ในบ้านนี่ต้องระวังนะครับค้างคาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคนะครับเราคงไม่อยากนะจะป่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าค้างคาวปกติเขาอาศัยอยู่ในถ้ำลองเดาสิครับว่าค้างคาวชอบหากินในเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
1: กลางคืน
0: ทำไมต้องเป็นกลางคืนครับ
2: เพราะว่ามันมืดมันอยู่ในถ้ำ
0: มันมืดมันอยู่ใน
1: เพราะมันเงียบสงบ
0: เงียบสงบมีคำตอบอื่นไหมครับนักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับถ้าบินกลางวันเป็นไงครับเป็นจุดสนใจไหมเป็นจุดสนใจและอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเขาเลยไปบินกลางคืนโอเคกลับมาที่ทำไมต้องเป็นค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถที่จะส่งเสียงที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงแบบอัลตราโซนิกคือคลื่นเสียงความถี่สูงมากหลักการทำงานของค้างคาวนะครับเปรียบเทียบได้กับตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์ปกติค้างคาวเวลาเขาจะบินนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารหาอะไรหรือแม้แต่จะบินกลับถ้ำสิ่งที่ค้างคาวทำคือยังไงครับค้างคาวส่งคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับส่งไปที่วัตถุหรืออาจจะเป็นถ้ำที่เขาอยู่ส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บเวลาคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุที่เป็นของแข็งเกิดอะไรขึ้นครับลองเดาสิครับ
1: สะท
0: ้
1: อนกล
0: ับสะท้อนกลับใช่ไหมอย่างเช่นสมมติอาจารย์ปรบมือตรงนี้นะครับอาจารย์ปรบมือไปที่เสียงไปที่ผนังห้องเสียงก็จะสะท้อนกลับมาถูกไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนหลักการเดียวกันอันนี้ค้างคาวก็เลยใช้ค้างคาวก็เลยใช้วิธีการส่งคลื่นความถี่ที่สูงมากนะครับเป็นคลื่นเสียงไปกระทบกับถ้ำแล้วคลื่นก็สะท้อนกลับมาที่หัวของค้างคาวลองเดาสิครับว่าค้างคาววัดระยะทางจากอะไรครับ
1: เวลา
0: เวลาอะไรครับ
1: ส่งกลับมาส่งออกไปครับแล้วก็รับกลับมาน
0: ักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะหาระยะทางยังไงได้บ้างนะครับมีเพื่อนในห้องนะครับใบมาแล้วว่าใช้เสียงนี่แหละนะส่งออกไปแล้วก็คอยจับเวลาที่เสียงเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาที่หูตัวเองถูกไหมครับแล้วก็วัดลองเดาซิว่าถ้าสมมติระยะทางใกล้นะครับกับระยะทางที่ไกลอันไหนจะใช้เวลาในการเดินทางนานกว่ากันครับ
1: ระยะทางที่ไกล
0: ระยะทางที่ไกลถูกไหมครับเพราะว่าเสียงเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยมีความเร็วนะครับที่เป็นความเร็วคงที่อยู่ถูกไหมถ้าเราเรียนในวิชาฟิสิกส์เราจะพบว่าคลื่นเสียงนะครับเสียงเดินทางด้วยความเร็วที่คงที่นะครับส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเกิดการสะท้อนกลับมานะครับยังตัวส่งเราก็วัดระยะเวลาที่เสียงเดินทางเพราะฉะนั้นหลักการนี้ครับเราเลยเอามาประยุกต์เป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยหลักการทำงานของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าตัวส่งคลื่นเสียงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าทรานสมิเตอร์นะครับกับตัวรับคลื่นเสียงเราใช้คำว่ารีซิเวอร์หลักการทำงานก็คือตัวส่งจะส่งคลื่นเสียงที่เป็นความถี่สูงแบบอัลตราโซนิกคือสูงมากส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเสียงสะท้อนกลับมาที่ตัวรับและเราจะมีตัวที่คอยคำนวณว่าระยะเวลาที่ส่งไปเนี่ยจนมาถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาระยะเวลาตรงนั้นแปลงกลับไปเป็นระยะทางลองดูภาพนี้ครับหลักการทำงานของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ก็คือนะครับภาพสีแดงนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับที่ส่งออกจากตัวเซนเซอร์ผ่านตัวที่เรียกว่าทรานสมิเตอร์เนาะหรือตัวส่งนะครับพอเสียงไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนะครับเสียงก็จะสะท้อนกลับนะครับเป็นคลื่นสีเขียวกลับมาที่เซนเซอร์ผ่านทางตัวรับนะครับหรือเราเรียกว่ารีซีเวอร์จากนั้นเราก็วัดระยะเวลาว่าเสียงเนี่ยเดินทางไปเท่าไหร่

0: นะครับน้องๆทางไกลลองนึกดูนะครับว่าหลักการเดียวกันนะครับเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างมีใครเดาได้ไหมครับว่าหลักการทำงานอย่างนี้เซ็นเซอร์แบบนี้เราพบเจอที่ไหนเยอะครับ
1: อย่างรถยนต์ถอยหลังจ
0: ับรถยนต์เป็นไงครับ
1: จะตีตีถ้ามีวัตถุ
0: เวลาเซ็นเซอร์ใช่ไหมเวลาถอยรถเนาะนะครับถ้าถอยเข้าไประยะหนึ่งถอยไปใกล้วัตถุเป็นไงครับเสียงเป็นไงครับดังถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นยิ่งใกล้เท่าไหร่เสียงก็จะดังมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในรถสมัยใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเราก็ใช้หลักการทำงานของเซ็นเซอร์พวกนี้ในการวัดระยะทางนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะเอาอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์มาประยุกต์ใช้งานครับในใบงานที่2เราเขียนเอาไว้ว่าเราจะใช้แจ้งเตือนผู้บุกรุกหมายความว่าเราจะมีเซ็นเซอร์อยู่อันหนึ่งนะครับนะเซ็นเซอร์เนี่ยจะใช้วัดระยะทางถ้ามีวัตถุเป้าหมายนะครับเข้ามาใกล้เซ็นเซอร์ก็จะวัดค่าได้แต่เราจะใช้หลักการทำงานอย่างนี้ครับถ้ามีวัตถุเข้ามาใกล้ในระยะที่เราคิดว่าเป็นอันตรายเราจะให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหลอดไฟ LED นะครับให้สว่างขึ้นมาในใบงานเราจะเขียนว่าเราใช้ตัวบัตเซอร์นะครับหรือเป็นลำโพงที่ส่งเสียงได้เราก็สามารถใช้ตัวบัตเซอร์ได้เหมือนกันนะครับหลักการทำงานง่ายมากนะเรามีเซ็นเซอร์นะเรามีวัตถุเป้าหมายนะครับวัตถุเป้าหมายเข้ามาใกล้ใกล้เกินระยะปลอดภัยหรือระยะที่คิดว่าเป็นอันตรายก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนนะครับของการทำงานวันนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับอันดับแรกสุดเราจะต่อวงจรอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าเซนเซอร์เนาะที่ระยะต่างๆแล้วจดบันทึกลงในตารางสาเหตุที่เราต้องทำเพราะว่าเราจะได้เทียบก่อนว่าระยะที่ค่าเซนเซอร์อ่านได้เนี่ยกับระยะจริงเนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งนะครับเซ็นเซอร์อาจจะอ่านค่าไม่ตรงสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราก็ต้องเทียบก่อนว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านกับระยะจริงที่วัดได้มีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราจะเอาค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับมาทดสอบนะครับและสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟ LED นะครับส่วนถ้าใครจะใช้ลำโพงบัตเซอร์เราก็จะใช้บัตเซอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะครับลองทำนะครับเราจะต่อนะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับบอร์ด IoT และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกสุดนะครับหยิบบอร์ดไมโครบิตนะครับมานะพร้อมกับบอร์ด IoT นะครับนะบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ต่อนะครับก็อาจารย์สอนต่อไปแล้วนะครับในอาทิตย์ก่อนนะครับก็สามารถดูได้นะครับโดยที่ปกติการเชื่อมต่อบอร์ดนะครับให้เราดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขนะครับ0 1 2 3 V แล้วก็ G นะครับต้องตรงกันนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเราจะใช้บอร์ดนี้นะครับพร้อมกับตัว USB นะครับสาย USB นะครับสาย USB นะครับเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับโดยการเชื่อมต่อนะครับสาย USB นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับนะส่วนใครนะครับที่พึ่งนะครับจะเชื่อมต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องมีการลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะครับส่วนใครที่ลงเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอันดับที่1 นะครับเราจะเช็คความเรียบร้อยของบอร์ดก่อนนะครับทีนี้นะครับในตัวนะครับใบงานเราจะใช้แพลตฟอร์ม AI Tigen นะครับเราสามารถเปิดนะครับตัว AI Tigen นะครับหน้านะครับ AI Tigen นะ .in.th นะครับใครที่เคยเข้าไปแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen รอได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับสามารถนะจะล็อกอินนะครับเข้ามาได้นะครับเปิดหน้า AI Tigen เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับเปิดหน้า AI Tigen นะครับแล้วไปเลือกที่การประมวลผลข้อมูลนะครับอันดับแรกสุดนะครับเราจะเช็คก่อนว่าตัวไมโครบิตเนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา

ครับอาจารย์จะหยิบไมโครบิดนะครับพร้อมกับสาย USB นะครับเชื่อมต่อไปกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับพอเราเสียบบอร์ดไมโครบิดเรียบร้อยนะครับนะตัวนะครับไฟนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลงเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแบบไวๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการลงเฟิร์มแวร์นะครับทวนอีกครั้งนะครับในไมโครบิดนะครับให้เราเลือกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าไมโครบิด IoT Kit นะครับและเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะครับมาที่ Get Start นะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราจะได้ไฟล์นะครับที่ชื่อว่าไมโครบิดนะครับให้เรานำไฟล์นี้นะครับไปนะครับลงนะครับในตัวไมโครบิดได้นะครับด้วยการนะครับคัดลอกนะครับคลิกขวานะครับ Copy แล้วให้นะครับเอามาวางนะครับในตัว Drive ที่ชื่อว่าไมโครบิดนะครับนะครับแล้วก็สามารถกดวางได้เลยนะครับนะครับนี่คือการลงเฟิร์มแวร์นะครับหลักการง่ายๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วจากสัปดาห์ก่อนนะครับก็สามารถนำบอร์ดใช้งานได้นะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับตัวไมโครบิดนะครับจะมีการนะครับรีสตาร์ตตัวเองนะครับบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิดของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำการเช็คนะครับว่าบอร์ดไมโครบิดที่เราได้ลงเฟิร์มแวร์เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับด้วยการนะครับมาคลิกที่ไมโครบิดนะครับ IoT Kit นะไปที่นะครับ Get Start และกดคำว่า Connect นะครับกดได้เลยนะครับพอเรากดคำว่า Connect นะครับให้เราหานะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับที่เขียนว่า MBET นะครับ Embed Serial Port นะครับแล้วเราก็กด Connect ได้เลยนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเหมือนเสียงเปิดฝาขวดนะครับโอ้นั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิดพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนจากคำว่า Connect เป็น Disconnect นะครับตอนนี้เราใช้งานได้แล้วนะครับโอเคกลับมาที่นะครับตัวเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้งานนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับวันนี้เราจะใช้งานนะครับตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกนะครับเซ็นเซอร์อาทิตย์ก่อนนะครับอาจารย์สอนไปนะครับเราใช้ตัวที่เรียกว่านะครับไลท์เซ็นเซอร์หรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับอันนี้อาจารย์ให้ดูหน้าตาอีกครั้งนะครับหลักการทำงานนะครับมีเพื่อนๆอธิบายไปแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงตกกระทบตัวเซ็นเซอร์นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะสูงนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะน้อยนะครับนะเราก็เลยเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ของการเปิดปิดหลอดไฟนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์แสงนะครับแต่วันนี้ใช้พระเอกของเราครับก็คือตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับซึ่งลักษณะนะครับจะเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเนาะทุกคนเห็นนะครับอัลตราโซนิกที่อยู่ตรงหน้านะครับหยิบขึ้นมาดูได้นะครับอัลตราโซนิกนะครับหลักการทำงานนะครับจะมีอยู่นะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับลำโพงนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับวางใกล้เคียงกันคู่กันเลยนะครับตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งครับเราเรียกว่าทรานสมิเตอร์นะครับคือส่งคลื่นเสียงนะครับส่วนอีกตัวเราเรียกว่ารีซีเวอร์นะครับก็คือรับคลื่นเสียงหลักการทำงานก็คือเราส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บนะครับตัวรับคลื่นเสียงก็จะรับแล้วก็คำนวณว่าระยะเวลาของคลื่นเสียงที่ส่งไปนะครับจนกระทั่งถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวพระเอกตัวนี้นะครับก็คืออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับในการใช้งานหยิบอัลตราโซนิกเซนเซอร์ขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวสายไฟนะครับวันนี้เราจะใช้สายไฟที่เป็นลักษณะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับนะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับเราจะเสียบนะครับสายไฟนะครับให้ตรงกับนะครับช่องของตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราพลิกข้างหลังเราจะเห็นคำว่า S V แล้วก็ G นะครับ S V แล้วก็ G นะครับ S ย่อมาจาก signal นะครับก็คือสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครบิดนะครับ V ย่อมาจากนะครับ voltage นะครับหรือว่า supply voltage นะครับก็คือตัว power supply ของเราหรือว่าไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ G ก็คือตัว ground นะครับทีนี้เพื่อให้ความง่ายนะครับเราจะใช้ตัว S นะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับสายไฟสีเหลืองนะครับ
we สีแดง

0: และ G คือสีดำนะครับเราหยิบสายไฟนะครับเสียบได้เลยนะครับให้ S นะครับเป็นสีเหลืองนะครับ V เป็นสีแดงและ G เป็นสีดำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเราวางเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะต้องต่อเซ็นเซอร์นะครับถ้าใครจำได้นะครับวิธีการใช้งานเซ็นเซอร์เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะต้องเอาอีกด้านหนึ่งของเซ็นเซอร์ไปทำอะไรครับเสียบลงบนบอร์ดถูกไหมครับเรายังไม่แน่ใจว่าใช้ช่องไหนนะครับให้มาที่นะครับ AI Tigen นะครับแล้วเลือกที่ Microbit IoT Kit ครับต่อไปนะครับให้ไปที่เซ็นเซอร์ครับพอมาที่เซ็นเซอร์นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับของการเพิ่มเซ็นเซอร์ใหม่เราจะกดคำว่า Add Device ครับพอ add device เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราเลือกเซ็นเซอร์ไลท์นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับวันนี้เราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับเราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางนะครับก็คืออัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับพอเราคลิกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่ามีใครตอบได้ไหมครับว่าเราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ1ครับมีอะไรครับ2นะครับ9นะครับ
1: 13
0: ครับผม
1: 14
0: ครับ
1: 15
0: ครับ
1: 16คร
0: ับ โอเคครับ16นะครับก็ช่องที่ใช้ได้คือช่องที่ขึ้นเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่องไหนใช้ไม่ได้จะขึ้นเป็นสีอะไรครับ
2: ส
0: ี
2: เทา
0: สีเทานะครับโอเคงั้นเพื่อความง่ายนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ช่องที่1เนาะนะครับถ้าใครอยากจะใช้ช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจำไว้อย่างเดียวนะครับถ้าใช้ช่องไหนต้องต่อให้ตรงช่องนั้นนะครับเราจะใช้ช่องที่1นะครับเราก็กด add ได้เลยนะครับอาจารย์กด add ไปแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้ช่องที่1เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบนะครับสายอีกด้านนึงนะครับมาเชื่อมต่อช่องที่1นะครับของ Microbit นะครับตอนนี้อาจารย์มี3สีนะครับสีเหลืองแดงและสีดำนะครับเหลืองคือ S นะครับแดงคือ V และดำคือ G นะครับให้เอามาเชื่อมที่ช่องที่1นะครับของบอร์ด Microbit นะครับให้สีตรงกันนะครับโอเคนะอาจารย์เสียบลงนะครับปึ๊บนะครับหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วนะพอเสียบเสร็จแล้วหน้าตาจะได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ของเรานะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับด้านหลังถูกต้องนะครับเช็คก่อนจะใช้งานนะครับสีตรงนะครับ S นะครับคือสีเหลืองแดง V G คือสีดำนะครับอีกด้านหนึ่งก็ตรงกันนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับมาที่หน้า AI Tigen ครับให้เรานะครับเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าโซน่าเนาะหยิบลงมาวางได้เลยครับนะครับหยิบลงมาวางได้เลยพอหยิบลงมาวางแล้วนะครับลองเช็คดูก่อนครับว่าเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะครับทำงานไหมนะครับของเด็กๆเป็นไงบ้างครับขึ้นไหมเอ่ยขึ้นนะครับของใครที่ไม่ขึ้นนะครับหรือเป็นแบบของอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับลองให้ทำหนึ่งอย่างนะครับเราลองDisconnect ไปก่อนนะครับแล้วก็ Connect ใหม่นะครับของใครที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะกลับมาได้นะครับของใครที่วัดแล้วไม่ขึ้นนะครับลองกด Disconnect แล้วกด Connect ใหม่นะครับโอเคตอนนี้เป็นไงครับค่าขึ้นไหมครับ
1: ข
0: ึ้
1: นคร
0: ับ ขึ้นเนาะนะครับขึ้นนะโอเคทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็เราจะต้องทำหนึ่งอย่างคือเช็คก่อนครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยวัดมาของจริงนะครับเทียบกับที่เซ็นเซอร์นะครับอ่านได้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็มีตารางนะครับง่ายๆนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนะครับก็คือให้ทุกคนครับทดสอบนะครับวันนี้อาจารย์มีไม้บรรทัดนะครับที่เราจะใช้ทดสอบนะครับอาจารย์อยากจะให้ทุกคนนะครับทำแบบนี้ครับเราจะยังไม่ต่อวงจรอย่างอื่นนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับคือการทดสอบกันว่าเซ็นเซอร์เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาเช็คนะครับดูว่าเซ็นเซอร์นะครับที่เราอ่านได้นะครับกับของจริงเนี่ยนะต่างกันขนาดไหนเพราะว่า ทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำงานอะไรก็ตามนะครับเราต้องเช็คก่อนเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าเซ็นเซอร์อาจจะอ่านเป็นไงครับ
1: ผิด
0: พลาดเนาะโอเคอ่ะอาจารย์มีตัวอย่างนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับอ่านค่าเซ็นเซอร์นะครับก็เราจะดูอยู่3ช่วงเนาะช่วงแรกนะครับเราจะเอาเซ็นเซอร์วางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวัตถุนะครับเนี่ยอาจารย์ให้เป็นวัตถุแล้วกันนะครับเป็นวัตถุลักษณะแบบนี้นะครับวางนะครับที่ระยะต่างๆนะครับอาจารย์มี3ระยะนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลองสังเกตนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับระยะที่1นะครับ10ซมนะครับอันแรกสุดนะครับอันที่2 20ซมและอันสุดท้ายครับวางสักประมาณ30ซมนะครับแล้วลองดูนะครับว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ให้นะครับด้านที่เป็นนะครับเลข0ของไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงขอบนะครับของตัวเซ็นเซอร์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทุกคนทำตามนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับโอเคครับระยะที่1ครับทุกคนลองเอาวัตถุนะครับวางที่10ซมครับนะครับวางที่10ซมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหน้า AI ไทยเจนไปด้วยนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนะครับเซนติเมตรนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ของพวกเรานะครับอ่านได้กันไหมเอ่ยของใครนะครับที่ค้างนะครับหรือว่าไม่ทำงานนะครับอาจารย์บอกวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสามารถกด disconnect ก่อนนะครับแล้วก็กด connect อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับค่าก็จะกลับมาเป็นนะครับปกตินะครับโอเคอ่ะนักเรียนลองทำตามนะครับวางที่10ซมได้เท่าไหร่ครับ
1: 9.5
0: นะครับของอาจารย์ก็ได้ 9.5 นะครับลองดูนะครับอันนี้อาจารย์วางประมาณ10เซนนะครับดูจากไม้บรรทัดในภาพนะครับเนาะเราวางประมาณ10เซนค่าที่อ่านได้จากหน้าจอ AI Thaigen ครับประมาณ 9.5 นักเรียนในห้องได้ 9.5 เหมือนกันหรือเปล่าครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับโอเคครับระยะต่อไปครับทุกคนขยับไปที่20นะครับไปครับอาจารย์ขยับไปที่20นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราขยับไปที่20นะครับอาจารย์ขยับ20ทุกคนอ่านได้เท่าไหร่ครับตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันครับลองบอกของตัวเองได้ครับ
2: 18
0: บางคนได้18ได้เท่าไหร่กันครับ
1: 18.5
0: 18.5 นะครับของอาจารย์ได้ประมาณ19นะครับจริงๆอาจารย์แนะนำอยู่1อย่างนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะให้นะครับทั้งเซ็นเซอร์นะครับและวัตถุนะครับอยู่นิ่งนะครับถ้าจับอย่างเงี้ยบางทีอาจจะนะครับอาจจะหล่นได้นะครับอาจารย์จะลองวางให้นิ่งแบบนี้ลองวางให้นิ่งแบบนี้นะครับปึ๊บนี่อาจารย์อ่านได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองดูนะครับ 18.5 นะครับของพวกเราได้เท่าไหร่กันครับ18.5 เนาะโอเคลองอีกระยะครับทุกคนไปให้สุดครับ30ครับลองดูที่30ครับลองดูสิครับว่าเราจะตั้งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะปึ๊บนะครับที่30ซมนะครับประมาณนี้โอเคได้กันเท่าไหร่ครับ
1: 27คร
0: ับ
1: 26
0: 27อาจารย์ได้27นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูสิครับว่าของตัวเองได้เท่าไหร่นะครับพอเราได้ค่าแบบนี้แล้วอาจารย์ชวน1อย่างครับจดบันทึกลงในตารางครับวันนี้เรามีระยะ10ซมนะครับ10ซมเมื่อสักครู่อาจารย์อ่านได้ประมาณ 9.5 นะครับ20อาจารย์อ่านได้ประมาณ 18.5 และ30อ่านได้ประมาณ27นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าตัวเองอ่านได้เท่าไหร่นะครับนะและอย่าลืมนะครับบันทึกลงในตารางครับส่วนใครที่ยังทำได้นะครับอยากจะให้ลองที่40เซนติเมตรนะครับ40เซนติเมตรแต่ว่าอาจารย์ไปไม่ถึงละนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีอีก2อย่างที่อยากจะชวนทุกคนนะครับรวมถึงที่อยู่ทางบ้านนะครับทำนะครับลองดูครับระยะที่ใกล้ที่สุดที่เซ็นเซอร์ยังวัดได้ครับลองขยับวัตถุนะครับเข้าไปใกล้เซ็นเซอร์ให้มากที่สุดเลยครับเท่าที่เซ็นเซอร์จะวัดได้นะครับแล้วลองดูค่าครับอาจารย์จะลองทำตามนะครับพวกเราได้กันเท่าไหร่ครับ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: ตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟระเบิด
5: ลาวาไหลแล้ว
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมหากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถมอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: คนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชน

0: ที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
2: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
0: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดินรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพอเปิ่นให้อาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำ

เมื่อเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื่นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้องจ้า

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลง

0: มี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซ์ซิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่ามุงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวจุลบุษปะบริษัทศรีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอัปสรสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบุยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารี่พระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JHP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหนูอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปลำไห้เป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำรวจขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
4: ้เป็นวงโปงลางวงหนึ่งอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเรารำอยู่อะไรเงี้ย
1: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
4: ใช่
3: ครับ
1: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
3: เขาเรียกว่าเหลือยังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
1: นิดหน่อย
3: ใช่ครับ
1: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
4: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่

0: ได้สีใส
1: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วขุ่น
0: ใช่
1: แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
2: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม75 hour ก่อนครับ
1: ได้เลยฮะ
2: ก็บอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรเงี้ยจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นไงมันB3อะไรมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
2: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเค้าผอมกว่านี้แล้วก็
3: สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่เลย
0: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงๆขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
0: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
2: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกเออน้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะเหยียบหัวใจพี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก
1: ็มีไหมมีไหมมีไหม
2: โอ้ช่วยด้วยช่วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
2: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
0: ไม่ชอบมันเสียวมากอะ
2: ผมก็เล่นหมดเลยอะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอะ
0: อ๋อก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
0: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบ
0: ประวัติไม่ดี
2: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรเงี้ยคือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: นี
2: ่แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขาว่ามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมันไม่มีจริงอะไรเงี้ยเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
3: นี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านที่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีค่ะ
3: ค่ะ
1: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
4: ครับ
1: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
4: อะไรฮะผมเจ้าชู้ทำไมล่ะครับ
1: ทำไมสตัน
4: สตัน
1: สตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
4: ถูกต้องไงว่าบอจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
1: ้ครับ
4: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
4: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
1: ครับ
3: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาติอะค่ะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
5: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเง
3: ี้
5: ยค่ะใช่ค
3: ่
5: ะ
3: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram อย่างเงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างนี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่ต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
3: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
0: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราคือเราไม่ชอบเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
0: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
3: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
2: จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
1: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
2: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
1: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
3: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
0: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: างบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ

0: ปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน
1: แล้วแป้งเปลี่ยนเยอะไหม
2: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
3: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
3: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
2: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
3: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร
2: ่จับความร้อนนะคะ
3: Oh.
2: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้
1: เพราะว่าอ่านสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
3: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
3: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
2: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเนี่ยถ้า4ออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านเลยบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่าแบบมันเป็นขีดตรงไหนแล้วอ
1: ๋อมันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
2: ค่ะ
1: และการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
3: อาบน้ำลูกอะค
2: ่
3: ะ
2: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะยากเลยเหมือนกันนะคะ
1: ความสู้ล้วนๆเนาะ
2: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาอะค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
1: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลย แสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในหลายๆช่วงนี่เก่งมากนะ
4: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าทั้งคู่น่ะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
1: ่มันแม่ด้วย
4: มันบ่งบอกมาว่าเนาะเขาทำได้จริง
5: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกิน

0: ไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
1: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
2: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
3: แล้วตอนลูกแบบเบาะได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
2: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์สเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
3: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
4: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคเอ้าเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตาเนี้ยผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
5: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
4: เออ
5: แล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
4: ก็รอโค้ชเรียกอ่ะ
5: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
4: ฮะอะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
5: ทำไมถามคำตอบคำอ่ะ
4: อะไรอ่ะแป้ง
5: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
4: หูทวนลมอะไรนะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
5: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
4: ไม่เอานะแป้ง
5: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
4: ่
5: ะ
4: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อ่ะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งไปร้องเพลงอ่ะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
5: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ๊อบร้องเพลงอ่ะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
4: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
5: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ๊อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
4: แป้งพอเหอะ
5: ก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
4: แป้ง
5: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆนะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่คนแบบพี่อ่ะ
4: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: จากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับเราร้องไห้เราคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วมาโดนจี้
1: หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานนึงประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนก็ต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: ครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ไม่คิดอยู
1: ่ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดน
1: ี้หรือ
2: ว่า
1: ไงไปด้วย
2: ออกไปด้วย
1: แล้วคือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: เล็กเนียน
3: เนียนตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังอะไรครับ
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคนอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
2: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์นะด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถบ้านอ
2: ยู่ในชื่อเขาหมด
4: ชื่อเมียหมดผมเลิกผมอยู่กับใครอยู่ยังไง
2: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็ต้องเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงถ้าคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตอ่านเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่า มันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
4: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่อง

0: ความรับผิดชอบเกี่ยวของกับกีฬาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได
1: ้
0: ครับ
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
1: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีวะ
1: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
1: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
3: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
4: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับพอถึงช่วงเป็นโควิดวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วก็กลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
2: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะ
1: อ
2: ุ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
4: พี่เคยเห็นเกลือไหม
2: ทำไมฮะ
4: เข็มเหมือนเดิมต
2: ลอดเข็มเหมือนเดิม
5: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ยหึงอะไรในสาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู
3: ่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
5: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรเงี้ย
2: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
5: หรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไร
2: แล้วสรุปชอบไหม
5: ชอบค่ะ
2: ชอบ
5: ใช
2: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
5: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยค่ะ
2: ครับ
5: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกมันได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
3: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
5: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานรองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วการเป็นแม่บ้านของ

0: น้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
1: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
2: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
1: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อ้าวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดียวแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดียวเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
2: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 8ขวบแล้วค่ะ
2: 8ขวบแล้ว
0: น่ารักด้วยค่ะ
2: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
1: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราแบบเราทำได้ค่ะ
2: เคยเจอมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าเออต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
2: อ
1: ันนี้คือปัญหาที
3: ่แก้ไม่ได้
1: เลย
3: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเราสามคนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไปสามคนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้านะครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
2: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
3: ใช่ครับเราก็ต้อง
1: มองเห็นประมาณ 70% ได
3: ้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนมองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋
0: ออย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้อง
1: จับ
0: ต้องคลำจับ
3: คลำหาใช่ครับ
0: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
3: ใช่
1: ค
3: ่
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือที่ลูกเห็น 70%
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

0: เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: ออืมพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้งอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้ง
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้อง่ายๆสิ

0: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
1: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
0: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอ่ะ
1: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
0: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอ่ะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อ่ะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
1: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
0: เออชีวิตคนเราอะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
1: พี่เล็ก
0: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอะ
1: ขนาดนั้นพี่เล็กอย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอ่ะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: คุณเล็กนะจ๊ะ
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าคดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้ๆเล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณ
3: แข่งอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายอันเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่แค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้ว

0: ทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
2: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริง
3: ๆเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
1: ก็ความสุขเหรอคะ
3: ครับ
1: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทางเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทางคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอด
4: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคยเราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: อ๋อพลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดลเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่าง
1: เงี้ยแล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนเนี่ยสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโ
0: ห
1: น
0: ่
1: ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
0: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
4: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็ก

อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: แขกรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบทัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็จะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันนึงก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
0: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่หรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: จะทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกคน

0: ช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้ไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง
1: ไม่อะ

ับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมมาดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สภาวล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะ

0: เราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงวะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมพ่อแม่โก้ถึงสอบไม่ผ่านถึงข้อสอบโก้ทำได้หมดสอบร่างกายก็ว่าผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: คิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
5: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
7: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
5: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
6: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
5: เท่าไรก็ใส่ไปเถอะ
7: กำนันรอเดี๋ยวนะ
5: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าแล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ห้าหมื่นอ่ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้ไหมครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดหน้าเรียนแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเช่นด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังครูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลตัดคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้

การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการ

0: ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากคู่ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะนึกจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาพูดทอนว่าคำนิสัยของจ่าต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: นี้ก็จะเป็นสภาแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสภาที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้
3: เรื่อง
4: ย
3: าอี
4: แ
3: ซ่คือใน
4: ก๋อยหยอกฉันเรียกอ้อมเมีย
3: อ๋อ
4: บ้าอ้อมเม
1: ียข้าวก็บอกว่าเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอเนี่ยครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบัวดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
5: ทาอะไรมาคะ
6: ทางกันแดดค่ะ
5: อ๋อทางกันแดด
6: ป้องกันแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติดป้าแดด
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
5: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
7: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
8: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
8: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: ถือว่าน้อยอยู่คร
8: ับ ถือว่าน้อยฮะ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
8: แปลว่าอะไรใครร้อนอันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
1: ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง

0: เยอะไหมต้นนี้ครับ
1: เยอะครับ
0: แล้วสูงสูงอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
1: ต้องปีนเอา
2: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอะขึ้นได้เหรอคะลุง
1: ขึ้นได
3: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
4: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเหนือหามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายไปกิ่งแล้วก็เขย่า

0: คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมีสองแบบนะครับหนึ่งแบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกันหนึ่งเป็นผลไม้เวลาหิวน้ำหรือจะทำให้ชุ่มคอสองเป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี้
4: อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้องคร
4: ับแปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: กับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
0: ปกติเวลาเขาสั่งเขาสั่งทีละเท่าไหร่
5: ร้อยกระสอบก็มี
0: กระสอบละกี่กิโลคะ
5: ไม่เกิน30
0: โลเท่าไหร่
6: หมูมาปะเปื้อนกิโลยังไงถึงจะสั่ง
7: 8บาท
8: คิดว่าได้เตรียมกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี้
9: เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
8: อ๋อ
9: ค
8: ่
9: ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
10: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11อมก๋อยแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
11: พื้นที่เดิม
10: หมู่เพื่อนร่างเดิม
11: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
10: ิ
11: ม
10: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
2: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
10: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่สองฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม
12: ่แล้วแต่เดิมนี่มีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
10: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
2: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัทตี
2: ้นี่ไงชาลาเนี่ยกระโดดมือไม่พูดเนาะเดี๋ยวชาลามาเบรกเลยเบรกแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: แต่ถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่ที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้จะเรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตัวเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไงคะ
4: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอ่ะ
6: อาจจะไม่ถูกต้องนะมี 2-3 ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5 กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ถึงแม้ไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบ้านพ่อปู่ก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
7: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะคะ
10: ถ้าผมมีปอดยันนี่แบบทินหล่อเนี่ยเนาะมีบัวป่ะเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
7: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
1: เรือยาอีแซ่คือในก้อยหรอ
11: เดือก็กันเนี่ยเรือปูม้วนจุ๊บก็ใครเดือยอเขาผ่านดูเรือยาการเดือปัดโอ้บะอีซาบะโอ้ดิ
1: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่ขณะเกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
0: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ

0: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
1: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ชิคกี้พ
1: ายเอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะเอาไปต้มผักได้ไหม
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำหนามที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเกาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงนะคะเขาก็จะเรียกแบบเกาลัดดอยเกาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปปลายเดือนเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแค่กินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
6: จะเลย
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
7: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
8: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
8: เพราะไม่อยากให้แม่กิน
0: อร่อยอ่ะ
1: เชอ
0: ไ
9: ม่ถึงหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
9: อร่อยที่นี่เขาเรียก
1: วิ
9: ใช่
1: ไหม
3: วิให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
6: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะ อร่อยไหมคะ
10: คร
6: ับ มันรสเป็นยังไงคะ
10: วิสุ
6: รสชาติเป็นไงคะ
10: มันแล้วก็หอมด้วย
6: มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
10: มันจะอ่อนๆเหมือนเม็ดขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างอยู่ครับขอไปดูอร่อย
4: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็

0: ข้าไปดูแลกันทุกวัน
1: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะ
2: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะ
1: อ๋อแล้วเราก็ช่วยกันดูแลเหรอ
2: ใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้ผมไม่ซื้อค่ะสมัยของพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
0: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดีย์

0: าได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาให้เนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเตรียมที่ไว้ก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้เขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
1: เดินตามมาเลยให้มากันมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กว่าเฮียร์กี่ด้านเบลล์กี่ด้านตัวนี้ทอยเอทตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
3: ้มาดีใจอ่ะใจก็ดีใจแล้วครับจะกินด้วยจะกินเนี่ยถ้าอยู่แบบเช้าแบบนี้ก็จางรอดได้แล้วอยู่แบบทุกวันทุกวันแบบนี้อ่ะ
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลูกคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลูก
4: ฉีดแล้วเล่นลูกฉีดเท่า
1: ไหร่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างลูกไหนแล้วน้องฉีดใครกัน
5: กว
1: างช้อ
5: ฉีดลิ้นนี่กันนะ
6: กวางช้อนี่ฉีดที่นี่กัน
1: ตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเสียช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควางช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
7: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอ่ะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
7: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
7: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
8: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินแต่ข้างในใช่ไหม
7: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
9: จะกินพ่อกว่ามือขาดที่ลูกน่ะดูแลกับมือขาด
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะ
7: เรา
1: ไปตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนกันเมื่อก่อนอ่
7: ะเราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
7: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ทาครับทาอยู่
7: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อนี่เนี่ยข้อสาบแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
7: ช้างแบบนี้สนุกสนานเน
1: า
7: ะ
1: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนกับคลายเครียดกะ
7: อยู่กับช้างกับอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
1: ทองทั้งสอง
0: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี้แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสา
0: ระนะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายยูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: โอ้โห
1: ถ้าวันนี้พี่สามาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได
0: ้ไม่ไม่ไม่ชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้สองคนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช
2: ้
1: า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณนี
1: ้อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู
1: ่ก่อนแล้วมันเก้าอี้เกิ
2: ดได้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักการพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด
0: ไปเลย

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไป
1: เท่าไหร่อ๋อเราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: ตัวนี้มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแหละเป
1: ็
3: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
2: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
3: อันนี้คือ
2: หัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: ต้องตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะครับเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
3: ่
1: ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
3: ้
1: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะไปแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นิ่มอ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอ๋อนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: ดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงด้านกลาง
0: วงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยข
2: ี
1: ดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ให
2: ้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตรนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
1: กึ่ง
0: จริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
2: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ใหญ่แล้วนี่
1: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรง

0: เนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ท่อนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
1: โอ้โห
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: ที่บอกเอาโซ่แขวนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
1: แล้วก็คล้องตรงนี้เนี่ยสองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบ่ามันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับ
0: แ
1: ล้วก็สองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของ
0: เสา
1: อยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองเพราะนี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สาย
2: โอ้ยยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
3: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: สองคนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคนนี่แหละยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเลย
3: ใส่แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่มันเทข้างหน้า
3: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
3: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆหน่อย
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
3: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
3: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยน
1: ะคร ับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก
1: ็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหันเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกับการถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสอ่ะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลัง

0: ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก
1: ็ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2 ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็น100 ปีแล้วขึ้นมาก็ยังเสริมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเนี่ยแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: นี่จำแน่เลยเพราะอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: มันก็อาจจะ
1: ก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะ2 คนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาทีนี่แห้งแล้วก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: ่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม

0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
1: โอ้เล่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
2: ใช่ใช่เนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิด
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
2: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
2: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
1: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
1: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
2: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
2: ใช่

0: เอ้าเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นเล็กน้อยในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TVคดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่ง

0: ให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรืออิลิติเกชันพอร์ทัลของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยปืน

0: สาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
1: หน้าที่ของผู้ป่วย
0: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
1: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
0: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหมอันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮะแม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครคะวันนี
1: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
0: หลายเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนสินค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือผู้ร่วมในการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: ขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องไทยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
5: อ้าวในน้องกับไทยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องไทยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องกับไทยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่ไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
5: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU หรือเปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: โอ้นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
5: ถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเราคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่ของน้องไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
9: ่
7: ะ
9: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแหมแค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: ได้นะสิค่ะ
5: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: ปฏิญาณพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่องค่ะ
1: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
0: ครับกดตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้ครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปรายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต

0: ไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อกอยกข้อก
1: อต้องมีค่ะ
0: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้หรอครับ
1: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
0: ่
1: ะ
0: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมนี่ได้ไหม
1: ไม่น่าจะได้
0: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
2: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
0: ทำไมต้องมี
2: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือนะ
0: แล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าหนึ่งที่ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
2: ่
0: ะ
2: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
0: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
2: พร้อมครับ
0: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ถึงว่าฮะยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมแล้วอายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
3: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสั้นชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกจะมาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิ์ที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั๊ม
0: บอ
3: กไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจ
0: ปกติอยู่
3: เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วมันต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำถ้าถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
0: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมครับคุณหมออ
3: ันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายนี่คืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเง
0: ี้
3: ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
0: ๆ
3: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
0: ไม่รู้สึกตัว
3: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะระยะหลังไม่มีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
0: คร
3: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก็ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยให้ใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
0: จะกล้าดึงออก
3: ถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
0: า
3: ก็จะไม่กล้าออก
1: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
3: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานแล้วไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
0: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
1: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
4: นั่นไงพี่จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตพี่จัดการก่อนนะ
5: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
6: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
5: อ้าวทำไมอ่ะ
4: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
5: ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
4: ขอบคุณมากนะคะ
7: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอ่ะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องอาทัยกันนะครับ
5: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอางี้เดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาทัยด้วยกันแล้วกันนะ
7: โอ้ขอบคุณครับ
8: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมย์
7: ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
5: โอ้โทษทีหยิบผิด
7: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงโอ้นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
5: ฮะว่าอะไรนะ
7: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
9: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่
7: จริงด้วยพี่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาไทยอะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
9: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
7: แต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้า

0: ริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
1: ่โอ้ยหลิวไหลนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
2: ใช่เออนี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
0: ทำไมพี
2: ่ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี้ยเนี่ยเน่าเสียหมดเลย
0: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทยเคยบอกผมไว้ไหมนะครับว่าคุณแม่น้องอาไทยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
1: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันยังก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
2: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
1: เอาม
2: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
0: และที่ว่าญาติอ่ะพี่มีใครบ้างอ่ะ
1: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
2: โอ้ยาเพื่อนนี่ก็เป็นญาติ
1: ใช่
3: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
5: คิดว่าได้ครับ
4: ทำไมคิดว่าได้ครับ
5: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
4: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
5: ใช่ครับ
4: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
6: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
4: ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ล่ะครับ
6: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
4: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
6: ก็
4: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับเออน่าคิดกันนะได้ไหม
6: ไม่น่าจะได้
4: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
6: ก็
4: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
6: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค่ะ
4: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้นี่ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
6: ะ
4: แน่นะครับแม่นะคะไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
7: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะซึ่งเราต้องการอย่างพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายอะยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
4: ่
7: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงใกล้ชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
4: มันจะไม่ทันใช่ไหม
7: ไม่ทัน
4: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
7: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
4: ้เร็วที่สุด
7: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
4: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู่
7: ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสียแล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
4: ้
7: เอาตับไตตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตัดเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอ้การที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
6: ้
7: คุณภาพชีวิตได้ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
4: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
7: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายนะ
4: ครับครับ
7: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
4: อ๋อคนเป็น
7: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
4: ครับ
7: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรแล้วไว้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
6: ่
7: แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายตายให้เลยพอเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
4: หรือไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถหนึ่งคนเอาไปใช้ได้สองเลยไหม
7: สองข้าง
4: เลย
7: ใช้ได้สองอันเลย อันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
4: ครับ
7: บางคนคนตายคนเดียวเนี่ยนะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
4: ได้หมดเลยนะครับ
7: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
4: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลักษณ์ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลักษณ์ที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
3: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
4: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
3: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
4: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
3: บางทีมันก็เลี่ยงยาก
4: พอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: สบายสบาย
8: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
8: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
9: อย่างวันนี้
8: อย่างวันนี้
9: เป็นยังไงอาจารย์
8: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
9: อะไร
8: คำถามอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
9: คำถามนี้ยากมากอาจารย
8: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
9: ค้ำประกันไง
8: ถูกต้องค่ะอาจารย์
9: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
8: แน่นอนค่ะอาจารย
9: ์ว่ามา
8: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันนึงแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นคำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
9: ์
8: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
9: ์
8: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวนะคะอาจารย
9: ์อาจารย
8: ์ค่ะ
9: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
8: ค่ะ
9: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมงงยืมเงิน
8: ค่ะ
9: แม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
8: ้ค่ะ
9: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
8: ค่ะ
9: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้าใช่ป่ะ
8: ใช่
9: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
8: โอ้ค่ะ
9: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
8: ใช่ค่ะ
9: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
8: หนังก็
9: ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูก
8: แขวนคอแท้
9: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
8: ์ค่ะอาจารย
9: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
8: ค่ะ
9: อาจารย์เห็นคำว่าไหมมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
8: ค่ะอาจารย
9: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
8: ค่ะ
9: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มเต็ม
8: อ๋อใช่ค่ะ
9: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้น
8: ค้
9: ำประกันคนเข้าทำงาน
8: เ
9: กิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
8: ใช่ค่ะ
9: ถามว่าได้อะไรไหม
8: ไม่ได้อะไร
9: หรือได้เป๊ปหรือได้อาหารมื้อหนึ่ง ช่ไหม
8: ค่ะ
9: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
8: ค่ะ
9: แล้วเกิดมันเบี้ยว
8: ค่ะ
9: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
8: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
9: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
8: ค่ะ
9: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
8: ก็ไม่ได้อะไรอีก
9: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
8: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
9: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ
8: ้
9: าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแน่นเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
8: เสร็จ
9: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
8: ใช่ค่ะอาจารย์
9: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
8: ค่ะ
9: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
8: ใช่
9: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
8: ค่ะอาจารย
9: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
8: ้ค่ะ
9: คุณต้องรับผิดชอบในหนี้ของพี่สาวโดยตรง
8: ค่ะ
9: เพียงแต่มันจะหนี้มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซ
8: ะ
9: ยังไงยังไงมันก็เป็นหนี้ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่าหนี้นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
8: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันนี่ต้องถือว่
9: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
8: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
9: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
8: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นก็คือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุจินตนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
10: ดีครับ
4: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณพวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพคนเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
4: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
11: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้ว จะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ใจร้อนที่เป็นเรา

0: เอกมาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วแล้วมึงเก็บยังไงวะเก็บดีเร็วเร็ว
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: อืมเอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานพินิจ

0: ัว
1: ก็จริงอ่ะ
0: เ
1: ออเฮ้ยพอเขาเห็นเราก็ได้เงินเราอย่างโหดบอกไว
0: ้ใช่อ่ะ
1: เออ
0: เออไปไปไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
0: ใต้กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
3: ขนาดพ่อแม่เรายังไม่เคยทำขนาดนี้เลยวะแบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วล่ะ
0: ยังไงวะเต้ย
3: ทีนี้แหละ

0: รถกูยกดีกว่าไปบอกกูดีกว่า
1: พี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
2: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
1: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวนี่ไงครูตรงนี้ไง
2: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไงยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับครู
4: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
5: พวกเธอทำอะไรผิด
6: เปล่าครับแม่ทำอะไรผิดครับ
5: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
6: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
5: ฉันมีหลักฐาน
7: คือพวกผม
0: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: าพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอ้มิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอะ
2: มิกถามจริงเถอะวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูล้างมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่าต้องผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: เออรีบไป
4: ทำงานอย่าให้พลาดแต่ถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: กล่องเลยหรอ
1: นี่มันยาบ้านี
2: ่ปะ
1: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: ของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ยอ
1: ะไรอ่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปโรงพักไปโรงพัก
2: นี่แอบยาบ้าที่ยัดมาใช่ไหม
3: ใช่
2: นี่มาแอบมากี่เม็ดอ่ะ
3: สิบ
2: เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร
3: ่200
2: แล้วได้กำไรเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
3: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
2: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
3: โอเคพี่

0: คดีของสถานีตำรวจภูธรหมูสีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูสีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูสีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้สลายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์ช่องกฎหมายไม่มีการใช้กำลังบังคับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะ

แม่ค้าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9 โมงเช้านะคะอันนี้เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมาเรียนที่ศาลครั้งในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: ยาเสพติดที่ใช้อะไรบ้าง
1: ยาบ้าย
0: าบ้าเหล้ากัญชาม
1: ีบ้าง
0: เหล้าบุหรี่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยาเสพติดใช้อะไรบ้าง
1: ผมไม่ใช้ไม่ใช่
2: เฮ้ยมาเร็วจังวะแล้วจังนะ
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลยมมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทําความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: ันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่พนักงานอัยการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนเป็นคดีไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

0: จล้อที่เป็นหลอก
1: ก็แปลกใจอยู่นะแม่ไม่คิดว่าจะเป็นจริง
0: เรา

0: เอกมาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวยินกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วแล้วมึงเก็บยังไงวะเก็บดีๆดิเร็วๆ
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: อืมเอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานีตำรวจ

0: มึงว่ะ
1: ก็จริงอ่ะ
0: เ
1: ออเฮ้ยมันก็เห็นเราก็ได้แต่เราอย่างโหดบอกไว
0: ้ใช่อ่ะ
1: เออ
0: เออไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
0: ใต้กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
3: ขนาดพ่อแม่เราไม่เคยทำขนาดนี้เลยว่ะแบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วล่ะ
0: ยังไงวะเต้ย
3: ทีนี้แหละ

0: 와. 해봐, 꼬리 봐.
1: นี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
2: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
1: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่นี่ไงครูตรงนี้ไง
2: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไง
3: ยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับครู
5: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
6: พวกเธอทำอะไรผิด
7: เปล่าครับไม่ได้ทำอะไรผิดครับ
6: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
7: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
6: ฉันมีหลักฐาน
7: เออพ่อผม
8: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาศึกษาแล้วครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอมิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอ่ะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอ่ะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกเหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูล้างมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่ากูต้องผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: เออรีบไปเชื่อกูดิมันไม่มีอะไรหรอก
4: สวัสดีครับพี่แจ๊ค
1: มาเนี่ยอันนี้ดูพี่กูมึงรู้จักเขาไว้ซะเขาคุ้นกับบ้านผมคุ้นได้
4: สวัสดีครับอันนี้
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ไอ้มิกมึงเอากล่องขนมกล่องเนี้ยไปให้วัดอยู่ที่ชายตลาดมารอของนี่อยู่เองรีบไปเดี๋ยวมันรอนาน
4: เฮ้ยป้ารีบไป
5: เฮ้ยพวกมึงทำงานอย่าให้พลาดจะถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: อยวะ
1: กล่องเลยหรอวะ
2: นี่มันยาบ้านี
3: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: 十一听一下吧。这玩意很点嘞，我们那边讲。批完之后，
1: 开开开。
0: 哦，你去加黑阿妈嗨。
2: OK， 你溜完。
1: 爷爸，哎呦，赶紧转。
0: 阿爷爷。
1: 有趣。เอานี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ยอ
0: ะไรอ่ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลงพักไปลงพัก
3: พี่ไปเอายาบ้าที่ยัดมาใช่ไหม
4: ใช่
3: นี่ป่ะเอามากี่เม็ดอ่ะ
4: สิบ
3: เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร่
4: 200
3: แล้วได้กำไรเท่าไหร่ไปเท่าไหร่
4: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
3: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
4: โอเคพี่

0: คดีของสถานีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้สลายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมฟ้าประธานพรจากนั้นพนักงานช่วยกฎหมายไม่มีการใช้กำลังบังคับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพนักงานสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกัน
3: สวัสดีค่ะจะมีประกันตัวลูกชายอะค่ะ
4: ลูกชายข้อหาอะไร
3: มียาเสพติดอะไรเข้า

คุณแม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้คุณแม่จะพาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้านะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมารายงานตัวที่ศาลทุกครั้งในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: คือยาเสพติดที่ใช้อะไรบ้าง
1: ยาบ้าย
0: าบ้าเหล้ากัญชาม
1: ีบ้าง
0: เหล้าบุหรี่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะยาเสพติดใช้อะไรบ้าง
1: ผมไม่ใช้ไม่ใช่
2: เฮ้ยมาเร็วจังวะแล้วนะ
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: ันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่พนักงานอัยการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนจดทะเบียนถูกไหมครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลก์โปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลลีย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบ๊ทจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหม evangelist เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานแต่ทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมว่าผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันอะไรครับ

0: บังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงSME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีนึงแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งคงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
1: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
0: ไม่ครับ
1: อ้าวไม
0: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิลเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนาะตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือนเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่ามั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรเอ๊ะไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรครับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่อินเทอร์เน็ตยังติดๆดับๆในใช้ก่อสร้างอยู
1: ่
0: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
1: ่ะ
0: ครับ
1: จริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
0: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
1: แต่พอทำๆไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
0: ครับตังหมด
1: ตังหมดหมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
0: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
1: ้
0: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมีมีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆคือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะซักเซสหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
1: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
0: ครับ
1: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
0: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพรูฟให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่สองเจ้าที่สามตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่นเล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นนะผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอ
1: ัน
0: นั้นด้วยความไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่อง startup เยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเองล้วน
0: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า build เนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราbet กับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะ spin off จะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังก็มันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ view.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะ อยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
0: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็

0: ห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้นBusiness Plan ก็ทำกันท่านั้นแหละก็ต้องทำ Executive Summary Marketing Research Operation Financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการที่แบบ Startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง
1: ค่ะ
0: Startup มันคือ Stage ของ Business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
1: ้
0: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
1: ่ๆ
0: เขาไม่ได
1: ้
0: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะเพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
1: อ
0: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
1: ์อ
0: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่
1: อ
0: นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่า tech startup คือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีใน lab เป็นแมทเทอเรียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงกันได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุดในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพใน บ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพ
0: ี่
1: โบ๊ทก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี
0: ่ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
1: อ
0: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสม
1: อ
0: นะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูดมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้

0: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
1: คร
0: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะ

0: ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ช่วงมัธยมภายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยภายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ๊ยทำไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดๆน่าเกลียดลงมาภายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถวันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยแม่ทำงานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซี่ของเขามันขยับไม่ได้เลย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีละครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาประสบความสำเร็จแบบนี้เขาผ่านเรื่องราวและผ่านการเลี้ยง

0: แอมที่ป่วยตั้งแต่เธอนั้นอายุเพียงแค่16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณแม่ของเธอจะลาจากโลกไปนี้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอกว่าจะโตมาถึงวันนี้ได้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและก็อยากให้คุณผู้ชมหลายๆท่านมีโอกาสได้รับฟังเป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพายภาริอ่อนวัชระศิริครับรีบมานั่งเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพายเขียนหนังสือมากี่เล่มแล้วครับมาจนถึงทุกวันนี
2: ้จริงๆที่ออกกับสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกัน
0: 3เล่มนี้ใช่มั้ยครับเล่มแรกคือ How I Love My Mother
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีเล่มที่2คืออะไรครับ
2: How I Live My Life ค่ะ
0: How I Live My Life
2: แล้วก็มาด้วย How Lucky I Am ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟังถึงหนังสือเล่มแรกเพราะเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าคุณพายเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่สมัยอยู่ชั้นมัธยม
2: จริงๆตอนช่วงมัธยมเนี่ยค่ะพายเข้าไปในโครงการที่เรียกว่า Gifted ไทยก็คือเป็นชมรมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยจริงๆในยุคนั้นมันจะยังไม่ถึงกับเขียนหนังสือดีกว่าแต่เรียกว่าได้ฝึกปรือฝีมือในการเขียนสักหน่อย
0: ได้รับรางวัลด้วยไหมครับ
2: เล็กๆน้อยๆในโรงเรียนค่ะใช่แล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนนิเทศศาสตร์ที่จุฬาก็เป็นภาควารสารเหมือนกันก็ได้เขียนอีกในช่วงนั้นพอเรียนจบถึงได้เริ่มออกหนังสือค่ะ
0: แต่ได้ข่าวมาว่าก่อนที่จะออกหนังสือเนี่ยครับปกติจะเขียนเรื่องราวต่างๆลงใน Facebook อยู่แล้วเป็นประจำหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะพายมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มก่อนที่คุณแม่จะเสียอยากเขียนตอนที่เขายังอยู่เพื่อให้เขารู้ตัวว่าแม้ว่าเขาจะเจ็บป่วยแต่ว่าเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เรื่องราวของเราสามารถทำประโยชน์ให้กับใครบางคนได้แต่ว่าในยุคนั้นน่ะพายรู้สึกว่าสำนักพิมพ์ยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับพายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พายรู้สึกว่าใกล้ตัวที่สุดก็คือ Facebook นั่นแหละเพราะว่ามันฟรีแล้วมันก็ง่ายดีด้วยสำหรับการที่พายจะบันทึกบางอย่างลงไป
0: แล้วก็เขียนให้เพื่อนๆเราได้อ่าน
2: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่พายบันทึกลงไปก็จะเป็นอาจจะเป็นมุกตลกที่ได้จากการดูแลแม่ในแต่ละวันหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องตลกก็ได้แต่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราตกตะกอนบางอย่างกับมันแล้วเราอยากจะแชร์มุมมองให้คนทั่วๆไปได้รู้โดยที่คนที่มาอ่านนะคะอาจจะไม่ได้จะต้องเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยก็ได้อาจจะเป็นใครสักคนในบ้านเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่แต่พออ่านแล้วมันได้ความรู้สึกบางอย่างที่เราอยากจะกลับไปเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวมากขึ้น
0: แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละครับว่าเรื่องราวของคุณพายที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยนอกจากว่าเธอจะเป็นนักเขียนตั้งแต่วัยเด็กแล้วอีกสิ่งนึงที่สําคัญอย่างที่คุณผู้ชมพอจะได้ทราบไปบ้างเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าเธอต้องดูแลคุณแม่ตั้งแต่อายุ16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีด้วยการพ่อคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับ
2: คุณแม่เนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแล้วก็กลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกชายทําให้เขาต้องนอนติดเตียงค่ะ
0: มีคนเคยพูดเอาไว้ในรายการของเราเนี่ยนะครับครอบครัวนึงน่าจะเป็นครอบครัวอิสระนะครับทางคุณแม่เนี่ยเป็นคนพูดเอาไว้ว่าเรื่องของความกตัญญูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสอนกันไม่ได
2: ้
0: ลูกเนี่ยจะต้องรู้สึกหรือสำนึกได้ด้วยตัวเองถึงจะเรียกว่าความกตัญญูคือจะไปบอกว่าปลูกฝังว่าเราต้องกตัญญูนะกตัญญูแต่เราไม่รู้ความหมายของความกตัญญูเนี่ยเราก็จะไม่สำนึกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสำนึกถึงซาบซึ้งถึงบุญคุณของบุพการีหรือว่าคนรอบตัวเราความกตัญญูมันจะเกิดขึ้นเองคุณพายนี้จริงไหมครับ
2: พายชอบมุมมองเมื่อกี้มากค่ะแล้วค่อนข้างตรงกับสิ่งที่พายคิดทีเดียวพายคิดว่าจริงๆแล้วความกตัญญูเป็นคําที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคําที่เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมที่จะปลูกฝังกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสําหรับพายในฐานะที่คนอื่นมักจะมองภาพเข้ามาว่าการดู
0: แลกตัญญู
2: 11ปีใช่คือความกตัญญูพายรู้สึกว่าตัวเองอยากจะส่งต่อออกไปผ่านคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงเนี้ยว่าความกตัญญูที่แท้แล้วมันเป็นคําเรียกที่ปลายทางค่ะมันเป็นคําเรียกสําหรับการตอบแทนบางอย่างให้กับพ่อแม่ของเราหรือคนในครอบครัวของเราแต่สารตั้งต้นที่แท้จริงในการเลี้ยงลูกหรือว่าดูแลคนในครอบครัวคือความรักค่ะเหมือนอย่างคุณแม่พายเนี่ยพายรู้สึกว่าแม่ทําให้เข้าใจคําว่าแค่รักก็พอแล้ว
0: ครับ
2: แค่ส่งต่อความรักให้เด็กคนนึงมากพอถึงวันนึงเด็กคนนั้นจะรักคุณมากพอๆกันและเขาจะตอบแทนคุณในเวลใดเวลหนึ่งที่เขาสามารถทําได้และสิ่งนั้นต่างหากสุดท้ายถึงถูกเรียกว่าความกตัญญู
0: แสดงว่าจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาตอบแทนบุญคุณคุณแม่ในวันที่ท่านป่วยเนี่ยจริงๆก็มาจากความรักที่ท่านมอบให้
2: ใช่
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพายรู้สึกได
2: ้
0: สํานึกได้ด้วยตัวเอง
2: มันเป็นสิ่งที่เราจะเต็มใจทําให้พายรู้สึกว่าถ้าเรายึดหน้าที่ว่าเราทํามันเพราะความกตัญญูมันคือหน้าที่ที่สังคมบอกเราว่าเราต้องทําเพราะเด็กทุกคนต้องกตัญญูไม่มีทางเลยที่เราจะทํามันได้10กว่าปีมันเป็นระยะเวลา

0: ที่ยาวนานมากเราต้องการแรงผลักดันที่มีพลังมากกว่านั้นเช่นความรักเพราะความรักคือบ่อพลังที่ใหญ่มากๆในตัวของเราที่มันจะผลักดันเราให้สามารถทำบางสิ่งได้แม้ในความเหนื่อยยากเป็นระยะเวลายาวนาน
1: งั้นลองมาย้อนฟังกันก็แล้วกันนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวในวันที่อายุ16เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนเด็กๆนั้นเป็นเด็กดื้อไหมครับ
0: ยิ้มอ่อนเลยค่ะเป็นเด็กที่
1: พายเป็นลูกคนเดียว
0: ใช่ค่ะบ้านพายเนี่ยพายเป็นลูกคนเดียวแล้วแม่เนี่ยก็เป็นซิงเกิลมัมก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพายก็เป็นเด็กที่แม่สปอยมาทั้งชีวิตเพราะว่าแม่ตอนเด็กๆเนี่ยลำบากแม่เลยอยากจะเติมเต็มให้ลูก
1: หมายถึงว่าคุณแม่ตามใจ
0: ใช่คุณแม่ตามใจแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ต้องทำอะไรเองเลย
1: ยังไงฮะตื่นนอนมา
0: เช่นคุณแม่เขาจะตื่นมาตอนตีสี่ตื่นมาตีสี่เนี่ยเขาก็อาจจะโอเคลงไปไหว้พระชงชาไหว้เจ้าที่เสร็จแล้วเขาจะคั้นน้ำผลไม้แล้วก็เอาขึ้นไปให้บนห้องนอนงัดคอลูกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ปักหลอดแล้วก็ยื่นขึ้นไปให้ดูดประเคนพายดูดเสร็จปุ๊บ
1: หลับตาอยู่เลยยังหลับตาอยู่เลย
0: หลับตาขึ้นมาดูดดูดเสร็จปุ๊บหลับตาลงนอนต่อแม่มีหน้าที่ลงไปทำกับข้าวพายตื่นขึ้นมากางเกงในถุงเท้ารองเท้าขัดมันวับเสื้อทุกอย่างพร้อมแล้วพายอาบน้ำใส่เสื้อผ้าลงไปกินข้าวแม่ขับรถไปส่งที่โรงเรียนแม่ก็กลับมาทำงาน
1: ภายในอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
0: เป็นอย่างนี้มาจนถึง16นั่นแหละค่ะ
1: โ
0: หดิฉันถูกเลี้ยงมาอย่างนี้เลยค่ะ
1: ไปส่งที่โรงเรียน
0: ใช่แล้วก็พอกลับมาถึงบ้านแม่ก็จะทำข้าวให้ทานถึงบ้านปุ๊บพายก็ขึ้นไปเคลียร์กันบ้านแม่ก็ทำงานต่อจนถึง4 ทุ่มแม่เป็น working woman มากๆค่ะ
1: ผมแปลกใจเหลือเกินว่าคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นหมายความว่าคุณแม่ท่านต้องทำงานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูคุณพายแล้วคุณแม่จะมีเวลาในช่วงเวลาไหน
0: เป็นของตัวเองบ้าง
1: ที่จะสามารถไปทำงานแล้วก็เลี้ยงดูไปได้ด้วยอะไรคุณแม่ท่านทำอาชีพอะไรครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยแม่เป็นเจ้าของบริษัทขายตั๋วเครื่องบินค่ะเม
1: ื่อ
0: ก
1: ่อน
0: เราไม่ได้ใช่เมื่อก่อนเราไม่ได้สามารถช็อปตั๋วกันทางออนไลน์ได้แบบทุกวันนี้เวลาจะซื้อโทรไปหาสายการบินหรือแม่ก็โทรไปหาเอเจนซี่เพื่อให้เขาขายให
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยแม่ก็ทำบ้านชั้นล่างให้กลายเป็นโฮมออฟฟิศเพื่อที่จะสามารถดูแลลูกได้เต็มเวลาอยากรับส่งลูกเมื่อไหร่ทำได้ทำกับข้าวเมื่อไหร่ก็ทำได
1: ้ก็คือทำงานที่บ้านใช่ไหมครับส่วนคุณพายเองตอนเด็กๆที่คุณแม่ไปรับไปส่งตลอดมีช่วงตอนที่เราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วอยากกลับบ้านเองบ้างไหมกลับบ้านกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เอาตรงๆเลยไม่มีค่ะติดสบายเลี้ยงถูกเลี้ยงดูมาอย่างสบายแล้วก็เสพติดความสบายมากจำได้เลย
1: เคยโดนมารับช้าไหม
0: เคยค่ะเคยโดนมารับช้าค่ะและหงุดหงิดอย่างมากด้วยค่ะจริงๆเคยเลวร้ายสุดทำแม่ร้องไห้เพราะเรื่องการไปรับด้วยค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ช่วงมัธยมต้นพายเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำวัฒนาวิทยาลัย
1: อ๋อคุณเป็นเด็กวัฒนา
0: ใช่ค่ะที่อโศกตรงสุขุมวิทตรงนั้นซึ่งทุกคนก็รู้กันดีว่าแม้จะเป็น10 ปีที่แล้วอโศกติดยังไงก็ติดอย่างนั้นค่ะแม่ก็ขับรถฝ่ารถติดมาแต่นี่นั่งรออยู่ในสวนนะคะไม่รับรู้ถึงการรถติดข้างนอกก็รู้สึกแบบทำไมยังไม่มาคนอื่นเขาเริ่มกลับกันหมดแล้วก็เริ่มแล้วมูดดี้เริ่มอารมณ์ไม่ดีแม่ก็ลงมาจากรถแล้วก็รีบมากชุดข้างบนเนี่ยเป็นแต่งองค์ทรงเครื่ององค์ทำงานสวมองค์ทำงานอยู่แต่รองเท้ารีบมากคีบขอใช้คำว่าอีแตะสีส้มออกมาจากรถเป็นอีแตะสีส้มที่ขาดๆวิ่นๆนิดนึงแล้วก็รีบซอยเท้ามา
1: ก็ถ้าขับรถไงก็ต้องใส่รองเท้าที่มันสะดวกใช่ไหม
0: ใช่
1: จะใส่ส้นสูงขับรถก
0: ็ไม่สะดวกแล้วก็คีบน้องแตะคนนั้นน่ะลงมารับภายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยภายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ๊ยทำไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดๆน่าเกลียดลงมาภายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถวันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้แล้วพายขอโทษแม่แม่ก็ไม่หายด้วยค่ะแล้ววันนั้นก็เลย
1: แสดงว่าตอนคุณแม่ร้องไห้คุณเสียใจแล้ว
0: ใช่ใช่นี่เล่าอย่างเสียงสั่นเลยค่ะว่ารู้สึกเลยว่าอ๋อมันไม่ใช่อ่ะมันเราไม่ได้เห็นเจตนาของเขาที่เขาตั้งใจจะมารับเราในวันนั้นนั่นแหละค่ะ
1: และสุดท้ายง้อคุณแม่ยังไงครับ
0: พายคิดว่าพายไม่ได้ง้อด้วยคำพูดมากนะพายแค่ขอโทษเซซอรี่ไปในวันนั้นแต่ว่าพายคิดว่าพายเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากนั้นพายคิดว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ไม่ว่าตอนที่แม่ป่วยหรือว่ายังไม่ป่วยเนี่ยพายได้เรียนรู้บางอย่างจากมันแล้วพายค่อยๆที่จะขัดเกลาตัวเองผ่านสิ่งที่แม่แสดงออกตอบรับกลับมาในตอนนั้นว่าอ๋อแม่ไม่ชอบเพราะแบบนี้อ๋อเพราะพายทำไม่ดีพายก็พยายามที่จะปรับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีคำขอโทษไหนที่ดีไปกว่าการที่พายจะเปลี่ยนตัวเองค
1: ่ะนอกจากเรื่องราวเหล่านั้นแล้วมีเรื่องราวไหนที่คุณประทับใจหรือว่าที่พอจะเล่าให้เราฟังได้ว่านั่นคือความรักที่คุณแม่มีให้กับคุณจนทำให้คุณสำนึกได้เอง
0: พายคิดว่าหลักใหญ่ใจความเลยที่ทำให้พายรักแม่มากๆค่ะเพราะว่าแม่เป็นทั้งแม่และพ่อในคนเดียวได้สมบูรณ์แบบมากเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นพ่อด้วยลักษณะแบบว่าทำตัวเป็นเพศชายตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงเขาทำให้พายรู้สึกว่าอ๋อที่จริงแล้วใช่แหละสถาบันครอบครัวในอุดมคติของเราก็คือการมีพ่อแม่ลูก แต่เขา

0: ไม่พารู้สึกว่าถ้าเขาสามารถรักเด็กคนนึงได้มากพอซัพพอร์ตรับฟังเข้าใจพร้อมจะเป็นตัวช่วยเมื่อมันเกิดปัญหาที่จริงแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องแม่กับพ่อก็ได้แม่คนเดียวก็ทําให้เด็กคนนึงโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในสังคมได
1: ้อย่างวันพ่อที่โรงเรียนเนี่ยมันมีประเพณีที่คุณพ่อต้องไปโรงเรียนมั้ยครับ
0: ใช่เ
1: ป็นเดี๋ยวนี้เค้าแอนตี้นะ
0: ใช่แต่ก็ยังมีอยู่นะคะ
1: ไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นตามสื่อเนี่ยว่าบางผู้ปกครองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันหรือเด็กก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะทําร้ายความรู้สึกของเด็กที่เค้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนั้นเนี่ยคุณแม่ทํายังไงครับที่โรงเรียนมีมั้ยครับต้องให้คุณพ่อ
0: มีค่ะมีค่ะจริงๆแล้วยิ่งฟังจะยิ่งรู้ว่าแม่พายเป็นคนที่เอนเตอร์เทนและเล่นใหญ่ทีเดียวค่ะ
1: แต่ขอผมพูดตรงนี้นิดนึงนะเผอิญพูดไปแต่จุดประสงค์ของโรงเรียนเนี่ยตั้งต้นด้วยเจตนาที่ดีนะ
0: ใช่ใช่
1: คือต้องการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปโรงเรียนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของการรำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เล่าต่อครับ
0: ได้ค่ะอย่างตอนช่วงวันพ่อของที่โรงเรียนพายสมัยก่อนก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆพายจะเริ่มพูดตรงว่าพายเป็นเด็กไม่มีพ่อนะเพราะฉะนั้นพายจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้องเขียนเรียงความวันพ่อส่งครูแล้วคือมันเป็นโมเมนต์ที่กระดากปากที่จะต้องเดินไปบอกครูว่าครูคะหนูไม่มีพ่อหนูไม่รู้ว่าหนูจะเขียนเรียงความวันพ่อแบบยังไงและพายในวันนั้น
1: ครูท่านตอบว่าไงครับ
0: ไม่ค่ะพายกระดากปากก็เลยไม่ได้บอกครู
1: ไม่ได้บอกคุณครู
0: ก็เลยใช้วิธีว่าเอาแบบนี้ละกันเขียนเรียงความถึงแม่แล้ว replace แทนคําว่าแม่ด้วยพ่อไปเลยแล้วก็ส่งครูได้คะแนนเต็มกลับมาแล้วก็เอาไปอวดแม่แม่เรียงความวันพ่อว่ะแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านแบบเอ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยทีเนี้ยความตลกก็คือตอนถึงวันพ่อโรงเรียนของพายก็มีแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็คือให้เด็กเนี่ยกราบไหว้คุณพ่อเนาะก็จะมีตัวแทนคุณพ่อมาปกติแม่พายก็จะขับไปส่งที่โรงเรียนว
1: ัน
0: นั้นส่งเสร็จไม่กลับเข้าไปในโรงเรียนด้วยกันเราก็งงเออมีเรื่องคุยกับครูหรอหรือว่าอะไรไปนั่งเป็นดาวอยู่ในหมู่เดือนในบรรดาทั้งแถวที่มีคุณพ่อแม่คิดในใจฉันนี่แหละพ่อแล้วใส่ที่เมื่อก่อนมันจะมีที่เสริมไหล่ค่ะอันนานาใส่ตั้งอย่างนี้เลยแบบอกไหลผ่าเผยมากฉันเท่ากับทุกคนแล้วก็แบบว่าเขาทำให้พายรู้สึกว่าเขาช่างแคร์ความรู้สึกของลูกมากจริง
1: ๆ
0: เป็นโมเมนต์ที่พายประทับใจค่ะ
1: จากเด็กคนหนึ่งที่โตมาก็ยังไม่รู้จักความกตัญญูจุดเปลี่ยนในชีวิตมันเกิดขึ้นตอนอายุ16ใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าไอ้ความรู้สึกที่มันแฟลชแบ็กไปทบทวนแล้วก็รู้สึกได้ว่านี่คือพระคุณที่คุณแม่มอบให้เราแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องตอบแทนเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับ
0: ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยตอนนั้นเนี่ยแม่ทํางานอยู่ชั้นล่างของบ้านแล้วพายเนี่ยก็ตกลงกับแม่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปกันแม่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้พายแล้วแม่ก็ยังทํางานไม่เสร็จสักทีพายซึ่งตอนนั้นถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กก็เดินตึ้งตั้งขึ้นบันไดขึ้นชั้นบนไปแล้วก็งอนแม่ว่าทําไมเราถึงยังไม่ออกไปสักทีแม่ทำงานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มของอะไรสักอย่างนึงที่ดังมากๆเหมือนเสียงเก้าอี้ล้มแล้วก็โครมลงไปพายก็ตกใจรีบซอยเท้าลงจากบันไดไปดูเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซีกของเขามันขยับไม่ได้เลยครึ่งซีกซ้ายมุมปากแขนเขินยกไม่ขึ้นนิ่งไปเลยแล้วทุกคนก็กรูกันเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาล
1: ทุกคนครูเข้าไปดูเพราะมีพนักงานออฟฟิศอยู
0: ่ใช่ๆเพราะว่าข้างล่างบ้านเป็นโฮมออฟฟิศแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลที่ห้อง ICU พาคิดว่าจุดเปลี่ยนในวันนั้นแม้ว่าจะยังไม่ต้องเกิดการดูแลอะไรหลังจากนั้นเลยแค่รู้ว่าวันนี้แม่จะไม่เหมือนเดิมอ่ะมันทําให้พาฉุกคิดแฟลชแบ็คไปถึงในอดีตที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาพาไม่เคยรู้ค่าของอะไรเลยแต่ที่จริงทุกอย่างที่ผ่านมานั้นคือของขวัญที่แม่ตั้งใจทําให้ในทุกวันทุกวินาทีแต่พายไม่เคยรู้ความหมายของมันแล้วพอวันนึงที่ทุกอย่างจะหลุดลอยไปอ่ะพายถึงได้เห็นว่าที่แท้ที่ผ่านมามันมีความหมายขนาดไหนแล้วมันแบบมันชกหน้าพายเค้าอย่างจังเพราะพูดตรงๆว่าจากไลฟ์สไตล์ที่ฟังมาทั้งหมดเนี้ยไม่มีใครรวมถึงพายที่จะคาดคิดเลยว่าชีวิตฉันสามารถเจอกับเรื่องแบบนี้ได้ว่าวันนึงแม่ที่เป็นทุกอย่างของบ้านจะไม่สามารถทําอะไรได้เองแม้กระทั่งการลุกขึ้นมาเดินด้วยตัวเอง
1: คือฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสํานึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยน่าจะมีอยู่ในตัวแต่มันจะติดตรงที่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวรอท่านอายุมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวรอเราประสบความสําเร็จก่อนเดี๋ยวรอเราพร้อมก่อนเราถึงจะค่อยดูแลท่านแต่วินาทีที่ไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมลายหายวับไปกับตาว่ารอไม่ได้แล้ววินาทีนี้เท่านั้นที่ต้องดูแลเพราะ

0: ว่าเกิดเหตุการณ์นี้มันจึงทําให้เรามองเห็นคุณค่าทุกอย่างที่ท่านทําให้ทันที
1: ใช่พายคิดว่านี่เป็นอีกเหตุผลนึงที่พายลุกขึ้นมาเขียนหนังสือด้วยค่ะพายคิดว่าไม่ต้องให้ทุกคนรอเจอแบบพายถึงจะคิดได้อ่ะถ้าเกิดว่ารู้ตัวแล้วก็ได้ชุดความคิดได้ชุดประสบการณ์เหมือนเพื่อนมาเล่าให้ฟังซะตั้งแต่วันนี้อ่ะแล้วเราได้ทําอะไรบางอย่างที่มีความหมายเลยตั้งแต่วันนี้อ่ะวันนึงเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเสียดายมัน
0: หนังสือเล่มแรกนี่คือสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าข้างในเขียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ได้ค่ะพายขอเกริ่นนิดนึงว่าจริงๆทั้ง3เล่มนี้มันเป็นเหมือนเจอร์นี่เป็นเหมือนการเดินทางการเติบโตของประสบการณ์ความคิดทัศนคติของพายแต่ว่าเล่ม How I Love My Mother เนี่ยจะเป็นเล่มแรกที่เขียนโดยเน้นโฟกัสที่เรื่องของคุณแม่มากที่สุดพายเล่าปูพื้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองตอนที่ถูกแม่เลี้ยงมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พูดถึงจุดพลิกผันตอนที่คุณแม่ป่วยแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นมีบทสนทนามีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องเผชิญร่วมกันว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงเรามีวิธีคิดวิธีปรับจูนหรือต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมากขนาดไหนจากเด็กคนนึงที่ทําอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวต้องลุกขึ้นมาทําทุกอย่างให้เป็นให้ได้และเป็นเสาหลักของครอบครัวกับผู้หญิงอีกคนนึงที่เคยเป็นทุกอย่างของบ้านแล้ววันนึงเค้าทําอะไรไม่ได้เลยเราปรับเราเปลี่ยนเราต้องพลิกวิธีคิดขนาดไหนเพื่อที่จะผ่านแต่ละช็อตแต่ละช็อตในตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
0: มายกตัวอย่างได้มั้ยครับ
1: อย่างตอนที่แม่เค้าออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยค่ะด้วยความที่ตอนที่เค้าผ่าตัดอ่ะเนาะมันจะมีท่อที่สอดเข้าไปแล้วมันกดทับกล่องเสียงมันจะทําให้เวลาเค้าพูดอ่ะเสียงมันออกมาเป็นลมๆเหมือนแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดว่าอะไรเพราะว่าไอ้เส้นนั้นน่ะมันกดทับกล่องเสียงอยู่แล้วเวลาที่แม่พูดอ่ะพายฟังไม่ออกเลยแล้วพายก็หงุดหงิดมากว่าทําไมฉันถึงต้องพยายามฟังคํา1คํานี้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่คงไม่รู้อยู่ดีว่าพูดอะไรพายก็บอกแม่ไปว่าไม่ฟังแล้วได้มั้ยมันพยายามแล้วจริงๆที่จะตั้งใจฟังแต่มันฟังไม่ออกเลยว่าพูดอะไรก็ไม่เอาแล้วแม่ขอไปเคลียร์งานไปทําอย่างอื่นแล้วนะมันฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่อะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์นั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่พักนึงเสร็จแล้วพายก็เห็นว่าแม่เริ่มไม่พูดแล้วเพราะรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องพายก็รู้สึกว่าอ้าวแย่ละสัญญาเริ่มไม่ดีก็เลยทํายังไงดีเนาะเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงไปดูน่าจะรายการทีวีอ่ะพอเห็นเค้าเล่นเกมทายคํากันชูป้ายที่มีคําอยู่แล้วอีกฝ่ายไม่ได้ใช้เสียงด้วยซ้ํานะคะพยายามจะใช้ท่าทางพยายามจะอธิบายด้วยท่าทางต่างๆเพื่อให้เรารู้ว่าเค้ากําลังพยายามสื่อสารคําไหนพายเลยคิดว่าโอเคแล้วพายก็คุยกับแม่ว่าแม่ต่อจากเนี้ยเราจะเล่นเกมทายคํากันพายจะพยายามสนุกที่สุดเราจะพยายามสนุกที่สุดที่จะได้พยายามเล่นเกมนี้ด้วยกันก็ฟังไปเรื่อยๆอะไรนะข้าวกระเทียมอ๋อไม่ใช่เขาตะเกียบก็ค่อยๆบิดไปเรื่อยๆจนอ๋อโอเคคำนี้นี่เองอะไรเงี้ยแม่เริ่มค่อยๆพูดมากขึ้นฝึกพูดมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายเสียงเขากลับมาวันนั้นพายได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วที่เขาหยุดพูดอ่ะเขาไม่ได้เสียใจที่เขาเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องหรือว่ายังพูดไม่ได้เขาเสียใจที่แม้แต่คนที่ใกล้ใจใกล้ความสัมพันธ์เขาที่สุดอย่างเช่นลูกไม่อดทนพอที่จะฟังให้จบว่าเขาพูดว่าอะไรพายค่อย
0: คุณคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ
1: ใช่ก็สุดท้ายพอคุยกันได้เสียงแล้วพายถึงถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงไม่พูดเพราะพูดไม่รู้เรื่องหรอเสียใจที่พายไม่อยู่ฟัง
0: แต่จริงๆแล้วเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีมากเลยนะครับ
1: ใช่พายคิดว่าจริงๆทุกเรื่องอ่ะมันคือแค่นี้เลยค่ะ
0: ใช่เหตุการณ์เดียวกันถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทนฟังมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดหรือว่ารำคาญแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าจะสนุกกับมันและเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้กลายเป็นเกมแทนมันก็ทำให้เราสนุกมากยิ่งขึ้น
1: ใช่
0: งั้นเพื่อให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นผมมีเกมให้คุณพายเล่นทางทีมงานบอกผมมานะครับว่าคุณพายเนี่ยมีเรื่องขำขันกับคุณแม่อยู่เสมอๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราตั้งชื่อขึ้นมาประมาณสัก5ชื่อถ้านึกชื่อเรื่องใดถูกนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆให้คุณพายเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราตั้งชื่อออกมาบนจอ LED เนี่ยนะครับ5เรื่องตลกน่ารักของคุณแม่นิดซึ่งก็คือคุณแม่ของคุณพายนะครับมาเรื่องแรกครับสี่เหลี่ยม
1: โอเค
0: คืออะไรครับ
1: จริงๆแล้วแม่พายค่ะชอบดูละครแม่จะรู้จักดาราทุกคนในยุคนั้นแล้วก็ชอบมากทีนี้เนี่ยพอแม่เขาต้องผ่าตัดเนาะเพราะว่าเส้นเลือดในสมองเขาแตกหมอเนี่ยจะต้องดูดเลือดที่คั่งออกมาจากสมองแล้วก็เชื่อมเส้นเลือดเข้าไปด้วยท่อที่ทำพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เลือดมันไหลฟลูเข้าไปได้เนี่ยค่ะพอเขาต้องออกมาจากห้อง ICU มาอยู่ห้องพักฟื้นผู้ป่วยในเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนจะกังวลมากว่าเฮ้ยความจำเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคำถามที่แม่จะเจอบ่อยมากที่สุดในช่วงสัปดาห์แรกที่แม่ฟื้นตัวก็คือไหนอายุบ้านอยู่แถวไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรลูกสาวอายุเท่าไหร่และที่ทุกคนเดินเข้ามาถามก็คือชื่ออะไรแม่ที่ได้ส

0: ติขึ้นมาแล้วหลายวันคงจะเริ่มรำคาญกับประโยคนี้แม่ก็สวมองค์การแสดงแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาตอบว่าดิฉันชื่อซีเรียมบางวันแม่ก็เบื่อแม่ก็เปลี่ยนดิฉันชื่อแอนทองคงคิดในใจว่าเลิกขามได้แล้วจำชื่อตัวเองได้ชื่อนิดชื่อนิดดิฉันชื่อซีเรียม
1: คุณแม่เป็นคนมีอารมณ์ขัน
0: มากค่ะจริงๆแล้วพายโชคดีที่การเจ็บป่วยของแม่แม่มีอารมณ์ขันอยู่เสมอมันเลยทำให้ระหว่างการดูแลมันหนักแต่มันไม่หนักจนเกินไป
2: คำที่สองครับขากเสลด
0: เป็นซีนต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอีกเช่นกันค่ะการที่ต้องนอนอยู่บนเตียงหลังจากพักฟื้นนานๆเนี่ยค่ะแล้วด้วยความที่ท่อมันกดทับแล้วไม่ได้พูดบ่อยๆมันทำให้มีเสมหะค้างอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะพยาบาลเขาจะเข้ามาทำสิ่งที่เรียกว่าการซักชั่นหรือว่าการดูดเสมหะออกไปกระบวนการของมันก็คือการเอาท่อใสสีขาวยาวๆแล้วก็มีเจลหล่อลื่นอยู่แล้วสอดผ่านจมูกดันจนเข้าไปจนถึงข้างในคอตรงนี้เพื่อที่จะดูดเสมหะออกมา
1: เราอาจจะเคยเห็นคนไข้ที่สอดท่อเข้าไปนะเป็นแบบน
0: ั้
1: น
0: และมันเจ็บมากค่ะคือแค่เห็นไม่ต้องโดนเองยังรู้สึกเลยว่าเจ็บเพราะว่าสิ่งที่ดูดออกมานอกจากเสมหะมีเลือดด้วยเวลาที่แม่โดนซักชั่นเนี่ยพายขอใช้คำว่าเหมือนปลาถูกทุบอะค่ะคือมันเจ็บแล้วเขาใช้มือข้างที่ใช้ได้ที่เส้นเลือดยังหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยใช้แขนพายเป็นสรณะก็คือจิกเอาไว้เจ็บจิกเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยพยาบาลก็อยากจะบิ้วแม่ว่าคุณป้าถ้าเกิดว่าคุณป้าไม่อยากเจ็บแบบนี้คุณป้าต้องฝึกขากเสลดเองจะได้ไม่ต้องทำการซักชั่นไม่ต้องดูดออกมาคุณพยาบาลก็บอกว่าลองออกเสียงขอไข่เยอะๆก่อนก็ได้ค่ะหากเสลดออกมาแม่ก็หันไปสบตาพยาบาลสมองค์การแสดงอีกครั้งแล้วก็พูดว่าดิฉันไม่เคยทำกิริยาเช่นนั้นค่ะพยาบาลคิดในใจได้ไม่เคยทำหายกลับห้องพยาบาลไปวันรุ่งขึ้นมาพร้อมสายซักชั่นอีกอันนึงทำการซักชั่นไปอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นมาแม่ขากเสลดเป็นเลยค่ะ
1: แม่มันเจ็บมาก
0: ไม่เป็นไรทำก็ได้กิริยานี้ทำก็ได้ขอให้ไม่เจ็บก็พ
1: อ
0: ค่ะ
1: อ่ะมาดูคำต่อไปครับหมอนเน่า
0: โอเคพายคิดว่าจริงๆอ่ะหลายคนมีสิ่งนี้ในวัยเด็กอาจจะเป็นตุ๊กตาบ้างหมอนบ้างผ
1: ้
0: าเย็บปะอะไรก็แล้วแต่แต่ของพายเป็นหมอนมันเป็นหมอนที่พายนอนกอดมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สภาพมันอาจจะเริ่มไม่ค่อยน่าชมแล้วก็คือเริ่มมีมีความสกปรกว่างั้นเถอะแล้วสภาพน้องสมมติว่าคนปกติมี100น้องน่าจะมีอัตราเลเวลชีวิตเหลืออยู่ประมาณ15คือค่อนข้างรุ่งริ่งมากแล้วแล้วซักไม่ได้ซักปุ๊บน้องจะแตกสลายกลายเป็นโมเลกุลแน่นอนเพราะว่ามันเปื่อยมากแม่เนี่ยเขาจ้องหมอนเน่าพายมาตั้งแต่ตอนเขายังไม่ป่วยใช่พายมันไม่ดีกับโพรงจมูกของสุขภาพทุกคนในบ้านเรามีกันอยู่2คนแม่ไม่เป็นไรโอเคแม่ก็พยายามจะเอาไปทิ้งพอป่วยปุ๊บอ้าวเดินไม่ได้ทิ้งไม่ได้แล้วแต่ใจจิตยังจับอยู
1: ่ครับ
0: อยากจะเอาหมอนเน่านี่ไปทิ้งจริงๆมันสกปรกงี้วะแม่เขาเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกใช่มั้ยคะการพลิกตัวหรือตะแคงตัวของคนที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยใช้พลังงานสูงมากนะคะต้องชันเข่าแล้วปึ๊บแรงๆมาเพื่อที่จะพลิกตัวมามีวันนึงนอนด้วยกันบนเตียงอยู่ๆก็พลิกตัวมาหาดีใจมากแม่ต้องการฉันคว้าหมอนเน่าแล้วเคลื่องไปมีถังขยะอยู่ตรงปลายเท้าเคลื่องไปจะทําโฮมรันพยายามจะให้ลงถังขยะแต่ลืมไปว่าตัวเองป่วยฮึบแม่ตกตรงพุงแล้วก็หันมามองไม่ได้ทำไม่ได้คิดจะทำอะไรแบบนั้นเลยแต่ในใจลึกๆคงแบบอยากจะคว้างให้ห่มแล้วให้ลงทางขยะให้มันหมดไปสักที
1: สุดท้ายหมอนเน่านี่ยังอยู่ไหมครับ
0: พายทิ้งไปด้วยตัวเองนะคะพายกลัวสุขภาพพุงจมูกแม่จะไม่ดี
1: คือด้วยความรักส่วนตัวเนี่ยที่มีให้กับหมอเนี่ยรักมาก
0: แต่รักแม่มากกว่า
1: ถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรก็คงไม่ทิ้ง
0: ใช่
1: แต่พอคุณแม่ป่วยเลยทิ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: มาดูคำต่อไปครับหอมแก้มเก็บตัง
0: คือพายเนี่ยค่ะเป็นกอดชอบหอมพายจะชอบทำแบบนี้กับแม่มากแล้วพายรู้สึกว่าไม่ว่าทั้งวันนั้นพายจะเจออะไรมาหนักหนาแค่ไหนถ้าพายได้กลับมาหอมแก้มแม่หนักๆหลายๆทีพายรู้สึกว่าโอ้ยทุกอย่างโอเคขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเป็นคนป่วยเป็นอัมพฤกษ์เนาะแล้วเขาติดเตียงแล้วเขาต้องนอนเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกหอมแก้มไปเรื่อยๆพอหอมมากๆเข้าจากแรกๆก็โอ้ยลูกรักลูกเป็นลูกต้องการหลังๆเริ่มลำคาญว่ะมันหอมบ่อยวันนึงมันหอมเป็น20ทีแม่ก็เลยเกิดไอเดียที่พายเรียกกันว่าช่องทางทำกินแม่ก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปนี้นะคะถ้าพายหอมแก้มแม่จะเก็บตังค์พายก็ถามเท่าไหร่แม่บอก20บาทประมาณนี้ค่ะโอ้ยไม่เท่าไหร่ราคานี้เอาเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวโอนให้แม่พยักหน้าตอบว่ายังไม่รวมแวตกับเซอร์วิสชาร์จนะคะคือกะเอารวยแล้วค่ะ
1: มาคำถัดไปครับคำถัดไปคำสุดท้ายหายใจได้อย่างเดียว
0: คือการอาบน้ำแม่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากคนทุกคนที่พูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยดูแลคนป่วยให้ขอให้ลองอาบน้ำคนป่วยสักทีแล้วคุณจะเปลี่ยนใจทันทีเพราะมันเป็นภารกิจที่ยากมากๆจริงๆเวลาที่

0: อาบน้ำแน่สักทีเนี่ยค่ะพายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล้างรถคันใหญ่มากๆด้วยตัวเองคือมันจะต้องแบบใช้พลังงานสติปัญญาสมองความรอบคอบทุกอย่างในเวลาเดียวกันตอนแรกที่แม่พายกลับมาจากที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะพายคิดว่าโอเคปกติคนเราต้องยืนอาบน้ำเนาะแต่อ่ะยืนไม่ได้แล้วเว้ยงั้นนั่งชักโครกละกันนั่งชักโครกอาบน้ำเพราะมันก็ดูเป็นเก้าอี้อยู่ก็ได้อยู่พอนั่งอาบปุ๊บแม่ไม่เอนจอยเพราะว่าเขาใช้ได้อยู่ข้างเดียวค่ะเขาต้องเอามือจิกฝาชักโครกไว้แล้วก็เอียงๆแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่มีอะไรให้วางไม่มีพนักวางแขนไม่มีอะไรเลยเอียงๆจะล้มแล้วหลังจากนั้นพายก็เลยไปหาวิธีใหม่ด้วยการที่ไปหาเก้าอี้อาบน้ำมาไปเจอตัวนึงจากในศูนย์การค้าซื้อมาแบบไม่ดูราคาเลยค่ะสิ่งนี้ต้องอยู่ที่บ้านฉันมันเป็นเก้าอี้อาบน้ำที่ทำจากพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็เจาะรูระบายอากาศเรียบร้อยมีพนักวางแขนมีที่พิงหลังข้างล่างมีตุ่มหนืดๆที่ทำให้ไม่ลื่นเพอร์เฟกต์มากรู้สึกแบบเก้าอี้นี้พระเจ้าส่งมาให้ฉันอย่างแน่นอนซื้อกลับบ้านมาแล้วก็ต่อแล้วก็จับให้แม่นั่งอาบทีนี้เนี่ยปกติเวลาจะอาบน้ำจะต้องมีผ้าเช็ดตัวพายเตรียมพร้อมมากๆนะคะเลเวลที่แปรงสีฟันอ่ะก่อนแม่จะเข้าไปในห้องน้ำพายต้องบีบยาสีฟันเตรียมไปแล้วทุกอย่างต้องพร้อมคว้าแล้วใช้ได้ทันทีจะไม่มีการแบบมายุ่งระยาดกันในห้องน้ำไม่ทันเพราะว่าก็กลัวแม่ลื่นอยู่ดีวันนั้นอีท่าไหนไม่รู้สติคงเหลือ2เงยหน้าขึ้นมาอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเงยหน้าขึ้นมาฮึบผ้าเช็ดตัวไปไหนหัวคิดย้อนกลับไปเลยโอ้ในตู้ใกล้ๆนี้ไม่มีด้วยเพราะฉันดันเอาทั้งหมดที่มีในบ้านอ่ะเพิ่งซักขยงใหญ่ไปเมื่อเช้าแล้วมันก็ตากอยู่นอกบ้านตรงนั้นฉันอาบน้ําแม่บ่ายแปลว่าฉันจะต้องไปเอาผ้าเช็ดตัวที่อยู่ไกลมากๆก็ลังเลว่ายังไงดีคิดในใจโอเคจะวิ่ง 4x100 ไปเอาผ้าเช็ดตัวแล้วรีบกลับมาแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ห้ามขยับเลยนะห้ามพยายามลุกขึ้นมาเองนะเพราะถ้าแม่ล้มขึ้นมาหัวฟาดห้องน้ำบายบายกันเลยนะอย่างนี้แม่ว่าได้ค่ะแม่หายใจได้อย่างเดียวนะห้ามขยับได้ค่ะหายใจได้อย่างเดียวนะแล้วก็ตั้งท่าแล้วก็วิ่ง4x100ออกจากห้องน้ำไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพายใจตกไปอยู่ตะตุ่มว่าแบบแม่ล้มแน่ๆเกิดอะไรขึ้นวิ่งกลับห้องน้ำไปอ้าวก็นั่งอยู่ท่าเดิมแม่ขอกระพริบตาอีกอย่างได้ไหมคะใจพาย
1: แม่เป็นคนอารมณ์ขันมาก
0: ใจพายพายตกใจแบบโอ๊ยก็กระพริบไป
1: ตาคือกลับเข้าไปตาแข็งตาแข็งนี่เลยนะ
0: คุณแม่ตาแข็งอย่างนี้หายใจอย่างเดียวนั่นแหละค่ะ
1: เมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยในเรื่อง5เรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันทำให้เห็นอะไรมากกว่าเรื่องของการที่เราต้องดูแลคุณแม่คือเมื่อสักครู่ผมบอกว่า16ทําให้เราสํานึกบุญคุณเนี่ยจริงๆในมุมผมฟังแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได
0: ้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับ ใช่เพราะยิ่งดูแลคุณแม่มากขึ้นก็จะยิ่งรู้ถึงบุญคุณของคุณแม่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คือสิ่งที่คุณแม่ล้วนแล้วแต่เคยทําให้เราอดีตทั้งนั้นและท่านทําแบบที่ท่านไม่เคยเอื้อนเอ่ยหรือบ่นด้วยทําด้วยความรักเมื่อวันที่เราต้องย้อนกลับมาเป็นผู้ทําคืนบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับในตอนนั้น
0: เอาจริงตอนแรกไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเพราะว่าไม่เคยทําและการต้องรับมือกับผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวแต่ว่าพายเชื่อว่าในความเหนื่อยยากนั้นน่ะพายเต็มใจทําแต่พายรู้สึกว่าพายกําลังทําบางสิ่งที่มีความหมายมากๆไม่กล้าพูดหรอกว่ามากกว่าคนอื่นแต่กล้าพูดว่ามากที่สุดในบรรดาทุกอย่างที่พายทําอยู่ในชีวิตตอนนั้นเพราะมันกําลังทําใหคนที่พายรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะมีได้ในช่วงเวลานั้นเมื่อกี้คุณเปิร์พูดว่าการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องทําหลายๆอย่างเลี้ยงดูลูกหาเงินทํานู่นทําเนี่ยการที่พายต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวันนั้นน่ะทําให้พายย้อนกลับไปเห็นได้ว่าแม่เหนื่อยขนาดไหนในการทําทุกอย่างเพราะพายก็ต้องดูแม่หาเงินใช้ชีวิตของตัวเองเรียนหนังสือทํางานพายเหมือนได้เห็นตัวเองผ่านแม่ในสมัยก่อนค่ะว่านี่เองคือสิ่งที่แม่เคยทํามันหนักขนาดนี้นี่เองแล้วถ้าแม่ทําไหวพายก็จะทําไหวด้วยเหมือนกัน
1: พอดูแลคุณแม่ไปด้วยบวกกับว่าคุณต้องเรียนหนังสือไปด้วยแล้วคุณต้องทํางานไปด้วยเหมือนคุณหนักกว่าคุณแม่อย่างนึงนะ
0: พอเรียนด้วย
1: ต้องเรียนด้วยการเรียนทํายังไงครับวัฒนาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจํา
0: ใช่ค่ะ
1: ในระดับมัธยมศึกษา
0: ใช
1: ่แล้วคุณอยู่โรงเรียนประจําแล้วคุณจะดูแลคุณแม่ได้ยังไงครับ
0: พายเรียนที่วัฒนาจนถึงตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.1แล้วสุดท้ายตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ป่วยนะคะพายก็ย้ายออกไปเรียนโรงเรียนใกล้ๆบ้านเป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนบดินทร์3ทีนี้ตอนที่เรียนเนี่ยพอเรียนไปถึงม.4คุณแม่ก็ป่วยพอคุณแม่ป่วยเสร็จก็คือชีวิตหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนไปเลยแล้ว
1: เราก็ต้องไปโรงเรียนช่วงที่เราไปโรงเรียนใครดูคุณแม
0: ่โฮมข้างล่างเป็นโฮมออฟฟิศค่ะกิจวัตรของพายคือแบบนี้ตื่นแต่เช้าขึ้นมาในช่วงที่คุณแม่ป่วยแล้วนะคะตื่นแต่เช้าขึ้นมา5:30แล้วก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยเตรียมชุดนักเรียนให้พร้อมแล้วก็ทำอาหารเตรียมข้าวให้คุณแม่อยู่นะคะแล้วก็จัดยาตามที่คุณหมอสั่งมาแล้วเราก็จะปลุกคุณแม่ขึ้นมาพาไปอาบน้ำแปรงฟันสระผมเช็ดตัวใส่

0: เสื้อผ้าให้เรียบร้อยใส่แพมเพิร์สแล้วก็จับเขานั่งทานข้าวทานข้าวเสร็จพักสักครู่นึงทานยาฝึกทำกายภาพบำบัดยกเหยียดยืดพยายามฝึกเดินกันจนช่วงเวลาใกล้ๆเข้าโรงเรียนไผ่ก็จะส่งไม้ต่อให้กับพี่ที่ออฟฟิศซึ่งจริงๆแล้วตอนแม่อยู่บ้านแม่ก็จะนั่งเก้าอี้บ้างนอนเตียงบ้างแล้วพี่ที่ออฟฟิศก็จะมีหน้าที่เอาข้าวกลางวันที่ไผ่เตรียมไว้เนี่ยอุ่นให้คุณแม่ทานแล้วไผ่ก็รีบกลับมาจากโรงเรียนเพื่อมารับไม้ต่อก่อนที่ออฟฟิศจะปิดจะพากลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์สจัดข้าวเย็นให้แม่จัดยาออกกายภาพแล้วก็ถึงจะไปเคลียร์กันบ้านอาบน้ําทํางานของตัวเองตอนกลางคืนเนี่ยค่ะจะไม่ได้นอนเลยนะคะคนดูแลคนป่วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องตื่นขึ้นมาเช็คตลอดว่าโอเคยังอยู่ดีมั้ยแพมเพิร์สแฉะเกินไปหรือเปล่าเอาพลิกตัวอยากได้อะไรมั้ยคืนนึงภายน่าจะตื่นสัก 4-6 รอบเป็นอย่างต่ําทุกคืนอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันจะทําให้เราผลการเรียนไม่แย่ลงเหรอครับ
0: ผู้ใหญ่บางคนก็จะแสดงความห่วงใยด้วยการบอกว่าเนี่ยนะไม่มีผู้ปกครองแม่ก็แบบป่วยแล้วเนี่ยจะแบบสัมมะเลเทเมาเลเทเกเรหรือเปล่าพายพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นตลอดว่าแม้ว่าแม่พายจะป่วยพายจะตั้งใจเรื่องการเรียนให้ดีที่สุดเพื่อไม่ต้องให้ใครต้องกังวลและไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำๆอีกนั่นแหละสุดท้ายก็เลยพยายามตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็แอดมิชชั่นเข้าคณะและมหาลัยที่อยากเข้าได
1: ้สุดท้ายติดนิเทศศาสตร์จุฬา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใช้เวลาเรียนอยู่นิเทศศาสตร์จุฬา
0: 4 ปีทีนี้พอเรียนจบปุ๊บพายก็เลือกงานที่มันสามารถทำที่บ้านได้จะได้ดูแลแม่ไปด้วยเป็นงานประจำที่คุยกับนายจนเข้าใจว่าเราจะทำที่บ้านนะเพราะเราต้องดูแลแม่หลังจากนั้นก็พยาบาลจำเป็น24 ชั่วโมง 365 วันไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมถามนิดนึงสิผู้หญิงวัย16เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังต้องการคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงของการที่เป็นวัยรุ่น
0: หัวเลี้ยวหัวต่อ
1: หัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเราจะเติบโตแต่เรา16แล้วลุกขึ้นมาเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูคุณแม่ในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านเพราะท่านป่วยแต่วุฒิภาวะของท่านท่านยังต้องมีความเป็นผู้ใหญ
0: ่กว่าเราก
1: ว่าเราอยู่แล้วในเชิงของประสบการณ์ชีวิตในกรณีของการใช้ชีวิตเนี่ยในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านท่านยังคอยสอนเราอยู่ด้วยหรือเปล่าในหลายๆเรื่องหรือให้คำแนะนำเราด้วยหรือเปล่า
0: ตอนที่แม่ป่วยแล้วเนี่ยมันจะไม่เชิงเป็นคำสอนตรงๆค่ะแต่มันจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างเหมือนที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้ที่พายสามารถไปตีความมันและตกตะกอนมันด้วยตัวเองแม่จะเป็นสายให้กำลังใจซัพพอร์ตมากกว่าเวลาเหนื่อยก็จะค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ทำได้ผ่านไป
1: แล้วคุณมีต้องการขอคำปรึกษาในชีวิตจากใครบ้างไหมในช่วงเวลานั้น
0: พายอาจจะมีคนรอบข้างที่เข้าใจแล้วก็ให้คำปรึกษาในบางเรื่องที่พายแบบต้องการมากจริงๆเช่นแบบคุณป้าหรือว่าลูกสาวของคุณป้าที่ชื่อพี่ส้มอย่างเงี้ยทั้งคู่ก็จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตเรื่องเงินทองซัพพอร์ตกันหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ค่ะ
1: เพื่อนล่ะครับ
0: เพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นคนที่คอยรับฟังทุกเรื่องมากกว่ามันจะมีบางเรื่องแหละที่คนเป็นเด็กไม่อยากจะเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแต่เราอยากจะได้คนวัยเดียวกันที่รับฟังเราแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองว่าตอนนี้เราคิดถูกไหมเราดีไหมยังไงบ้างก็จะมีฝ้ายเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็เรียกว่ารู้ใจค่ะพายเคยพูดกับทุกคนว่าถ้าเกิดวันนึงพายไม่อยู่แล้วตายแล้วเนี่ยฝ้ายจะสามารถเล่าแล้วก็รู้เรื่องแทนพายได้เพราะว่ารับฟังไปเยอะมากจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณฝ้ายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณพายเนี่ยเป็นคนที่สังเกตแล้วก็เฝ้าดูการเติบโตของคุณพายแล้วก็การเลี้ยงดูของคุณแม่ที่ป่วยอยู่ที่บ้านมาโดยตลอดใช่ไหมฮะเราจะขอเชิญคุณฝ้ายมาคุยด้วยเพราะวันนี้คุณฝ้ายมาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณฝ้ายกันตพรสวนสิงห์พงษ์ครับคุณฝ้ายเป็นเพื่อนกับคุณพายตั้งแต่ชั้นเรียนไหนครับ
2: จริงๆถ้าเจอกันครั้งแรกอะค่ะตั้งแต่ประถมค่ะก็คือที่วัฒนาเนี้ยชั้นเรียนเด็กจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกันแล้วบังเอิญว่าด้วยความที่ผมพายเป็นเอกลักษณ์มากพอก็คือตอนอยู่ประถมไม่ได้สนิทกันนะคะ
1: แล้วเรามาเริ่มสนิทกันตอนไหนครับ
2: ก็คือบังเอิญมาเจอกันที่นิเทศตอนปี1
1: คุณรู้มั้ยว่าคุณแม่เขาป่วย
2: เพิ่งมาทราบตอนนั้นนั่นแหละค่ะใช่แล้วก็ทุกคนก็จะเห็นภายเรียกว่าอะไรดีเป็นเอกลักษณ์ของภายนอกจากผมนะคะก็คือกับข้าวจะมาที่มหาลัยนะคะแล้วก็ซื้ออาหารจากโรงอาหารหรือว่าจากร้านอาหารในละแวกมหาวิทยาลัยเพื่อกลับไปที่บ้านเอาไปให้คุณแม
1: ่ก็ซื้อกับข้าวกลับบ้าน
2: ใช่ทุกคนก็จะเห็นภายเลิกเรียนปุ๊บก็คือกลับบ้านอย่างเงี้ย
1: ซื้อกับข้าวตอนแรกๆไม่มีใครรู้แล้วสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ถึง
0: ชอบยิ้มกับข้าวกับบ้าน
1: ยิ้มกับข้าวกับบ้าน
2: ตอนนั้นก็ฝ้ายกับพายอยู่คนละกลุ่มกัน

0: อันนี้ต้องเกริ่นก่อนตอนมหา
1: ต้องมีเมาส์สิ
0: ใช่
1: ตอนอยู่คนละกลุ่มเนี่ยต้องมาอีกกลุ่มนึง
0: ตอนมหาลัยก็ยังอยู่คนละกลุ่มเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาทำอย่างนี้ทุกวันจนเราที่อยู่กลุ่มอื่นเราก็รับรู้ใช่ไม่ได้เมาส์สิคะ
1: เมาส์มันต้องเมาส
0: ์เพื่อนในรุ่นก็จะคุยกันละค่ะว่าโอเครับรู้ว่าพายมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้านน่าจะคุยกันในเชิงว่าเหมือนนับถือเขาแหละว่าเออเขามีหลายๆอย่างที่ต้องทำ
1: แต่คุณรู้ได้ไงว่าเขาต้องมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้าน
0: จากเพื่อนๆนี่แหละค่ะใน
2: ร่วมพายจะไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม
0: อืมอ๋อใช่ใช่คือที่นิเทศจะกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ช่วงรับน้องก็คือเลิกเรียนใช่ไหมคะทุกคนก็เข้ากิจกรรมแล้วก็จะอยู่กันจนมืดค่ำแต่ว่าพายก็จะไม่ค่อยได้อยู่
2: บ้างไม่ค่อยได้เข้าบ้าง
0: ใช่ใช่ก็ทุกคนก็จะอ่ะโอเคมันมีสิ่งนี้ที่แปลกไปจากคนอื่นเอ๊ะทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะก็พายก็คงจะบอกเพื่อนๆแหละแล้วก็ทุกคนก็รับรู้ร่วมกัน
2: เพราะมีเหตุจำเป็น
0: อืม
1: เขาแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปไหม
0: แตกต่างค่ะเพราะว่าเป็นคนทำอะไรเร็วมาก
2: เวลามีน้อยค่ะ24ชั่วโมงต้องใช้สำหรับ2คนเลยต้องจัดสรรประหยัดนิดนึง
0: คือพอเข้ามาเอกเดียวกัน
1: เขาดูเพื่อนไหมคือด้วยความที่เด็กทั่วไปเนาะกับเด็กที่จะต้องเลี้ยงดูคุณแม่เนี่ยผมว่าวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยในวัยเท่าๆกันมันไม่เหมือนกันนะคุณรู้สึกไหมว่าเขามีความแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปไหม
0: จริงๆถ้าในเชิงภายนอกอะค่ะไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนสดใสและเรืองดูสิคะก็คือจะเป็นคนตลกคือเหมือนคุณแม่เขาเลยนะฝ่ายว่าก็คือเป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนมีพลังงานใน
1: ตัวเองเก็ตอลองกับเพื่อนได้ดี
0: ใช่ๆจุดที่เขาแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือแม้แต่ตัวเรารู้ว่าเออวัยรุ่นมันก็จะคิดได้ประมาณนี้แหละคือเขาจะคิดอะไรที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าถ้าสําหรับฝ่ายนะมันเหมือนเขาเข้าใจมนุษย์ในหลายๆมิติอ่ะค่ะ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าเช่นความทุกข์อันนี้ในมุมมองฝ่ายเนาะพายอยู่กับคุณแม่ที่โอเคพายต้องเจอเรื่องที่มันไม่คาดคิดอันนี้เป็นเรื่องนึงที่มันจะเกิดในชีวิตมนุษย์อยู่แหละแล้วเขาบังเอิญเขาเจอมาตั้งแต่อายุ16เหมือนชีวิตสอนอะไรเขาก่อนคนอื่นนะคะสำหรับฝ่ายนะ
1: คำว่าความทุกข์ในสมัยวัยรุ่นมันน่าจะมีเรื่องเดียวคือเรื่องความรักหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: เรื่องอกหักเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่อะไรแบบนี
1: ้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิครับคือคุณอกหักแล้วเขาปลอบคุณหรือว่าคุณเห็นเขาอกหักแล้วเขาไม่เสียใจเลยไม่ร้องไห้เลยยังไงครับมันคือเรื่องยังไงครับ
0: ต้องบอกว่าโอเคเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเนาะเราก็มีปัญหาความสัมพันธ์อะไรต่างๆแล้วก็พอมาเริ่มสนิทกับภายในภาคเราก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเราก็บ่นออกไปหรือว่าพูดในสิ่งที่เราไม่ค่อยโอเคเลยเรื่องนี้อย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ฟีดแบคที่ภายให้กับเรามามันจะไม่ใช่คำว่าอุ้ยอย่าไปคิดมากเอ้ย move onอย่าไปอะไรเลยแต่พายจะเหมือนรับฟังก่อนรับฟังว่าเราเป็นยังไงอยากร้องไห้ไหมร้องได้นะจริงๆเข้าใจนะที่รู้สึกแบบนี้ไม่แปลกเลยซึ่งสำหรับฝ้ายมันเหมือนพอเขาอาจส่วนหนึ่งเขามีประสบการณ์ในการรับมือความทุกข์ที่มากกว่าคนอื่นด้วยเขาเลยสามารถที่จะเข้าใจได้มันอย่างลึกซึ้งอะค่ะว่าเมื่อคนเรามีความทุกข์สิ่งที่คนเราต้องการจริงๆมันคืออะไรคือการรับฟังคือการซัพพอร์ตไม่ใช่การสั่งรีบสั่งสอนหรือเฮ้ยรีบไปทำนั่นทำนี่สิยังไม่ได้รีบให้ซักเซชั่นแต่ว่า อยู่ข้างเราอะอยู่ข้างเราในเวลาที่เราไม่โอเคเราไม่ชอบตัวเองเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
1: ฝ้ายบอกว่าจริงๆแล้วคุณพายนี่เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้คุณฝ้ายตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้านเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยยังไงครับ
0: อาจจะเล่าจากแบ็คกราวด์เวลาเราอยู่ด้วยกันเนาะที่เราสนิทกันนะคะเหมือนส่วนหนึ่งนอกจากแชร์ความสุขเนาะเราก็แชร์เรื่องที่เราไม่สบายใจกันแล้วอันนี้อาจจะพูดถึงในเชิงแบ็คกราวด์ชีวิตฝ้ายส่วนตัวนิดนึงฝ้ายก็โตมาในครอบครัวคนไทยธรรมดาซึ่งคนไทยอ่ะจะมีนิสัยอย่างนึงที่ติดคือบางทีเราไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกกันเท่าไหร่เรื่องที่ไม่ดีเราจะพยายามเก็บเราไม่อยากให้คนรอบข้างดูเราไม่ดีไม่อยากให้คนใกล้ชิดเราไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นเด็กคนนึงที่รู้สึกว่าเราต้องการพื้นที่เนาะที่เราจะเล่าอะไรสักอย่างได้อย่างรู้สึกปลอดภัยแล้วเราก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนเรามาเจอเขาแล้วสิ่งที่พายทําให้ฝ้ายได้เรียนรู้คืออ้อความสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยมันทําให้คนคนนึงเยียวยาได้จริง
1: ๆยังไงครับ
0: หมายถึงว่าอย่างเช่นยกกลับไปเรื่องเวลาฝ้ายมีความทุกข์อะไรใช่มั้ยคะฝ้ายก็จะไปบ่นโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรอันนี้เรื่องแรกเนาะเหมือนเราได
1: ้ไว้ใจ
0: ใช่ไว้ใจเราพูดได้พูดออกไปก่อนเรารู้สึกว่าเมื่อเรามีปัญหาเรามี พื้นที่นึงที่เรารู้สึกมั่นคงเหมือนพอเรารู้ว่าพื้นที่ความที่ปลอดภัยมันช่วยเยียวยาคนได้เนาะแล้วส่วนนึงอย่างที่คุณเปิร์ลพูดเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมตอนเราเด็กเราวัยรุ่นเรารู้สึกเป็นทุกข์จังวะเราก็รู้สึกอยากทำอะไรสักอย่างกับมันเพื่อที่เราจะดูแล
1: ผมวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะ
0: ใช่ใช่เราเลยรู้สึกว่าเราต้องการจะหาโนว์ฮาวบางอย่างหาความรู้บางอย่างเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะเติมอะไรให้ตัวเองในชีวิตที่เหลืออยู่ที่เราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเราอยากเข้าใจในกระบวนการของจิตใจซึ่งพอเรามาเรียนนะคะหลายๆอย่างที่ฝ้ายเรียนมันวกกลับไปหาประสบการณ์ที่ฝ้ายเคยได้จากฝ้ายมันคือเรื่องของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรื่องของการไม่ตัดสินเรื่องของการอยู่กับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยไม่ต้องรีบให้เขาเป็นอะไรถ้าคนจะเสียใจปล่อยให้เสียใจก่อนอย่าเพิ่งรีบไปโอ้ไม่เป็นไรอย่าร้องอันนี้มันเหมือนความรู้สึกเขาไม่สำคัญแต่ว่าพายไม่เคยทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าความรู้สึกฝ้ายไม่สำคัญเลย
1: แต่คือเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูคือเขาไม่ได้เรียนจิตวิทยาแต่ภาคปฏิบัติที่เขาใช้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับมันตรงกับทฤษฎีที่สุดท้ายคุณไปเรียนในเชิงวิชาการว่าเวลาจะที่จะช่วยดูแลคนรับฟังคนหรือช่วยเยียวยาคนเนี่ยมันต้องทำยังไงคือเขาใช้จากประสบการณ์คุณใช้จากทฤษฎีใช่ไหมครับคำถามครับในช่วงเวลาที่เพื่อนสนิทของเราเนี่ยดูแลคุณแม่เนี่ยครับเกิดแรงบันดาลใจหรือมีเอ๊ะบ้างไหมว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณแม่ของเราหรือถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวของเราเราจะดูแลคุณแม่ของเราได้แบบเขาไหมหรือเราจะดูแลคุณแม่ของเรายังไง
0: นึกเลยค่ะนึกแหละ
1: ซื้อกับข้าวจากคณะกลับไปให้คุณแม่รับประทานบ้างไหมครับ
0: แต่ว่าจริงๆอันนี้พูดจากใจเลยฝ้ายอ่ะเป็นลูกคนเล็กแล้วก็ถูกสปอยมาเหมือนกันแล้วก็จะมองเห็นชีวิตพายแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรให้พ่อให้แม่เลยเนาะแบบนี้แล้วก็มันก็เหมือนเขาเป็นโมเดลแหละค่ะว่าอย่างการพูดคุยของเขากับแม่หรือการใส่ใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยมันทำให้เราเห็นอ๋อในเรื่องเล็กๆมันก็มีความหมายได้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆขยับจากเรื่องเล็กๆก็ได้เราเล่นมุกกับแม่บ้างก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนทำให้อะไรๆมันดีขึ้นเหมือนกันนะ
1: ก็มีใช่ไหม
0: ใช่
1: มีเอากลับไปทำบ้าง
0: ใช่ใช่เขาเล่นมุก
2: สนุกสนานกันไป
0: ค่ะ
1: คือบางครั้งลูกกับคุณพ่อคุณแม่บางทีมันจะมีแก๊ปบางอย่าง
2: ใช่
1: ไหมที่เหมือนกับเรื่องแบบนี้ทำไมเราคุยกับเพื่อนได้แต่ถ้าเราไม่กล้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่เพราะเรากลัวจะโดนดุโดนว่าหรือโดนตำหนิแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราสังเกตจากเพื่อนเราเนี่ยเปลี่ยนจากเรื่องเหล่านั้นให้มันเป็นมวลของความสนุกขบขันแทนแล้วก็ลองไปทำบ้างแล้วช่วยได้ไหมครับลดแก๊ปได้ไหมครับ
0: ช่วยได้ค่ะช่วยได้แล้วก็มุมนึงอย่างที่พายเล่าเนาะคือพายรู้สึกว่าพายกับแม่เขาเข้าใจกันและมองกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคือไม่ได้มองว่าแม่ต้องเพอร์เฟกต์หรือเป็นลูกแล้วเธอต้องดูแลฉันทุกอย่างคือเขาจะยอมรับในจุดด้อยหรือจุดที่ทำผิดพลาดของกันและกันได้เนี่ยค่ะซึ่งจุดเนี้ยมันทำให้เราสะท้อนกลับมาว่าพ่อกับแม่เราเขาก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งมีอะไรไม่ถูกใจบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติหัดยอมรับตรงนั้นหรือว่ามองในมุมของอีกฝ่ายบ้างว่าสำหรับเขามันเป็นยังไงเขาจะรู้สึกยังไงนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่คุณพายครับในตลอด11ปีที่ดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณภูมิใจที่สุดเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่เขินด้วยแล้วก็ไม่อายใครด้วยถ้าจะได้พูดถึงเรื่องนั้นที่คุณภูมิใจที่สุดตลอด11ปีคืออะไรครับ
2: พายเชื่อว่าพายทําให้แม่เป็นคนป่วยที่มีความสุขมากๆก่อนที่เขาจะตายมีความสุขมากๆตลอดช่วงเวลา11ปีแล้วก็พายภูมิใจมากที่ทําให้แม่หลุดพ้นจากช่วงอยากตายมาได้หลายช็อตมากจริง
1: ๆเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: จริงๆแล้วคนป่วยเนี่ยไม่ได้อยากตายด้วยเรื่องอะไรยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันจะเกิดจากพอยต์เล็กๆที่มันกระทบความรู้สึกของเขาและไปใหญ่ในความรู้สึกของเขาอีกทีเช่นเป็นเรื่องของการเดินเรื่องของการเดินก็คือแม่เนี่ยตอนที่เขาป่วยแล้วเขาต้องฝึกเดินบ่อยๆเนี่ยค่ะเวลาที่ถ้าพายไม่อยู่บ้านคนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยจะอยากให้แม่หายไวๆสิ่งนึงที่คนดูแลคนป่วยกับคนป่วยต้องเจอเสมอก็คือเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะเดินได้เมื่อไหร่จะกลับมาทํางานแต่มันเป็นการกดดันมากเกินไป
1: คุณมีความหวังตลอดมั้ยว่าวันนึงคุณแม่จะหายกลับมาเป็นปกติ
2: เคยมีค่ะพายเคยมีสิ่งนี้พายเคยคิดแบบนี้เหมือนกันจนกระทั่งเหตุการณ์นี้นี่แหละที่ตอนที่พายไปเรียนอยู่เนี่ย คนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยเขาอยากให้แม่ฝึกเดินด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีพายจับอยู่ข้างหลังปกติเวลาฝึกเดินจะต้องมีพายจับอยู่การเดินโดยที่ไม่มีพายจับอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันแม่ไม่มั่นใจเลยมันคือคนที่ใช้ได้แค่ครึ่งเดียวกับไม้

0: อีกหนึ่งตัวแล้วก็เดินผลก็คือวันนั้นแม่ล้มแล้วเลือดก็ท่วมพื้นเลย
1: ศีรษะท่านฟาดพ
0: ื้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็ล้มแล้วก็หลังจากนั้นมาพอไปส่งโรงพยาบาลกันเสร็จแม่ก็เข็ดเลยไม่เอาอีกแล้วไม่เดินกลัวภายในตอนนั้นที่อยากให้แม่หายมากๆทำไมอ่ะทำไมเราถึงไม่เดินแล้วถ้าไม่เดินมันจะหายได้ยังไงแม่คิดดูว่าถ้าเกิดแม่ไม่กลับไปปกติอ่ะแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรโมโหตอนนั้นอ่ะอยากให้เขาหายอ่ะแต่มันไปกดดันเขาเขาเงยหน้าขึ้นมาตอบภายว่าแม่ก็อยู่เพื่อภายไงไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วค่ะแต่ไว้อยู่เพื่อลูกวันนั้นภายเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่คนป่วยแล้วคนดูแลคนป่วยอยากจะโกของเขาคืออยากจะกลับไปเป็นคนปกติไปทางนั้นเลยแต่มันมีอีกหลายๆคนเหมือนกันที่เขาเป็นคนป่วยแล้วเขารู้ข้อจำกัดของตัวเองและจิตใจเขาว่าเขาไปไม่ถึงจุดนั้นถ้าเลือกได้แบบที่ภายกับแม่เลือกเราไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นเลยเราตกลงกันว่าโอเคถ้าการเดินเพื่อให้หายแล้วกลับไปเซ็นเช็คเหมือนเดิมได้ไม่ใช่ความสุขที่แม่สามารถไปถึงมันได้อีกแล้วเราขอเป็นคนที่มีความสุขกันเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันดีกว่าเราจะหาวิธีที่เราจะเจอกันตรงกลางออกกายภาพบำบัดประมาณเนี้ยแต่เราชิดแชทกันเราเมาส์กันเรามีความสุขกันเราอัปเดตข่าวสารกันเราทำให้เขามีจิตใจที่เบิกบานและมีพลังใจที่จะอยู่ไปในทุกๆวันภายเปลี่ยนเรื่องนี้ไปเลยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เลิกอยากตายจากการเดินมากขึ้นเพราะเราไม่บังคับที่จะต้องเดินฟูลไทม์อีกแล้วไม่ต้องเดินวันละ3ชั่วโมงอีกแล้ววันละครึ่งชั่วโมงพอให้ได้ขยับยืดเหยียดข้อต่อไม่ติดก็พอโอเคขึ้นแล้ว
1: สุดท้าย11ปีสาเหตุอะไรสุดท้ายคุณแม่ถึงต้องลาจากโลกนี้ไปครับ
0: จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันนะคือพายรู้ว่าแม่มีความเจ็บป่วยมาตลอดพายเห็นเขาอยู่ในสายตาแต่พายไม่รู้หรอกว่า
1: เป็นอัมพฤกษ์จากสโตรก
0: ใช่ต้นเหตุใช่แต่พายไม่รู้หรอกว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่วันที่ความตายมันมาประชิดตัวเมื่อไหร่จริงๆแล้วพายไม่รู้เลยแต่ว่าการจากไปของแม่เนี่ยมันเกิดจากการที่เขากินยาความดันตัวเดิมติดกันนานๆแล้วมันส่งผลให้ภูมิในร่างกายมันต่ำลงแล้วพอเป็นคนป่วยติดเตียงเนี่ยเขาไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ลุกขึ้นขยับหยิบจับนู่นนี่ภาวะภูมิต่างๆมันตกลงสุดท้ายมันเกิดโรคแทรกซ้อนที่จะต้องไปกินยาคุมโรคนั้นแต่ก็ส่งผลกับโรคนี้แต่ไม่กินอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องกินอันนั้นเพิ่มกินไปกินมาสุดท้ายร่างกายมันรับไม่ไหวเหมือนอวัยวะภายในมันล้มเหลวแล้วคุณแม่ก็จากไปค่ะพายเอามาด้วยนะคะตลับยาถ้าเห็นจะรู้สึก
2: บ้างนี้ค่ะ
0: ใช่สีฟ้าครับ
1: อันนี้คือยาที่คุณแม่ต้องรับประทาน
0: ใช่ค่ะจริงๆถ้าดูข้างในอาจจะเห็นว่าบางอันมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วพายเอาของจริงมาเลยพายเก็บไว้1ตลับนี่คือต่อ1วันนะคะมันเยอะมากวันนึง10ถึง15เม็ดได
1: ้และนี่อะไรครับเนี่ย
0: ตลับตัดยาค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคย
1: คุณพายต้องตัดยาให้คุณแม
0: ่ใช่ค่ะจริงๆแล้ว
1: เตรียมยาให้คุณแม่วันนึง
0: เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
1: เยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะ
0: แม้แต่ตลับตัดยาเองพายก็คิดเหมือนกันนะคะว่ามันเหมือนชีวิตของคนเราดีนะถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันเป็นยางเนาะสำหรับตัดแล้วเนี่ยเป็นใบมีดแล้วเราก็สับลงไปเพื่อให้ยามันขาดท่อนต่อกันพายรู้สึกว่ามันเหมือนคนมากเลยค่ะเมื่อก่อนอ่ะพายดันยาเข้าไปจนสุดตรงนี้เลยสุดปลายแล้วก็หั่นยาแตกนะคะกระจายออกมาเป็นชิ้นๆเลยวิธีที่ดีที่สุดในการถอยออกมาจากยางสักหน่อยให้มันมีระยะแล้วค่อยลงน้ําหนักตัดลงไป
1: แล้วมันเหมือนคนยังไงครับ
0: มันเหมือนคนตรงที่ว่าพายรู้สึกว่าเราไม่ต้องฟอร์สกันไม่ต้องกดดันกันมากจนเกินไปไม่ต้องไปจนสุดปลายทางเราไม่ต้องเพอร์เฟคทุกเรื่องเพื่อที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายบางทีการหย่อนลงมาหน่อยการเข้าใจในข้อจํากัดการเข้าใจในข้อจํากัดแม่ตั้งใจแหละแต่แม่ป่วยพายตั้งใจแหละแต่พายยังเด็กพายไม่มีวุฒิภาวะการเข้าใจในความเป็นมนุษย์สักหน่อยหย่อนลงมาสักหน่อยผลสุดท้ายตัดยาแล้วมันจะขาดครึ่งได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้พอดีโดยที่มันไม่แตกกระจาย
1: วันนี้มีคนดูมานั่งอยู่ด้วยนะครับมีใครมีคำถามไหมครับเชิญถามได้นะครับครับเชิญครับ
3: อยากทราบนิยามความหมายของคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวสำหรับคุณพายค่ะ
0: จริงๆก่อนหน้านี้พายเคยขึ้นไปพูดบน TEDx Bangkok ปี2017ค่ะหัวข้อเรื่องก็เป็นเรื่องบ้านเหมือนกันคนส่วนใหญ่จะให้นิยามความหมายของคําว่าบ้านก็คือที่ที่เราอยู่อาศัยมันคืออิฐหินดินปูนที่เราก่อสร้างกันขึ้นมามีกระเบื้องมีหน้าต่างเนี่ยคือบ้านแต่ว่าความหมายของบ้านที่แท้จริงแล้วสําหรับพายอ่ะมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างมันคือที่ที่มีคนที่เรารักไปอยู่ที่นั่นด้วยพายเรียนรู้สิ่งนี้ตอนที่แม่ต้องไปเข้าผ่าตัดที่ ICU ที่โรงพยาบาลช่วงเวลา1เดือนกว่าๆนั้นพายรู้สึกเหมือนโรงพยาบาลเป็นบ้านของพายไม่ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลหน้าตาเหมือนบ้านของพายแต่มีบ้านที่แท้จริงของพายไปอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือแม่นั่นเอง
1: ตลอดระยะเวลาของการที่เรามีโอกาสได้เลี้ยงดูคุณแม่ทำหน้าที่ของลูกที่ดีอย่างดีที่สุดจนวันหนึ่งท่านจากโลกใบนี้ไปนะครับจากเหตุการณ์เหล่านั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยคิดว่ามันได้สอนอะไรบ้างหรือทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ

0: ได้เยอะมากในทุกๆมิติเลยนะคะตั้งแต่ความอดทนความเข้าใจการใช้เวลาการจัดสรรชีวิตให้เป็นระเบียบการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมาทําให้พายเห็นหัวใจของคนอื่นมากขึ้นมาทําให้พายรู้คุณค่าของคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่คนในครอบครัวด้วยซ้ําของเพื่อนของญาติญาติของทุกคนที่พร้อมจะสนับสนุนเราเราเข้าใจมิติของความสัมพันธ์มากขึ้นว่าแต่ละอย่างทุกคนกว่าจะผ่านพ้นมาได้กว่าจะทําให้เรามันประกอบด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาดีขนาดไหนแล้วเราตอบแทนมันกลับไปในรูปแบบไหนได้บ้าง
1: สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพิ่มเติมขึ้นได้เนี่ยมาจากการที่เราเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับให้กลายเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนหรือว่าคุณจะเป็นลูกน้องเจ้านายหรือสถานะไหนก็ตามเนี่ยนะฮะคุณเปลี่ยนลองเป็นอีกฝั่งหนึ่งของสถานะคุณจะเห็นอกเห็นใจเขามากยิ่งขึ้นอย่างในแง่ของการเป็นลูกเนี่ยครับที่เราได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดถ้าวันนึงเราลองเปลี่ยนสถานะของตัวเองเลยแล้วไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเริ่มในวันที่เราพร้อมในวันที่เราทํางานแล้วมีเงินเยอะแล้วหรือว่าเราเรียนจบแล้วมันสามารถเริ่มได้ง่ายๆครับที่คุณพ่อคุณแม่เคยหาอาหารให้เราท่านกลับบ้านมาเราก็ไปหยิบน้ํามาให้ท่านดื่มเรื่องง่ายๆแค่นี้หรือว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านให้เราเราเป็นลูกเรากวาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่บ้างคือรับรู้ของความลําบากในแบบเดียวกันกับที่ท่านทําให้เราวันนั้นแหละเราจะเห็นอกเห็นใจของฝั่งตรงข้าม และสิ่งนี้ถ้าเกิดเป็นในทิศทางของลูกกับผู้มีพระคุณเนี่ยก็เรียกว่าความกตัญญูที่เกิดขึ้นได้จากการที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพายแล้วก็คุณฝ้ายที่วันนี้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆที่ใครหลายๆคนน่าจะเอาไปใช้กับชีวิตของคุณได้กว่าคุณจะโตขึ้นไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ได้อย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญคุณพายอยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมฝากถึงลูกๆคนอื่นๆทั้งที่เขายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาของโรคอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังป่วยอยู่นะครับมีอะไรอยากจะฝากเชิญครับ
0: สิ่งที่พายอยากฝากเลยก็คืออาจจะฟังดูเป็นประโยคที่แปลกสักหน่อยแต่ว่าอยากให้ลองทําความเข้าใจดูนะคะมันคือการฝึกฝนที่จะไม่เคยชินพายรู้สึกว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราเจอหน้าคนในครอบครัวไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามเราเจอหน้ากันเรายังกินข้าวอยู่ด้วยกันแยกจากกันไปทํางานวันนี้เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็หัวเราะไปด้วยกันเดี๋ยวก็ผิดใจกันเราเคยชินกับทุกวันที่เรามีจนเราลืมว่าทุกวันที่เกิดขึ้นณวินาทีจริงๆแล้วคือของขวัญวันนึงที่คุณไม่มีมันแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมามันมีคุณค่ามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วฝึกฝนตัวเองเสมอที่จะไม่เคยชินคนดูรายการกว่าจะโตวันนี้ก็เหมือนกันดูจบเสร็จแล้วอาจจะรู้สึกว่าจะกลับไปดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วลองเฝ้าดูใจตัวเองว่ารู้สึกแบบนี้กี่วันรู้สึกแบบนี้1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนแล้วสุดท้ายโดนความเคยชินที่เจอทุกวันที่บ้านมันหล่อหลอมให้เรากลับไปเป็นคนเดิมหรือเปล่าฝึกฝนเสมอที่จะดูตัวเองและอย่าให้ความเคยชินมันกลืนกินเราเพราะวันหนึ่งที่เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราทำวินาทีนี้ให้ดีและมีความหมายต่อกันมองกลับมาจะได้ไม่เสียดายค
1: ่
0: ะ
1: ก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในประเทศก็ตามแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แก๊เจตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้า

มาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิต

0: อนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพผานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ safety and care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ safety and care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมีโปรดักต์อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2อะฮะพี
2: ่อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดนี้ครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะฮะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในต

0: ลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนอเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
1: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์ในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหม
0: คร
1: ับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของเบบี้แท็กซึ่งเบบี้แท็กตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมฮะ
0: ในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
1: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
0: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
1: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
0: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
0: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนายังไงก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
1: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไป validate ดูไป survey market ดูว่าเอ๊ะรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนไหนนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้คร
1: ับ ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
0: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
1: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
0: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ฮะได้ครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tech เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
1: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันพี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกเนี่ย
0: สายของลูกนี่มันจะสั้นนิดนึง
1: อ๋อครับ
0: ใส่ไม่ถึง
1: ใส่ไม่ถึง
0: ไว้ใส่ให้กับสาย

0: ครับเปิดแม่เปิดใส่กับลูกนะครับ
1: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
0: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่นะฮะสมมติอันนี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปึ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะฮะนี่ก็รู้แล้วเนี่ยเป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
1: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆแล้วกดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
0: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
1: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
1: อ๋อใช่ครับ
0: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
1: ก็จะเป็นชื่อ
0: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงเอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
1: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหาเนี้ยก็คือหลังจากใช้ระบบเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
0: ในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมาฮะในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ
1: ในโรงพยาบาลเลย
0: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อที่ไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
0: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: เลยแจ้งเตือน
1: อย่างนี้เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรื่องว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะ

0: ค่าใช้จ่ายไปครับหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการแต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350บาทที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทคร
1: ับ ครับ
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได้ถ้า
1: ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ที
0: ่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ above.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่ม
0: นิ่ม
1: คร
0: ับ แล้วก
1: ็คอยป้องก
0: ันโอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสำหรับนี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ผิดห้องก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลครับ
0: นี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่นี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ BabyTag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: ไม่
1: น้อยลงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่ามันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีนี้ innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะฮะสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น BabyTag ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น BabyTag ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยนานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว BabyTag ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได
0: ้
1: อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะฉะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
0: ครับครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ BabyTag นะครับของบริษัท Avocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ต
1: ครับ

ปัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาต่อครับ

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมไม่ใช่ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผม
0: พี่ปาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
1: เออช่วย
0: พี่ปาทองก่อนที่พี่ปาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
1: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
1: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
1: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
1: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับโอ้แล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
1: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
1: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับ
0: ผมอ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
1: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
1: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้มั้ยฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
1: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
1: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
1: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
1: ี
0: บริษัทที่มั่นอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
1: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่อ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะ
0: อ
1: ยู่น่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
1: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรียังไม่มีโดยเพราะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
1: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
0: ครับ
1: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
0: ครับ
1: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
0: ่ครับ
1: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
0: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
1: กลัวครับ
0: กลัวไหม
1: กลัวมาก
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: 3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผม
1: อ๋อเราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้แ
2: ล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานวันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000
1: อ
2: ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อ maintenance อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได
1: ้
2: สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: พอไม่ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อน
1: oh.
2: ต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงเปล่า
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร ก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัท ก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เขาก็เลยยืมเงินก็ ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมก็เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
2: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
2: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
1: ครับ
2: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
1: ยังไง
2: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งก็เขาก็จะทําออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
2: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
2: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
2: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
2: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะ
1: ครับ
2: ก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
2: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
2: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
2: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
2: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
2: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
2: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
2: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
2: พนักงานเงินเดือนทั่วไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
2: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
2: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
2: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้
1: ครับ
2: เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
2: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: ค
2: ืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
2: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
2: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
2: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
2: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิต
1: อ
2: าจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะฉะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunes ครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
2: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้ว

0: ในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับเฮียแบน
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
0: ้
1: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันเหมือนกับเป็นวันหยุดของเราอะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
0: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
1: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
0: ครับ
1: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
0: ครับ
1: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
0: พี่ปลาทองครับ
1: ครับ
0: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
1: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างไ
0: ร
1: แต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
0: ครับ
1: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติว่าเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
0: ครับ
1: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่าอ
0: ุ๊
1: ยเล่นห่วย
0: ครับ
1: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
0: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
1: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
0: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
1: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
0: ครับ
1: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
0: ้
1: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
0: ครับ
1: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
0: อ
1: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
0: ครับ
1: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงพ่อจากพี่หน่อยเดี๋ยว
1: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
0: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลนึงที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับ

0: ไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สักสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีใส่ด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหนูอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปลำไหเป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำบอดขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
4: เป็นวงโปงลางวงหนึ่งอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเราลำอยู่อะไรเงี้ย
1: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
4: ใช่
3: ครับ

0: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
1: เขาเรียกว่าเหลือยังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
0: นิดๆหน่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
2: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
0: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วขุ่น
2: ใช่
0: แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
1: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม25

0: พอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นเนี่ยมันมี3อะไรมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
0: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเค้าผอมกว่านี้แล้วก
2: ็สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กมั้ยคะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่เลย
3: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงๆขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
3: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
0: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกโอ้น้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะว่าเหยียบหัวใจพี่อยู่แล้วก็
1: มีไหมมีไหมมีไหม
0: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
0: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
3: ไม่ชอบมันเสียวมาก
0: เลยผมก็เล่นหมดเลยอ่ะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอ่ะ
3: เอาก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
3: ่เพื่อนบอกว่าคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบ
3: ประวัติไม่ดี
0: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: นี่
0: แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขาว่ามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมันไม่มีจริงอะไรเงี้ยเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
1: นี่
2: นี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านพี่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีค่ะ
2: ค่ะ
1: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
4: ครับ
1: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
4: อะไรฮะผมเจ้าชู้ทำไมล่ะครับ
1: เขาทำไมสตัน
4: สตัน
1: สตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
4: ถูกต้องครับว่าบอจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
1: ้ครับ
4: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
4: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
1: ครับ
2: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาติอะค่ะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
5: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
5: ืมใช่ค
2: ่
5: ะ
2: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ถ้า Facebook หรือ IG อย่างเงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างงี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่ต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
2: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
3: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราไม่ชอบเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อแล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
3: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู

0: ว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
2: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
1: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
2: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
0: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
3: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: างบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ
3: เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนะ
2: แป้งเปลี่ยนเยอะไหม
1: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
2: ลำบากแล้ว
0: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
1: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
0: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร
1: ่จับความร้อนอะค่ะ
0: Oh.
1: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้ oh.
2: เพราะว่าอันสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
0: ค่ะ
2: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
0: ใช่ค่ะ
2: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
1: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเนี่ยถ้า4ออนเราต้องใส่น้ำประมาณถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่าแบบมันเป็นขีดตรงไหนแล้วอ
2: ๋อมันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: แล้วการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
0: อาบน้ำลูกอะ
1: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะยากเลยเหมือนกันนะคะ
2: ความสู้ล้วนๆเนาะ
1: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
2: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลย แสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในหลายๆช่วงนี่เก่งมากนะ
4: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าเก่งคู่น่ะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
2: ่มันด้วย
4: มันบ่งบอกมาว่าเนาะเขาทำได้จริง
5: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
2: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
3: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
0: แล้วตอนลูกแบบเบาได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
3: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์สเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
0: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะThank you.
6: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคฮะเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
7: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะแล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
6: ก็รอโค้ชเรียกอ่ะ
7: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
6: ฮะอะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
7: ทำไมถามคำตอบคำอ่ะ
6: อะไรอ่ะแป้ง
7: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
6: หูทวนลมอะไรล่ะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
7: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
6: ไม่เอานะแป้ง
7: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
6: ่
7: ะ
6: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อ่ะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งไปร้องเพลงอ่ะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
7: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ็อบร้องเพลงอ่ะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
6: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
7: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ็อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
6: แป้งพอเ
7: ถอะก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
6: แป้ง
7: พูดจาก็ไม่ดีทำไมมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งผิดจริงๆค่ะว่าแป้งผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่คนแบบพี่
6: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: อนเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับนอนร้องไห้นอนคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองเลย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วก็โดนจี้
1: หมากรุกได้ใช้เวลานานมากค่ะกระดานนึงประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนก็ต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหา
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: หลับครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดมันก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ยังคิดอยู่
1: ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดน
1: ี้ไม่ไปด้วย
2: อ๋อไปด้วยด้วย
1: แล้วก็คือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: เ
3: นียนเนียนตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกแกถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังเลยครับ
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคุณอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
3: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์เนี่ยด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถ
2: อยู่ในชื่อเขาบอก
4: ชื่อเมียผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไง
2: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็จงเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงทั้งคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
4: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่องพอถึงบ้านก็จะ

0: มันบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนหนึ่งตีสี่ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราดอย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือความเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับกีฬาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได้
1: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
2: ่
1: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีกว่า
2: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
2: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
3: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
4: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วก็กลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
1: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะโอ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
4: พี่เคยเห็นเกลือไหม
1: ทำไมฮะ
4: เข็มเหมือนเดิมตอนนั้น
3: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยหึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู่เล็กเนี่ยมีเส้นชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
2: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
2: หรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไรอย่าง
1: เงี้ยแล้วสรุปชอบไหม
2: ชอบค่ะ
1: ชอบ
2: ใช
1: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
2: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะ
1: ครับ
2: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบายแต่ว่า

0: พอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานรองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดวอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
1: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
2: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
1: เคยนอยเหมือนกันค่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อ้าวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดียวแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดียวเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
2: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 8ขวบแล้วค่ะ
2: 8ขวบแล้ว
0: น่ารักด้วยค่ะ
2: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
1: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราแบบเราทำได้ค่ะ
2: เคยเจอมาด้วยอะไรเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าเออต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
2: อ
1: ันนี้คือปัญหาที่
3: แก้ไม่ได้
1: เลย
3: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเรา3คนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไป3คนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้านะครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
2: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
3: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
1: มองเห็นประมาณ 70% ได
3: ้ใช่แล้วก็ต้องสอนให้เขามองก่อนมองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋
0: อย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้อง
1: จับ
0: ต้องคลำจับ
3: ใช่คลำหาใช่ครับ
0: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
3: ใช่
1: ค่ะ
3: อัน น
1: ี้
3: ค
1: ือ
2: ทางที่ลูกเห็น 70%
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

ระหว่างความฝันและความสุขของครอบครัวทั้งสองอย่างจะจบลงอย่างไรลงตัวได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหรออ
1: ืมพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้งอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้ง
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้ง

0: ไอ้ไม่สุดสักทีอะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
1: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้องง่ายๆสิ
0: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
1: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
0: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
1: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
0: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
1: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
0: เออชีวิตคนเราอ่ะเนาะพี่ว่าเนี่ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
1: พี่เล็ก
0: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอ่ะ
1: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอ่ะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: พี่เล็กนะจ๊ะ
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้ๆเล็กสู้ตัดกำลังเลยคุ
3: ณแม่ตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่แค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
4: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
4: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
3: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงๆเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
4: ก็ความสุขเหรอคะ
3: ครับ
4: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
2: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคยเราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: อ๋อพลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดลเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอย่างเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ้น
0: ่
1: ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็

0: ส่วนแฟนก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
1: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
2: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: ากรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบครัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็จะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะนั้นผมจึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่อาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
0: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบตัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกันฟิลใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำเร็จอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเราให้ออกมันหน้าอยู่นั่นเองครับ
0: พร้อมสอดแทรกเนื้อหาสาระรวมถึงความสนุกสนานซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกๆคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านะครับผมและวันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่เราจะต้องอยู่ร่วมกันแบบมีเหตุและผลนั่นเองครับ
0: ค่ะ
1: พี่เกศเคยเจอนักร้องยามราตรีบ้างไหมครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้นี่คือเคยค่ะนอกจากเราจะทำงานร้องเพลงแล้วนะคะเรากลับบ้านด้วยความเหนื่อยใช่ไหมทำงานเสร็จเหนื่อยกลับมาบ้านปั๊บเราก็อยากจะนอนหลับพักผ่อนวันรุ่งขึ้นเราก็มีงานตอนเช้า
1: ครับ
0: แต่ข้างบ้านเขาไม่ให้เรานอนค่ะเขาอยากจะจัดคอนเสิร์ตบ้างมาทุกแนวเลยค่ะป๊อปร็อกเรกเก้อะไรต่อมีอะไรก็คือเรียกได้ว่าไม่เมาไม่หลับเขาไม่เลิก
1: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะอยากแบ่งปันก็ได้นะครับ
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณมากค่ะวันหลังไม่ต้องเลย
1: ใช่ครับผมซึ่งความมีเหตุผลนะครับถ้าเรารู้จักใช้มันสังคมของเราก็จะสงบสุขแน่นอนครับ
0: ค่ะ
1: เราไปชมคลิปละครสั้นของเรากันดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าเกรงใจกันบ้าง

0: เราเป็นสายล็อกสายวักมาแสดงศักยภาพให้โลกรู้กันดีกว่า
1: โจ
2: จูจิ
1: เธอไม่เคยหลังแววว่าสว่างว้าวเธอไม่เคยปีศาจหรือเซ็กซี่ The game will shine with the heart และอันจะจัดเป็นจำหลักดิ
3: ข้าคือยมมาทูตมารับผัวแกเปล่ากันหน่อยได้ไหม
4: โอ้อะไรอ่ะลุงอยากเป็นวัยรุ่นสายล็อกกับพวกเราสายว้าวเหรอคะ
0: เอาแน่ล็อกรุ่นน้องมาเดี๋ยวฝึกให้ไปไป
4: เอ
0: ้ยไอ้ลงนั้นล็อกกันทันทีแรกฉันจะลงทอดจ้า
5: เฮ้ย
6: ว้าไม่ใช่โวยอุ้มไม่เป็นนะเนี่ยลุงเนี่ยไม่เป็น
3: ก็โมโหแล้วไงเสียงมันดังเบาๆกันหน่อยได้ไหมรู้จักเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างเนี่ยดังไปทั้งหมู่บ้านแล้วกลางค่ำกลางคืนดินี่มันดึกแล้วเนี่ยลุงนอนไม่ได้เข้าใจไหมและอีกอย่างนึงเนี่ยบ้านอื่นเขาก็มีเด็กแล้วเขาจะนอนเขาจะหลับยังไงถามจริงๆเถอะต่อมสำนึกมันอักเสบหรือยังไง
0: ผมก็เสียงดังในบ้านของผมมันเป็นสิทธิ์ของผมใครจะทำไม
7: ใช่ร้องต่อดีกว่าพวกเรา
0: ไปไปไอ้ลงกันโลกเธอดีว่าจะ
3: ตกลงเตือนแล้วไม่ฟังใช่ไหมต้องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเจอกัน
6: ถึงเข้ามาล็อกประตูด้วยนะต่อเลยไหม
4: ต่อเลย
8: เอา
4: ไป
8: น
4: ั่
8: ง
4: เ
0: จ้าเจ้าเจ้า

0: ลุงลุงลุงกินดีนะลุงลุงกินดี
1: ลุง
0: ลุงมีหลานนะ
1: ลุง
2: ทำไงเตือนกันดีๆไม่ฟังใช่ไหมดังมาดังกลับไม่ตรงเว้ยก้าวถึงขุนไก่ลูกชายขุนแผนพระช่างสุดแสนแสนโสภามีภรรยา
3: กลับบ้านไปเถอะผมจะขึ้นนอนแล้ว
0: ไปไปไปเลยแล้ว
4: ของผม
0: ข้าวแล้ว
2: นี่จำไว้นะรู้จักมีจิตสำนึกมากปัญหาหวยแตกที่มันหมักหมมอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็เพราะไอ้คนพวกเห็นแก่ตัวไม่ใช้เหตุผลมักง่ายเอาความสุขส่วนตัวคนอื่นจะลำบากยังไงก็ช่างหัวมันประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกเองเนี่ยเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นทำอะไรอ่ะใช้เหตุผลกันหน่อยนะวัยรุ่นเข้าใจไหมไปไปไปลงนั้นลงสะเทือนทีละ
5: ฮะอะไรนะ
2: ฮะ
5: ลุงว่าอะไรนะลุง
2: เวรเลยทีนี้โอ้หูหนวกซะแล้วอะไร
4: พี่ปากทำไมลุง
6: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
7: ้พอแล้วลุงชายพอแล้ว
8: อ๋อลืมตัว
7: นะพอแล้วพอแล้วมันจบแล้วใช่แล้ว
8: โอเคครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนเกรงใจกันบ้างที่ทำเอาสายวากเนี่ยเจอสายแหล่เข้าไปน้อยกันไปหมดเลยครับ
7: เข้าใจนะจะมีความสุขอยากจะปลดปล่อยไงมันเป็นความสุขส่วนตัวมันก็ได้แหละแต่ถ้าความสุขส่วนตัวมันไปเดือดร้อนคนอื่นน่ะมันก็ไม่ดี
8: ใช่เลย
7: อย่าไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาก็ต้องมีความเกรงใจก็บาลานซ์นิดนึงเน
8: า
7: ะ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาที่ร้องคาราโอเกะไปเลยก็ดีกว่าไม่มีใครว่าด้วยอยากจะร้องถึงเช้าถึงเวลาไหนก็ไม่สามารถมีใครว่าได
7: ้ถูกต้อง
8: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความเห็นกันดีกว่าครับ
9: ถ้านานๆครั้งอะค่ะก็ยังพอไหวอะค่ะหรือว่าแบบเป็นช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอรับได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาเฮฮาปาร์ตี้ส่งเสียงดังทุกคืนอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวจริงๆค่ะมันเหมือนแบบไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบจะมาอ้างว่ามันบ้านของฉันอะไรเงี้ยจะส่งเสียงดังภายในบ้านของฉันเนี่ยมองว่ามันไม่ถูก
10: ส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามารถทำได้ถ้าอยากทำก็ทำได้แต่ว่าก็ไม่ควรมากจนเกินไปค่ะมีเหตุผลหน่อยเนาะโดยการที่ว่าการทำอะไรเนี่ยก็ให้คิดหน้าคิดหลังนิดนึงไม่งั้นมันจะไปรบกวนคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆทางที่ดีนะคะก็ปรึกษากับข้างบ้านคุยกับข้างบ้านก่อนนะคะว่าเฮ้ยวันนี้จะมีจัดปาร์ตี้นะขอเสียงดัง1วันอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
11: ก็ต้องเวลาที่พวกเขานอนหลับพักผ่อนนะคะก็ต้องให้เพื่อนบ้านไปร้องเพลงแหกปากหรือว่าเปิดเพลงลั่นบ้านเหมือนที่ลุงทำในคลิปอะค่ะเพื่อพวกนี้จะได้รู้สึก
8: ผมก็มองไปในทางเดียวกันนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่น้องนักศึกษาพูดเนี่ยก็ถูกครับจริงๆมีอะไรนิดหน่อยก็แจ้งกันเอาผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจให้กันอยู่แล้วครับ
7: ใช่แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเกรงใจกันบ้างตามชื่อเรื่องเลย
8: แต่ก็ต้องไม่ใช้เหตุผลในทางที่ผิดด้วยนะครับ
7: ใช่แล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันก็พูดคุยกันได้แหละอยู่กันมาถูกไหมเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องเกรงใจเขาบ้างเล็กน้อยไม่ใช้เหตุผลในทางที่ผิดเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการที่เราส่งเสียงดังจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายอาญาบางทีอาจจะถูกนำเข้าคุกหรือถูกปรับได้เลยค่ะถ้าเป็นเล่นไป
8: หรือพูดง่ายๆเลยนะครับคือการที่เราเนี่ยควรใช้เหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขครับและสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
7: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา11โมงค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: 100วิ่ง
4: หยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ย
12: ก็นี่มันที่ส่วนรวมผมไปทิ้งในบ้านกูเหรอคุณฟิว
4: เห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอา
13: แม่แม่เห็นแหวนแต่งงานของหนูมั้ย
14: แม่โอ้ยใส่ถุงดำแล้วเอาไปทิ้งขยะแล้ว
13: แหวนอยู่ไหนอ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้หาแหวนฉันไม่ได้นะห้ามเข้าบ้านเด็ดขาดจะไปนอนไหนก็ไป

0: หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ
1: ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: ันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให
1: ้ให้พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: ี่นี่ครับ
1: ว่าไงลิฟ
0: ลิฟเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิฟเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วละจ้ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมมาดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็

0: เว้นไว้ได้นะครับ
1: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
0: แต่ฤทธิ์ว่า
1: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

ี้นะคะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สะพร้าวล่ะ
0: แล้วกินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เฮ้ยติดว่ะเฮ้ย
1: ติดว่ะติดว่ะเฮ้ยติดว่ะ
2: ไม่ดีไงไข่เตาเนี่ยชื่อนาย
3: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงจะขอสอบโก้ทำได้หมดสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจแม่
4: จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
5: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
6: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
7: กำนันว่าไงเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน
6: ไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
8: ใช่กำนันนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่กำนัน
6: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
7: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
6: อ๋อยินดีไม่เป็นไรพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
8: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
6: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
7: กำนันรอเดี๋ยวนะ
6: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกำนัน
1: พี่ไก่ก็เลยไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ห้าหมื่นอ่ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลาสามวันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเช่นด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังครูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ก็ที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟอร์มที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยิน

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจขอโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์วะรู้จะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของศาลต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้ก็จะลองไปสอน

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

Ha ha.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได
3: ้เรื่องไงอีแฟคุณไม่ก๋อย
4: หรอแค่ไหนอ้อมียะอ้อมอ้อมี
3: ข้าว
1: ก็อ้อมก็บอกว่าเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
5: ทาอะไรมาคะ
6: ทากันแดดค่ะ
5: อ๋อทากันแดด
6: ป้องกันแสงแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ปิ่งป้าแต่ก
0: ็ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
7: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
8: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
9: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
9: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: ถือว่าน้อยอยู่ครับ
9: ถือว่าน้อยฮะ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
9: แปลว่าอะไรใครร้อนอันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
1: ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
9: เยอะไหมต้นนี้ครับ
1: เยอะครับ
9: แล้วสูงๆอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
1: ต้องปีนเอา
2: อันนี้ ้มันไม่มีกิ่งเลยอ่ะขึ้นได้เหรอคะลุง
4: ขึ้นได
0: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
8: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเหนือหามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายกิ่งแล้วก็เขย่า

0: มะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมีสองแบบนะครับหนึ่งแบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันแหลมๆแต่รสชาติมันก
0: ็ก็เหมือน
1: คล้ายๆกันหนึ่งเป็นไม้เวลาหิวน้ำหรือจะทำให้ชุ่มคอสองเป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปสารผ่านๆแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับเป็นมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี
4: ้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
5: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
6: 100กระสอบก็มี
5: กระสอบละกี่กิโลคะ
6: ไม่เกินแปดส
5: ิบโลเท่าไหร่มูมาปะเพื่อนถึงกิโลเยอะไรถึงจะสั่ง
7: แปดบา
8: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
9: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
10: อ๋อ
9: ค
10: ่
9: ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้าน

0: ุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
1: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนไหนอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของขวายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
2: พื้นที่เดิม
1: หมู่เพื่อนร่างเดิม
2: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
1: ิ
2: ม
1: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
0: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่สองฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม
3: ่แต่เดิมนี่มีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
1: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
0: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัทตี
2: ้นี่ไงชาลาเนี่ยกระโดดมุ่งไปพูดเนาะเดี๋ยวชาลาไม่ไปคลีปไปแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: แต่ถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่ที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตรงเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไง
4: ครับคือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: อาจารย์ไม่ถูกต้องนะมี2 3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ถึงไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูด

0: ชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ไปตากแห้ง
1: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
2: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะคะ
3: ถ้าคุณไม่ปล่อยจะเนี่ยเวทินหล่อเนี่ยเนาะไม่บัวป่ะเนี่ย
4: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
5: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
4: เรือยาอีแซ่คือในก้อยหรอ
5: เดือก็กันเนี่ยเรือปูม้วนจูปะก็ใครเดือยอนเขาผ่านดุเรือยาการเดือผ่านโอบะอีซาบะโอดิ
4: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่ขนาดยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
1: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ

0: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
1: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ชิดคอย
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะเอาไปต้มผักได้ไหม
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำหนามที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเกาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงนะคะเขาก็จะเรียกแบบเกาลัดดอยเกาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปเดือนนี่มันเริ่มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแท้กินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
6: เรา
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
7: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
8: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
8: เพราะไม่อยากให้แม่กิน
9: อร่อยอ่ะ
1: เชอ
9: ไ
10: ม่ถึงหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
10: อร
1: ่
10: อยที่นี่เขาเรียกวิ
1: วิ
10: เอาวิ
1: วิ
10: เอาวิ

0: กันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
1: ลูกกอกเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
2: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
3: อร่อยครับ
2: มันรสเป็นยังไงคะ
4: วิสุก
2: รสชาติเป็นไงคะ
5: มันแล้วก็หอมด้วย
2: อันนี้มันจะเหมือนอะไรปุยปุยหรอคะ
6: มันจะอ่อนๆเหมือนแม่ขนุนครับมันมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับบอกไม่ถูกอร่อย
1: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
7: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะไหม
8: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยของพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
1: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดี

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาให้เนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเตรียมที่ไว้ก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: อันนี้เขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
3: เดินตามมันเลยให้มากับมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กว่าเฮียดกี่ตันเบื่อรัดกี่ตันตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
4: ้มาดีใจอ่ะใจก็ดีใจมากจะช่วยได้ทีเนี้ยถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันแบบนี้อ่ะทุกตัวมาจังเราได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลูกคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลูก
5: ฉีดแล้วเล่นลูฉีดเท่
1: านั้นน่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างอ่ะดูในนั้นน้องฉีดใครได้ไหมกว
6: าง
1: ช้าง
6: ลืมนี่
1: คร
6: ับได้กวางช้างนี่ฉีดที่นี่คร
1: ับตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเหลือช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควางช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีแล้วกับที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
7: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
7: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
8: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินจากข้างในใช่ไหม
7: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
6: ตะกี้บอกว่าพ่อกว่ามือขาดที่ลูกน่ะดูไรกว่ามือขาด
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้อ

0: หารคากีที่แม่ตือที่แม่ละมาก็มีนะ
1: อ๋อแล้ว
0: ก็ใช้ของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
1: เราก็ต้องขี่ช้างไป
0: ใช่ครับ
1: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
0: ทาครับทาอยู่คร
1: ับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
0: อายุประมาณ14 15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อนี่เนี่ยข้อสาบแบบนี้
2: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
3: ช้างแบบนี้สนุกสนานเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนกับคลายเครียดกะ
1: อยู่กับช้างกับอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
0: ทองทองสองเนี่ย
2: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสีย

ายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่แน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: โอ้โหอ
1: ะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได
0: ้ไม่ไม่ไม่ชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณนี
1: ้อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู
1: ่ก่อนแล้วมันเป็นเก้าอี้เกิน
0: ครับผมโอเคทั้งนั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักการพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียดไปเลย

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบากบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหมพี่
1: มันเกี่ยวกับเรื่อง

0: ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
1: เวลาถ่ายนั้นต้องนำไปก่อน
0: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรา

0: วนหลังบ้านเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
1: มันก็จะโอ้โหอะไรอีกทีนี
0: ้ backyard backyard garden
1: ว้าวชอบแบบมีคนเคยอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
2: ดิบๆเลย
1: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
2: ดิบเลยแหละครับ
1: เป็นล็อกเคบินอ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
0: เวสเทิร์น
1: หน่อย
2: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
1: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
2: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
1: น็อตบันได
2: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
0: หัวอะไรนะคะ
2: หัวหมวก
0: หัวหมวก
2: อ๋
1: อมันเหมือนก็ใส่หมวกอยู่
2: ถูกต้อง
1: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
0: ันนี้อันนี้คือ
1: หัวมันคือหัวหมวก
2: ใช่
0: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
2: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
0: พยายามนิดนึง
1: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
0: ได้ไม่เกี่ยว
2: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
1: เกินเยอะ
2: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
1: ม
2: ันหาน็อตลำบาก
1: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
2: ใช่ครับ
1: ก็สามารถหาซื้อได้ง่าย
2: นะครับ
1: เดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
2: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
1: โอเค
2: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
0: ่แขวนแกว่ง
2: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
1: ใช้เป็นแขนจับเอา
2: ใช่
1: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
2: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
0: ให้มันหมุนได้ครับ
1: โอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหันศานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
2: ่ได้ครับ
1: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
2: ใช่ครับ
1: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: อ้าวเมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกันไหม
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันจะมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี้แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
3: โอเค
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงครับก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: โอเค
2: แล้วก็เอามาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
1: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ัน หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้
0: ย
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตรนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี
0: ้โอเคถ้างั้น

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่าใหญ่แล้วนี่
2: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงมันก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสา
0: อย่างนี้ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวน
0: ทดลองทดลองทดลองว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สาย
1: โอ้ยังไงก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหนไหน
2: เราสองคนนี่แหละอ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงานที่ทำคนเดียวไม่ได้
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
2: นี้เลยแขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: ฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ถ้าให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะพูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช่
1: แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิ

0: พันธุ์อื่นไหม
1: อ๋อคืออันนี้ลงทาดับแรกเลย
2: ค่ะ
1: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
3: าย้อม
1: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
0: ค่ะ
1: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยให้เรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกับการถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
0: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
1: ไปทาสีก็จะไม่ค่อย
0: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
1: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
3: เดี๋ยวผมถามก่อน
1: ลอกผิว
0: กำลังจะถาม
3: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
1: ้จ้ะ
3: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
1: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
0: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
1: มันก็ลอกกันนั่นก็
0: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
1: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
3: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
0: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
1: ้กันเอาเป็นว่าอันเนี้ยต้องลอกแต่อันเนี้ยลองทาก่อน
3: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
1: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
0: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
1: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
0: อะไรเงี้ย
1: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
0: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
1: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
0: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
1: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
0: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
1: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
0: ก็
1: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
0: ก็ปกติ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
0: ใช่อันนี้
1: การลดน้ำลดนี
0: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
1: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
0: ้
1: นะเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
0: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
1: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
0: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
1: เพราะว่าอะไร
0: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
1: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ป้องกันหน่อย
0: เราก
1: ลิ่นนะฮะ
0: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
1: ใช่
0: เราใช้สีอะไรคะวันนี้
1: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
0: ค่ะ
1: นะแบบไม่มีสี
0: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
1: ทาให้ทั่ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
0: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
1: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
0: ะ
1: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
1: ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
1: เออไม่ใช่

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอาเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆ จะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟระเบิด
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระเบิดเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปครับนั่นคือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMSเบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
1: และมีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกความสนุกสุดๆค่ะเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นตรงนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาเปิดประเด็นในเรื่องของเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ครับในเรื่องของคืนหมาหอมนั่นเองพี่แกคิดว่าตอนนี้ในยุคนี้เนี่ยบ้านเราการเลือกตั้งยังมีการซื้อเสียงอยู่ครับ
1: มีแน่นอนค่ะและพี่คิดว่ามันพัฒนาไปไกลมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเราเนี่ยเอื้อในการสะดวกในการจ่ายในการรับ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไว้ใจให้คนพวกนี้มาบริหารประเทศเราได้ยังไงครับ
1: นั่นน่ะสิคะเราจะต้องทำยังไงกันดี
0: ทำยังไงล่ะครับไปชมคลิปละครสั้นกันเลยครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าคืนหมาหอน

0: พี่ทำอะไรของพี่เนี่ย
1: เอาก็ต้องส่งเสียงหน่อยว่าให้รู้ว่าคืนนี้คือคืนหมาหอน
0: ผมไม่น่ามาเป็นลูกน้องพี่เลย
1: เออได้ยินนะ
0: โอ้เปล่าเปล่าเออพี่ผมมีอะไรจะบอกเราจะมาเดินซื้อเสียงในคืนหมาหอนแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะถ้าแบบนี้ตำรวจเขาก็รู้หมด
1: แล้วต้องทำยังไงวะ
0: เอ้าเราก็จะแบ่งคนที่เราซื้อเสียงออกเป็นหลายๆสายพี
1: ่มีสายอะไรบ้าง
0: โอ้สาย1มีถนนตกท่าเตียนสาย2สำโรงปากคลองตลาด
1: งั้นสาย1ดีกว่าติดท่าเตียนวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ไม่ใช่ดิ
1: หมายถึงมีสายไหนบ้างที่จะใช้เงินซื้อเสียงอ่ะ
0: ออกเล่นมันก็จะมีสายโรงงานสายสหกรณ์แล้วก็สายกลุ่มสตรีพี่พอผมได้รายชื่อของแต่ละสายมานะผมก็จะเอามาทำเป็น data เรียงเข้าโปรแกรม Excel เรียบร้อย
1: ชั่วยังมีระบบชั่วไฮเทคโนโลยีชั่ว AI ชั่วจริงๆ
0: ขอบคุณที่ชม
1: ว่าแต่พามาทำไมเท่านี้วะเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนี่ย
0: วันนี้มีเจรจากับอีกสายพี่เป็นสายของหมู่บ้าน
1: เหรอ
0: ไปตามผมมาพี
1: ่แล้วต้องส่งเสียงอีกไหม
0: ฮะไม่ต้องไม่ต้องแล้วพี
1: ่ต้องเหรอ
0: ไม่ต้องไม่ต้อง
1: โอ้ยเดินมาจะสุดทางหมู่บ้านแล้วเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะเจอหัวคะแนน
0: น่าจะอยู่แถวนี้แหละ
1: มันเป็นแถวไหนวะ
0: เฮ้ยเฮ้ยพี่ทำเสียงหมาหอนทำไมเนี่ย
1: ใครทำ
0: เอ้า
1: ไม่ได้ทำ
0: ไม่ได้ทำแล้วมันหอนอะไรอ่ะ
1: รู้แล้วหมามันหอนอะไร
3: ว้ายไม่ใช่ผีนี่โบวี่เองโดม
0: เอ้าโบโหแล้วขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเนี่ย
3: ก็ขึ้นมาดูลาดราวให้ไงล่ะว่ามีตำรวจหรือเปล่า
0: โอ้ยคนอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยลงมาได้แล้วไม่มีแล้วตำรวจเนี่ยลงมา
3: อุ้มดิ
0: โอนเรียบร้อยแล้วยังไงโบเอาไปโอนต่อให้สายหมู่บ้านของโบทุกหลังด้วยนะ
3: ไม่มีปัญหา
1: แล้วฝากเช็คชื่อด้วยนะอย่าให้ซ้ำมันมีพวกเนียนชอบรับหลายรอบแล้วก็ฝากถามทุกครั้งด้วยว่าต้องกาเบอร์อะไรเดี๋ยวพวกมันกาผิด
3: ได้เลยค่ะ
0: เอ้ยคนนั้นนี่ใช่สายหมู่บ้านโบป่ะ
3: ไหน
0: เห็นมาสักพักแล้วแต่ไม่พูดอะไรสักคำ
3: เปล่านะไม่ใช่ของโบนะนี่ไม่ได้มากับพวกพี่ๆหร
1: ออ้าวงั้นน้องอยู่สายไหนเนี่ย
4: ผมอะครับสายตำรวจครับ
3: ฮะ
1: เออดีเลยสายตำรวจเรายังไม่มีคน
0: เขามาจับเราม
1: าจับ
4: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องคิดหนีนะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วและอีกอย่างนะเจ้าหน้าที่ทำการปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนี้เอาไว้ทั้งหมดแล้วครับประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีแต่คนอย่างพวกคุณเนี่ยเยอะเกินไป
3: ใช่ค่ะหนูไม่เกี่ยวนะคะหนูขอตัวไปนอนต่อก่อน
4: ก็เกี่ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวตามไปให้ปากคันที่โรงพักด้วยผมถามจริงเหรอพวกคุณเนี่ยจะเลือกคนแบบนี้เข้าไปทำงานจริงๆเหรอครับต่อมสำนึกอักเสบหรือไงถามจริงแค่เริ่มต้นเขาก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วถ้าเกิดเขาได้รับเลือกตั้งเข้าไปจริงๆเนี่ยเขาต้องเข้าไปโกงบ้านโกงเมืองถอนทุนคืนแน่ๆครับ
3: แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังได้เงินคืนบ้างนะคะ
4: แต่ถ้าเกิดเราเลือกคนที่มีความซื่อสัตย์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเอาเงินภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์เข้าไปพัฒนาประเทศแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอครับผมว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมเราจะได้คนดีจริงๆเข้าไปบริหารประเทศ
3: ขอโทษค่ะคราวหลังจะไม่ทำอีกแล้วนะคะขอตัวลานะคะ
4: เฮ้ยน้องขอโทษไม่ได้มันเป็นคดีอาญากรรมกร
0: เฮ้ยผมรู้ว่าเขาแอบที่ไหนเดี๋ยวผมไปตามให
4: ้ไปโรงพักก่อนสิ
1: เชื่อพวกมันเหรอมันหนีไปแล้วเขาเรื่องเลยล้านหนึ่ง
4: ล้านหนึ่งค่าอะไร
1: ยัด
4: ไม่
1: พอสินะ
4: ไม่เอา
1: ไม่มีงั้นวิ่งดิ
4: เฮ้ยเดี๋ยวบอกก็ไม่เชื่อเดี๋ยวเอาคลิปไปส่งกกต.ดีกว่าไอเรามันก็สายคนดีซะด้วย
5: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
6: ้เรียกได้ว่าทำเอาวงการชั่วแบบเทคโนโลยีสั่นสะเทือนไปเลยนะครับเนี่ย
7: ใช่ค่ะจะบอกว่าคุณกรตเนี่ยใจเย็นมากรอเก็บหลักฐานครบส่วนยายโบนี่คือแผ่นแนบก่อนเลย
6: แต่ยังไงก็ต้องติดคุกอยู่ดีนั่นแหละครับพี่เกส
7: ใช่แต่คนแบบตั้มกับโดมเนี่ยไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยค่ะ
6: แต่คุณผู้ชมจะคิดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นกันเลยดีกว่าครับ
8: พวกกั
2: การซื้อขายเสียงอะค่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าแบบก็ไม่ได้หายไปไหนสักทีอะไรอย่างนี้มันก็จะมีสองฝั่งอะค่ะที่รู้สึกว่าผิดก็คือฝั่งที่เป็นนักการเมืองอะค่ะส่วนอีกฝั่งนึงก็คือคนที่ยอมที่จะขายเสียงของตัวเองไปเพื่อที่แลกเงินอะไรอย่างนี้คือบางทีก็เข้าใจว่าแบบลำบากแต่ว่าแบบการที่แลกซื้อขายเสียงครั้งนึงก็ทำให้แบบอนาคตของประเทศชาติมันเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบทั้งสองฝั่งเนี่ยผิดพอๆกันทั้งคู่เลยอะค่ะ
8: หนูคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเสียงเนี่ยก็คงไม่ชนะหรอกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนคิดแบบนี้เยอะเกินไปเนี่ยหนูมองว่ามันไม่ดีต่อประเทศอะค่ะมันก็คงแบบทำให้ประเทศมันไม่พัฒนาเพราะว่าคนทุจริตแบบสมัยนี้มันก็เยอะอยู่แล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันควรเป็นเรื่องของความสามารถแบบแล้วก็เรื่องของนโยบายมากกว่าเรื่องของเงินค่ะเราควรมีจิตสำนึกกันมากกว่านี้ค่ะเราไม่ควรสนับสนุนการทุจริต
9: เอาตรงนะถ้าประชาชนไม่ขายเสียงอ่ะนักการเมืองก็ซื้อเสียงไม่ได้แก้ที่ตัวเราเองดีกว่าอย่าไปหวังพึ่งนักการเมืองเลยถ้าสิ่งไม่เสมอกันอ่ะประเทศก็ไม่เต็มไปด้วยคนโกงแบบนี้หรอก
10: ผมเห็นด้วยทุกความเห็นของทุกคนเลยนะครับ
7: ใช่ค่ะอย่างที่น้องนักเรียนบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันซับซ้อนแต่เรื่องของความซื่อสัตย์ไม่เคยซับซ้อนนะคะ
10: ใช่ครับผมเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ดีนั่นเองครับลองคิดดูนะครับว่าเรารับเงินมาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยอาจทำให้ประเทศเราเสียหายก็ได
7: ้ดังนั้นนะคะเราทุกคนควรจะสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ค่ะ
10: มาสร้างสรรค์สังคมดีๆไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
7: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: โอ้โหควันดำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วคนขับรถตามมันก็จะเสียไปด้วยแล้วเนี่ยท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
12: จะไปยากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเด็กก็ไม่ต้องดมควันพี่แล้ว
11: โอ้เออว่ะแก้ปัญหาได้ถูกสุดเฮ้ยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่

0: รู้หรือไม่ตอนค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่โดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลยกเว้นคดีสัญญาทำปกครองละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งหากชนะคดีศาลจะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องหลักภาษาไทยก็จะมีเรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดซึ่งคำที่เกี่ยวกับจำนวนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับจำนวนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เกี่ยวกับตัวเลขคำหน้าจำนวนคำที่อยู่หลังจำนวนประมาณนี้แล้วก็คำบอกลำดับและในส่วนของคำบอกกำหนดก็จะมีในส่วนของการชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะดังที่เพื่อนของเราสองคนเมื่อวานที่ออกมาแสดงบทบาทสมมุติยังจำได้ไหมก็เป็นการชี้เฉพาะให้แม่ค้ารู้ว่าเราจะซื้อผลไม้เนี่ยเราต้องบอกจำนวนให้ชัดเจนแล้วก็บอกกำหนดชี้เฉพาะให้ชัดเจนว่าต้องการผลไม้แบบใดลูกใดแล้วก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนให้ดีนะครับและชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่3เราเรียนมาทั้งหมด2หน่วยการเรียนรู้แล้วหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3และชั่วโมงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับนักเรียนอย่าลืมเมื่อเรียนเสร็จต้องไปทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยทุกๆหน่วยในชุดกิจกรรมของนักเรียนเล่มสีเขียวนะครับก็จะต้องมีแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยให้นักเรียนได้ไปประเมินตนเองดูซิว่าการเรียนที่ผ่านมานักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนประเมินตนเองตามความเป็นจริงนะครับและวันนี้ครูโอก็ได้ตัดข้อความเป็นเนื้อหาบางตอนจากนิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรอ่านพร้อมกันสามสี เดี๋ยวครูโอจะให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับ3 4

0: นักเรียนครับเมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านข้อความนี้แล้วซึ่งเป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากเรื่องพลวิชัยคาวีนักเรียนมองเห็นตัวละครกี่ตัว
1: 3
0: ตัว1มี
1: แม่
0: โค2ลูกโคและ3
1: ลูกเสือ
0: คิดว่ามีแม่เสือไหมคิดว่ามีแม่เสือไหมครับเรื่องนี้อ่ะบางคนบอกว่าน่าจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับว่าเรื่องหนวิชัยคาวีนั้นจะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรอ่ะแต่เรามาดูข้อความนี้ก่อนนักเรียนอ่านข้อความนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรปกติแล้วแม่โคลูกโคเนี่ยก็คือลูกวัวแม่วัวใช่ไหมโคแปลว่าวัววัวกับเสือถูกกันไหมไม่ถูกเพราะว่าเสือเนี่ยเป็นสัตว์ล่าเนื้อโคเป็นสัตว์กินหญ้าโคกับเสืออยู่ด้วยกันโคอาจจะถูกเสือทำร้ายได้เพราะว่า

สัญชาตญาณของเสือมันจะต้องกินสัตว์ใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้สะท้อนอะไรแม้ว่าลูกเสือเนี่ยจะเป็นลูกของเสือเป็นลูกของสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจในป่าแต่แม่โคก็ทำไมมีจิตใจที่เมตตา

0: วนคิดนะครับถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่านักเรียนจะนำคุณค่าและข้อคิดจากข้อความนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรข้อความเมื่อสักครู่แสดงถึงความเมตตาความมีเมตตาของแม่โคต่อลูกเสือถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเป็นคนแบบไหนราเป็นคนช่วยเหลือผู้อื่นเราจะเป็นคนมีความเมตตาเอื้อเฟื้อได้ไหมแบ่งปันหลักๆ ก็คือความมีเมตตานะครับเป็นคนมีเมตตามีจิตใจอบอ้อมอารีก็คือคนที่มีจิตใจดีนะครับต่อมานิทานบางเรื่องครูโออยากจะเล่าให้นักเรียนฟังว่ามันแฝงไปด้วยคุณค่าและข้อคิดสอนใจนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมผู้อ่านคือใครคือตัวเราตัวเราเองเนี่ยเวลาอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออ่านนิทานต่างๆก็มักจะได้ข้อคิดถ้าจะให้ดีต้องนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะครับและต่อมานะครับในการอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิตเนี่ยจะช่วยให้ผู้อ่านเป็นคนแบบไหนมีปัญญามีความคิดและมีใช่มีแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตอย่างมีอะไรอย่างมีคติธรรมเข้าใจคำว่าคติธรรมไหมคติคือแนวคิดที่ดีธรรมก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีงามอะไรก็ตามที่เป็นข้อคิดที่ดีเป็นคุณค่าที่ดีงามเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมเหมาะสมนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิตดูซิอ่านนิทานพื้นบ้านแล้วจะนำไปใช้พัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก่อนนะครับนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้เขียนอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ยังจำได้ไหมคุณค่าของเรื่องที่อ่านมีกี่ด้าน4ด้านที่เราเรียนมา1คุณค่าด้านเนื้อหา2คุณค่าด้านวรรณศิลป์3คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมและ4ด้านสุดท้ายด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงการบอกแนวทางการนำคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องพร้อมกันนะครับนักเรียนคิดว่านิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีคุณค่าและข้อคิดไหมในใครจะตอบให้เพื่อนๆฟังได้บ้างนิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราอ่านกันเนี่ยมีคุณค่าไหมมีข้อคิดไหมหลายคนตอบว่ามีแล้วมีอย่างไรใครจะอธิบายให้เพื่อนฟังได้บ้างมีข้อคิดอย่างไรคือเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมีคุณค่าใช่ไหมมีข้อคิดใช่ไหมแล้วเราจะนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรจะนำไปปรับใช้อย่างไรใครตอบได้บ้างปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับนำไปใช้อย่างไรอาชาติมงคลลองตอบตามความคิดเห็นของตนเองชัดมงคลบอกเพื่อนๆปลายทางว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีข้อคิดในส่วนนี้เราทราบดีแต่เราจะนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรยกตัวอย่าง
1: ไปปรับใช้ชีวิตประจำวันครับ
0: อย่างเช่นข้อความตอนต้นชั่วโมงที่เราพบว่ามันแสดงถึงความเมตตาจะนำไปปรับใช้อย่างไร
1: ช่วยเหลือผู้อื่นครับ
0: มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือ
1: ผู้อื่น
0: ปรบมือให้เพื่อนก็อย่างที่ถามว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดไหมหลายคนตอบว่ามีเพราะนิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยมักจะสอดแทรกคุณค่าและข้อคิดในเนื้อหาอยู่แล้วนะครับต่อมาในส่วนของข้อความชวนคิดเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านและวิเคราะห์พร้อมกัน3 4

0: ก่อนที่จะวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดได้นั้นนักเรียนก็จะต้องมีการอ่านจับใจความซึ่งในการอ่านจับใจความนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมว่าเวลาที่เราอ่านจับใจความเสร็จการสรุปเรื่องนักเรียนจะสรุปเรื่องอย่างไรจำได้ไหมใครจำได้บ้างการสรุปเรื่องจากนิทานพื้นบ้านจากการอ่านเรื่องราวต่างๆที่มีตัวละครเนี่ยเทคนิคในการสรุปจะต้องสรุปอย่างไรใครจำได้บ้างครับ
1: ต
0: ั้งคำถามหรือตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็ตั้งคำถามว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันปลายทางดูด้วยนะครับอันดับแรกใครหมายถึงตัวละครของเรื่องนั้นมีใครบ้างอาจจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้แต่งจะจินตนาการต่อมาทำอะไรหมายความว่าตัวละครนั้นทำอะไรบ้างในเรื่องถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของเรื่องต่อมาที่ไหนเป็นฉากและสถานที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องใช่ไหมครับอาจจะเป็นเมืองเป็นป่าเป็นน้ำตกเป็นทุ่งนาได้ไหมได้ต่อมาเมื่อไหร่
2: เวลา
0: เป็นเวลาอาจจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นหรือเป็นเวลาชั่วขณะใดขณะหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาอย่างไรเป็นผลของเหตุการณ์การที่ตัวละครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเนี่ยอย่างไรก็คือผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลสรุปว่านิทานเรื่องนี้สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรและสุดท้ายข้อคิดสำคัญไหมทำไมต้องหาข้อคิดแล้วผ่านๆเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ทำไมต้องหาข้อคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะครับเก่งมากต่อมานะครับเรามาดูหลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดของเรื่องที่อ่านพร้อมกันอันดับแรกนักเรียนต้องศึกษาลักษณะของเรื่องนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่สามารถอ่านได้นะครับข้อที่2วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์คำประพันธ์ก็จะมีทั้งที่เป็นบทร้อยกรองแล้วก็บทร้อยแก้วส่วนนิทานพื้นบ้านเนี่ยเรื่องหุ่นวิชัยคาวีที่นักเรียนจะได้เรียนเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับบทร้อยแก้วนะครับต่อมาต้องวิเคราะห์แนวคิดหรือจุดมุ่งหมายของเรื่องว่าเรื่องนี้แต่งเพื่ออะไรต้องการสอนอะไรเกี่ยวกับตัวเราต่อมาครับวิเคราะห์คุณค่าทั้ง4ด้านทบทวนคุณค่าทั้ง4ด้านมีอะไรบ้างหนึ่งใครจะอาสาตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางมีไหมนนทพัฒน์คุณค่าทั้ง4ด้านมีด้านอะไรบ้างครับ
3: ด้านเนื้อหาครับด้านวรรณศิลป์ครับด้านสังคมและวัฒนธรรมครับด้านการนำไปใช้ครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนปลายทางแล้วครับปลายทางยังจำได้ไหมว่าคุณค่าทั้ง4ด้านมีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อหาวรรณศิลป์สังคมและวัฒนธรรมและสุดท้ายด้านการนำไปใช้ดีมากที่ยังจำได้และต่อมาครับเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดทำไมต้องเขียนอย่างละเอียดใครอธิบายเพื่อนได้ทำไมต้องเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดฉัตรมงคลฉัตรมงคลช่วยอธิบายเพื่อนหน่อยว่าทำไมต้องเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียด
4: เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ
0: เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราเขียนแบบคร่าวๆเขียนโดยไม่ละเอียดผู้อ่านจะเข้าใจไหม
4: ไม่
0: เข้าใจในสิ่งที่เราเขียนอธิบายเพราะคำว่าอธิบายต้องอธิบายอย่าง
4: ละเอียด
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายอ่านพร้อมกัน

นี่แหละคือหัวใจสำคัญต่อให้นักเรียนเก่งแค่ไหนอ่านเรื่องแล้วจดจำได้มากน้อยแค่ไหนสามารถท่องจำเป็นฉากๆได้ก็ไม่สู้กับการที่อ่านแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้ครูโอก็มีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักนิทานพื้นบ้านเรื่องหนวิชัยคาวีหรือไม่อย่างไรรู้จักไหมปลายทางรู้จักไหมครับใครเคยได้ยินชื่อยกมือมีจิรพัฒน์พงธนาชัดมงคลวรัฐยาหลายคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อใช่ไหมหรือใครเคยดูในการ์ตูนมีไหมปลายทางรู้จักไหมครับถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันตัวละครหลักๆเนี่ยก็จะมีแม่โคลูกโคเสือส่วนฉากนี้แม่เสือยังไม่มาถ้าพร้อมแล้วอยากอ่านหรือยังอยากอ่านเรื่องย่อหรือยังครับอยากแล้วจะได้เรียนรู้เนื้อหาพร้อมกันเดี๋ยวให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมๆกันน้ำเสียงชัดเจนแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วหน้าหลังตรงอ่านไปแล้วจับใจความไปด้วยคิดตามไปด้วยนะครับเริ่มอ่านเลยนะครับ3 4

0: ถ้าลูกโคไม่อ้อนวอนแม่โคให้นมกับลูกเสือนักเรียนคิดว่าลูกเสือจะเป็นอย่างไรอาจจะอดตายหรือไม่ก็ทำไมร่างกายไม่แข็งแรงสู้ผอมเพราะว่าอดนมของแม่เสือนะครับต่อมาเดี๋ยวครูโอจะอ่านให้ฟังสลับกันไปนะครับลูกเสือรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของแม่โคจึงอยากให้ไปอยู่ด้วยกันในถ้ำแต่แม่โคไม่ไว้ใจแม่เสือเกรงว่าอาจได้รับอันตรายลูกเสือบอกให้แม่โคกับลูกโคไปซ่อนตัวก่อนแล้วตนจะคุยกับแม่เสือให้ครั้นเมื่อแม่เสือกลับมาถ้ำลูกเสือก็ตัดพ้อและน้อยใจว่าตนนั้นหิวมากถ้าไม่มีแม่โคใจดีมาให้กินนมป่านนี้ลูกเสือคงตายไปแล้วแน่ๆดังนั้นแม่เสือต้องให้แม่โคมาอยู่ด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณและต้องสัญญาว่าจะไม่กินแม่โคปกติตามที่ครูบอกเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณกินเนื้อใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันล่าเนื้อล่าสัตว์ป่าต่างๆแม่โคก็กลัวที่จะไปอยู่ด้วยแต่ลูกเสือสัญญาว่าจะคุยกับแม่เสือให้เพื่อไม่ให้แม่เสือกินแม่โคแล้วนักเรียนคิดว่าแม่เสือจะทำตามสัญญาไหม
1: ไม
0: ่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสไลด์นี้ให้นักเรียนอ่านครับ3 4

แล้วนักเรียนคิดว่าแม่เสือกินแม่โคจริงๆไหมหรืออาจจะเป็นข้อสันนิษฐานของลูกโคและลูกเสือปลายทางล่ะครับคิดว่าแม่โคถูกแม่เสือกินไหมอาจจะไม่ถูกกินก็ได้นะอาจจะเป็นสัตว์อื่นมากินเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับลูกสัตว์ทั้งสองโกรธและเสียใจมากที่แม่เสือผิดคำพูดทั้งสองจึงคิดว่าแม่เสือควรตายตามแม่โคไปจากนั้นก็กลับไปถ้ำเหมือนเดิมครั้นเวลากินนมขณะที่แม่เสือนอนให้นมอยู่นั้นลูกเสือและลูกโคก็ช่วยกันรุมทำร้ายแม่เสือจนตายแล้วก็หนีออกจากถ้ำไปครั้นเดินทางผ่านอาสมของพระฤาษีตนหนึ่งทำให้พระฤาษีประหลาดใจที่เสือกับโคอยู่ด้วยกันได้จึงถามไถ่จนทราบความจริงและร่ายคาถาให้ลูกสัตว์ทั้งสองเป็นมนุษย์ถือเป็นความโชคดีของลูกเสือและลูกโคฆ่าแม่เสือตายด้วยความโกรธและเสียใจที่แม่เสือไม่ทำตามสัญญาแล้วก็หนีออกจากถ้ำเดินผ่านอาสมของพระฤาษีพระฤาษีก็สงสัยเสือกับโคอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะก็เลยอยากรู้ความจริงเสกคาถาให้เป็นมนุษย์จนได้ทราบความจริงนะครับต่อมาอ่านพร้อมกัน

0: จันทรบุรีอ่านต่อครับ
1: ซึ่งลูกสาวเจ้าเมืองงดงามมากชื่อว่านางศรีสุดา
0: ลูกเสือมีชื่อว่าลูกเสือมีชื่อว่าผลวิชัยลูกวัวมีชื่อว่า
1: ทาวี
0: ทั้งสองเนี่ยก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงเมืองจันทรบุรีแล้วก็เจ้าเมืองเนี่ยมีลูกสาวสวยด้วยงดงามชื่อว่านางศรีสุดาต่อมานะครับอยู่มาวันหนึ่งมียักษ์แฝงตัวมาอยู่ที่นอกเมืองคอยดักจับชาวบ้านกินจนจำนวนประชากรลดลงและทำให้ไม่มีใครกล้าไปตักน้ำอีกเจ้าเมืองก็จนปัญญาแต่ทว่าด้วยความสามารถของหนวิชัยและคาวีเมื่อเจอยักษ์ก็สามารถปราบได้ทันทีคาวีเอาพระขันฟันถูกตัวยักษ์จนขาดตายทุกคนต่างพากันดีใจเมื่อเจ้าเมืองทราบข่าวจึงเชิญให้หนวิชัยและคาวีเข้าไปในเมืองและเลี้ยงต้อนรับเป็นอย่างดีหนวิชัยคาวีเก่งไหม
2: เก่งค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมีวิชาอาคมจากพระฤาษีสามารถเอาชนะยักษ์ฟันจุ๊บขาดท่อนได้นะครับแล้วก็ยังถูกเจ้าเมืองทำไมเชิญไปเลี้ยงต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับและต่อมาอ่านพร้อมกันครับ
1: เจ้าเมืองได้พิจารณา

0: อุปราชอ่านใหม่พร้อมกันครับ
1: อุปราช
0: ต่อไปครับ
1: แต่

0: สรุปแล้วเจ้าเมืองยกนางศรีสุดาให้ใคร
1: ขุนว
0: ิ
1: ช
0: ั
1: ย
0: ยกลูกสาวให้กับขุนวิชัยคาวีไม่เอาเพราะเห็นว่าพี่ชายของตนเองนั้นก็มีความสามารถเช่นเดียวกันถ้าขุนวิชัยเจอยักษ์ก็สามารถฆ่ายักษ์ได้นะครับต่อมาจากนั้นคาวีกราบลาพี่ชายและออกเดินทางไปแสวงหาบ้านเมืองอื่นๆก่อนจากกันขุนวิชัยและคาวีได้เสี่ยงดอกบัวคนละดอกโดยอธิษฐานว่าถ้าดอกบัวของผู้ใดเหี่ยวแห้งลงแสดงว่าผู้นั้นกำลังจะได้รับอันตรายให้อีกฝ่ายหนึ่งไปช่วยเหลือคาวีเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงเมืองร้างได้พบกลองใบใหญ่ตั้งอยู่ในปราสาทจึงได้พาดูพบหญิงสาวอยู่ข้างในคาวีจึงช่วยนางออกมาและสังเกตได้ว่าผมของนางงดงามและมีกลิ่นหอมคาวีก็เดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกลองใบหนึ่งที่เมืองหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นเมืองร้างได้ไปเจอใครไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีลักษณะพิเศษอย่างไรสวยด้วยผมทำไมด้วย
1: ง
0: ดงามและก็มีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าต่อไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมกันครับ3 4
2: นางเล่าว่านางชื่อจันทสุดาเป็นธิดาท้าวพรหมจักรแห่งเมืองจันทรนคร
0: จันทรนคร
2: จันทรนคร
0: อ่านต่อครับ
2: จั

คาวีกับนางจันทสุดาก็ได้ครองรักกันอยู่ในเมืองจันทรนครนะครับแล้วก็เมื่อถึงช่วงวันสงกรานต์เนี่ยทั้งสองได้ลงไปส่งน้ำก็คืออาบน้ำนั่นเองแล้วก็ได้เอาผมทำไมครับปล่อยลอยไปในน้ำแล้วนักเรียนคิดว่าผมที่มีกลิ่นหอมลักษณะพิเศษนี้จะลอยไปถึงมือผู้ชายไหมลองมาดูพร้อมกันนะครับมีเมือง

หนึ่งชื่อว่าเมืองพัทธวิสัยซึ่งมีท้าวสันนุราชเป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่ได้ส่งน้ำในแม่น้ำแล้วพบเส้นผมลอยน้ำมาช่างมีกลิ่นหอมมากจึงหลงไหลในกลิ่นผมนั้นทรงรับสั่งว่าถ้าใครสามารถนำผู้หญิงที่ผมหอมนี้มาได้จะมอบทรัพย์สมบัติให้กึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งนะครับยายเท่าที่เป็นบริวารเอกบริวารเอกก็คือคนที่เป็นคนรับใช้คนสนิทที่มีความสำคัญนะครับได้อาสาไปจับตัวมาให้และทำทีไปขออยู่กับนางจันทสุดาทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้และได้ล่วงรู้ความลับของคาวีที่ถอดดวงใจไว้ในพระขันนักเรียนยังจำได้ไหมหนวิชัยกับคาวีเนี่ยพระฤาษีที่เป็นอาจารย์สั่งสอนได้ใช้อะไรเสกคาถาถอดอะไรครับถอดดวงใจเอาไปไว้ในพระขันถ้าใครทำอะไรพระขันหรือเอาไฟเผาหนวิชัยคาวีก็จะตายทันทีนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมกัน3 4

0: เขามีคำพูดที่ว่าถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็ไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวได้ซึ่งนางจันทสุดาเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของคาวีแต่เท้าสันนุราษฎร์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจไหม
1: ไม
0: ่ให้ยายเท่าเจ้าเล่ห์ไปรับพาตัวมานะครับจึงไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวถ้าแตะเนื้อต้องตัวปั๊บทำไม
1: ร
0: ้อนดั่งไฟนะครับดอกบัวที่เสี่ยงทายที่อยู่กับฝ่ายหนวิชัยเหี่ยวแห้งทำให้เกิดลางไม่ดีหนวิชัยจึงออกเดินทางตามหาคาวีเมื่อเดินทางถึงเมืองจันทรนครก็พบพระขันคาวีถูกไฟเผาแต่ยังไม่สลายก็รู้ทันทีว่าน้องชายของตนเองยังไม่ตายจึงตั้งจิตอธิษฐานให้พระฤาษีมาช่วยโดยการขัดพระขันให้เงาวับแล้วเอาน้ำล้างให้สะอาดทันใดนั้นคาวีก็ฟื้นคืนชีพแล้วเล่าความจริงให้ฟังทั้งสองพี่น้องจึงออกเดินทางตามหานางจันทสุดาเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังจนจบเลยนะครับทั้งสองเดินทางไปพบประกาศหากใครสามารถชุบตัวเท้าสันนุราษฎร์ให้กลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งแสดงว่าเท้าสันนุราษฎร์มีอายุทำไมเยอะแล้วชราภาพมากแล้วนะครับจะให้รางวัลอย่างดีหนวิชัยและคาวีทราบดังนั้นจึงสมัครเข้าไปและออกอุบายทำพิธีชุบตัวโดยต้องมีกันแค่สองคนเท่านั้นและใช้ม่านกั้น7ชั้นพร้อมหลุมสุมไฟเป็นกองเพลิงไว้แล้วให้เท้าสันนุราษฎร์นั่งหันหน้าเข้ากองเพลิงพอทีเผลอก็ผลักเท้าสันนุราษฎร์ลงไปในกองเพลิงสิ้นพระชนทันทีจากนั้นคาวีก็แต่งตัวเป็นเท้าสันนุราษฎร์หนวิชัยคาวีฉลาดไหม
1: ฉลาด
0: ฉลาดที่จะออกอุบายฆ่าเท้าสันนุราษฎร์เพราะเท้าสันนุราษฎร์ก็คิดไม่ซื่อกับคาวีตั้งแต่แรกโดยออกอุบายให้เท้าสันนุราษฎร์เนี่ยไปทำพิธีชุบตัวจากนั้นพอเผลอก็ผลักตกหลุมไฟแล้วคาวีก็ทำไมครับแต่งตัวเป็นเท้าสันนุราษฎร์ออกมาเลยนักเรียนคิดว่าชาวบ้านชาวเมือง

ทางเหล่าเสนาอำมาตย์จะจับได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพิธีชุบตัวให้ท้าวสานุราชกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งชาวบ้านก็เชื่อต่อมาครับเมื่อคาวีเดินออกมาพวกสนมกำนันเหล่าเสนาอำมาตย์ต่างออกมาต้อนรับด้วยความยินดีจากนั้นพระคาวีได้พบกับนางจันทสุดาทั้งสองต่างเล่าเรื่องราวสู่กันฟังและได้ปกครองเมืองเป็นสุขสืบมาตลอดกาลแสดงว่าอุบายของโหรวิชัยคาวีสำเร็จไหมสำเร็จนะครับท้าวสานุราชก็ได้รับกรรมตามที่ตนเองได้ก่อไว้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแหล่งที่มาของเนื้อหาก็คือหนังสือนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กและเยาวชนชุดที่1วรรณคดีนะครับหลังจากที่นักเรียนได้พากันอ่านจับใจความเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเรื่องหนวิชัยคาวีแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนอธิบายคุณค่าของเรื่องหนวิชัยคาวีโดยทำใบงานที่10นะครับสำหรับใบงานรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนเนี่ยปลายทางถ้าทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยนะครับใบงานจะมีคุณค่าทั้งหมด4ด้าน1ด้านเนื้อหาเขียนอธิบายให้ชัดเจน2ด้านวรรณศิลป์ยกตัวอย่างก็ได้ถ้ามีคุณค่าเกี่ยวด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านที่3นะครับเขียนให้ครอบคลุมและสุดท้ายด้านที่4ด้านการนำไปใช้อธิบายยกตัวอย่างให้เข้าใจว่านำไปใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าทั้ง4ด้านของนิทานพื้นบ้านเรื่องผลวิชัยคาวีผลวิชัยนี่เป็นวัวหรือว่าเสือ
1: เสือคร
0: ับ ผลวิชัยเป็น
1: เส
0: ือคาวีเป็น
1: ว
0: ัววัวหรือเรียกว่าโคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนสำหรับคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ดังนี้ให้คติเตือนใจในการใช้ชีวิตอย่าลืมว่าคุณค่าด้านเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคติเตือนใจข้อคิดซึ่งนิทานเรื่องหนวิชัยคาวีก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นพี่น้องต้องพึ่งพาช่วยเหลือกันให้คุณธรรมเรื่องความเมตตาดังที่แม่โคเนี่ยให้นมกับลูกเสือกินก็สะท้อนความเมตตาของแม่โคนะครับและต่อมาให้ข้อคิดเรื่องมิตรแท้ก็คือหนวิชัยกับคาวีที่เป็นมิตรแท้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นอกเห็นใจกันนะครับต่อมาครับในส่วนของคุณค่าด้านวรรณศิลป์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปะในการประพันธ์ส่วนเรื่องนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วอาจจะไม่ได้มีคุณค่าวรรณศิลป์มากนักมีการเปรียบเทียบนิดหน่อยซึ่งสรุปได้ดังนี้เนื่องใช้ภาษาเข้าใจง่ายกระชับกระชับก็คือใช้ภาษาแบบสั้นกระทัดรัดอ่านแล้วเข้าใจเลยไม่ต้องแปลความแล้วก็เป็นภาษาแบบมุขปาฐะดังที่ครูเคยบอกว่านิทานพื้นบ้านจะเล่าสืบต่อกันมาอาจจะมีผิดเพี้ยนได้นั่นแหละเรียกว่ามุขปาฐะต่อมาครับมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะครับในการเล่าเรื่องราวต่างๆนั้นใช้คำพูดใช้ถ้อยคำอ่านแล้วมองเห็นภาพเกิดจินตนาการนะครับและสุดท้ายใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นภาพของตัวละครไม่ว่าจะตัวละครจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทำอะไรก็แล้วแต่เราก็มักจะจินตนาการตามสิ่งนั้นถูกไหมเวลาที่นักเรียนอ่านเรื่องนักเรียนก็ต้องจินตนาการตามเนื้อหาใช่ไหมครับเนี่ยทำให้เกิดความคิดต่อมาครับในส่วนของคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมสะท้อนอะไรบ้างก็สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนสมัยนั้นเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้เล่าก็อาจจะมีการสอดแทรกวิถีชีวิตว่ามีการพึ่งพาอาศัยกันในยามที่มีปัญหาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากสมัยก่อนจะมีการยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นผู้นำของกลุ่มดังเช่นหนวิชัยมีความรู้ความสามารถไหมมีวิชาอาคมไหมครับ
1: ม
0: ีคาวีมีวิชาอาคมไหม
1: มี
0: ความรู้ความสามารถจึงได้รับการยกย่องจากเจ้าเมืองแล้วก็ชาวบ้านให้เป็นผู้นำนะครับและสุดท้ายผู้คนสมัยก่อนเนี่ยจะให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์นี่คือสภาพสังคมสมัยนั้นให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ดังเช่นตอนที่หนวิชัยคาวีทำไมให้ความเคารพต่อพระฤาษีซึ่งพระฤาษีมีบุญคุณอย่างไรมีบุญคุณอย่างไรสั่งสอนใช่ไหมให้วิชาคมแล้วก็เสกจากที่เป็นสัตว์เป็นเสือเป็นโคมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าจากนิทานพื้นบ้านเรื่องหนวิชัยคาวีนะครับต่อมาในส่วนของการนำไปใช้ในชีวิตจริงก็คือสามารถนำคุณค่าข้อคิดและคุณธรรมจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเคารพต่อครูบาอาจารย์ช่วยเหลือพึ่งพากันมีเมตตาและซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญไม่ควรเจ้าเล่ห์เหมือนกับยายเท่าเจ้าเล่ห์ใช่ไหมยายเท่าเจ้าเล่ห์นี้เจ้าเล่ห์มาแฝงตัวแล้วก็จับนางจันทสุดาไปให้เท้าสันนุราชนะครับและสุดท้ายคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้อ่านพร้อมกันสามสี
2: ่การอธิบายคุณค่า
0: ใครตอบได้ใครตอบได้บ้างครับมีประโยชน์อย่างไรพัทริกาตอบได้ไหมลาลานาตอบได้ไหมครับการอธิบายคุณค่าและข้อคิดมีประโยชน์อย่างไรลาลานาตอบคำถามครับ
3: จะทำให้เราสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
0: ่
3: ะ
0: สามารถนำข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ปรบมือให้เพื่อนครับก็อย่างที่เพื่อนบอกนำข้อคิดและคุณค่าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต้องนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยชั่วโมงหน้าก็จะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนติดตามเรียนด้วยนะครับและสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม1ใบงานเรื่องพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยแล้วก็คุณครูปลายทางถ้ามีรูปภาพสำนวนไทยจะเป็นรูปภาพเก่ารูปภาพใหม่ก็ได้นะครับเอามานำเสนอให้เด็กๆได้ลองเล่นสำนวนกันดูนะครับและสำหรับชั่วโมงนี้ครูอยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องอื่นๆดูซึ่งนิทานพื้นบ้านก็มีหลายเรื่องถ้านักเรียนสนใจอ่านเรื่องไหนก็ไม่ว่าแต่ขอว่าเวลาที่อ่านแล้วควรจะมีการสรุปเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและให้ข้อคิดอะไรถ้าจะให้ดีต้องอธิบายคุณค่าจากเรื่องนั้นให้ได้ด้วยเพราะจะได้นำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับชั่วโมงนี้วันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับผม
2: ซึ่งเนื้อหาสาระของคลิปละครของเรานะคะก็จะมีสอนเรื่องของสาระรวมถึงความสนุกสนานด้วยค่ะเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกอ่ะ
0: ทุกวันเสาร์นะครับผม11 โมงเช้าครับและวันนี้ครับผมจะขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่เราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของรถควันดำนั่นเองครับ
2: โอ้
0: พี่เก๋เคยเห็นรถควันดำบนท้องถนนบ้างไหมครับ
2: เคยเห็นสิคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะบางทีที่เรารถติดเนี่ยแล้วมีรถควันดำอยู่ข้างหน้าก็คือแบบโอ้โหไม่ไหวเลยบางทีเราก็คิดนะว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาทำอย่างนี้อ่ะคือเขาไม่แคร์ถึงสุขภาพของคนอื่นๆเลยหรอทำไมเขาไม่ซ่อมก็ไม่รู
0: ้นี่แหละครับผมก็ว่าจริงครับเขาอาจจะมีเงินซื้อรถแต่เขาไม่มีเงินซ่อมหรือเขามีเงินซ่อมแต่เขาไม่มีความรับผิดชอบครับ
2: ถูกต้องเลยเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนขับเขาไม่เดือดร้อนไง
0: แต่คนใกล้ตัวเขาอะสิครับไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปชมคลิปละครสั้นกันดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าดำกว่าควันก็ใจนี่แหละ

0: ควันดำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วคนขับรถตามมันก็จะเสียไปด้วยแล้วเนี่ย พี่ครับพี่เปิดลงมาเปิดมาคุยก่อน
1: น้องพวงมาลัยพี่ไม่เอา
0: โอ้ยผมไม่ได้มาขายพวงมาลัย
1: อ๋อนมเปรี้ยวเหรอไม่กินพี่ไม่กิน
0: ผมไม่ได้จะมาขายนมเปรี้ยว
1: ไม่แขกแน่เลยไม่เอาพี่รถแป้งอยู่
0: ผมจะไม่ได้มาขายอะไรทั้งนั้นแหละครับพี่ผมจะบอกพี่ว่าควันท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
1: มันจะไปยากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเด็กก็ไม่ต้องดมควันนี่แหละ
0: โอ้เออว่ะแก้ปัญหาได้ถูกเฮ้ยพี่พูดแบบนี้เนี่ยพี่ไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่หว่า
1: คนอย่างพี่มีความรับผิดชอบมากพอน้องเอาไปหน้ากากอนามัยนะการได้ทุกอย่างการได้แม้กระทั่ง PM 2.5 ยันล้านจุดศูนย์เลยอ่ะแค่นี้ก่อนขวัญเข้ารถแล้วเนี่ย
0: เฮ้ยพี่เดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวพูดแบบนี้ไปโอ้โหเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่จะไปยังไงจะหนีไปอย่างนี้เลยเหรอไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่หว่าต่อมสำนึกอักเสบได้ไงเนี่ย โอ้โหโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ

0: โอ้โห
1: เอาน้องตามเข้ามาทำไมเนี่ยคิดอะไรกับเขาหรือเปล่า
0: คิดอะไรผมมาซื้อของ
2: ทำไมหน้าดำๆอ่ะช่วงนี้ดูเปาวันจิ้นอ่ะขายฟงโยแต่
0: หน้าดำเพราะว่าควันจากท่อรถพี่นี่แหละพี่รีบไปซ่อมรถเลยไปรถพี่เนี่ยมันทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
1: โอ้ยน้องเรื่องเล็กน้อย
0: ฮะเรื่องเล็กน้อยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ปัญหาโลกร้อนกินเฮาเอฟเฟกต์ภูเขาน้ำแข็งถล่มน้ำท่วมโลกโลกมีปัญหาเพราะคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่พี่ลองคิดดูอนาคตลูกหลานเราอ่ะเขาจะอยู่กันต่อไปยังไงแบบเนี้ยเรื่องเล็กน้อยมั้ยพี
3: ่ไม่จับรถแล้วทำไมลืมไม่ดับเครื่องตายเพราะควันรถลือนี่แหละรีบไปดับเครื่องแล้วก็เอาของลงลูกค้ารออยู
0: ่โอ้ป้าป้า
1: ออกมาอาม่าเฮ้ยอาม่า
4: เฮ้ยมาระวังล้มเดินเดินระวังมาน้องขอบคุณมากนะที่ช่วยเรียกรถพยาบาลให้อ
0: ่
4: ะ
0: แล้วอาม่าเป็นไงบ้างครับ
3: ตากงลอยมาเลยหมอบอกว่าอ้วกปอดไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเพราะสูดควันเข้าไปเยอะเป็นเพราะลื้อเลย
0: นั่นไง
3: ลื้อรีบไปเปลี่ยนท่อเลยนะ

0: ท่อน้ำหรือท่อแอร์ป่ะ
1: เดี๋ยวลือจะเจอท่อแบบหัวหมายถึงให้ลือไปเปลี่ยนท่อรถลือว่าทนควันดำลือมาหลายปีแล้วเนี่ยลือไม่เปลี่ยนหัวจะไปเปลี่ยนชื่อในพิธีกรรมยกให้คนนี้เพราะเขาช่วยชีวิตวะ
2: ขอบคุณครับมากขอบคุณมากเลย
0: มาใจเย็นนะเดี๋ยวอ้วนรีบไปเปลี่ยนเลยนะมาใจเย็นนะมาเอาไปกินยงกินยาเรียบร้อยก่อนนะเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวอ้วนสตาร์รถเดี๋ยววันมาอีกโอ้โหน่าจะเดินนะ
2: เป็นห่วงเป็นใจขึ้นมาทันทีเลย
3: ทำตัวน่าแรงเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียจใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
4: จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปละครสั้นเรื่องดำกว่าควันก็ใจเนี่ยแหละ
5: บอกเลยว่าสงสารต่อมากเลยครับหน้าดำขนาดนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าปอดจะดำขนาดไหน
6: จริงเสียสุขภาพสุดๆคือชอบชื่อตอนนี้มากว่าดำกว่าควันก็ใจเนี่ยจริงๆนะเพราะเขาใจดำจริงๆนะเขาถึงสามารถทำแบบนี้ได้โดยที่แบบไม่ซ่อมไม่เปลี่ยนเครื่องคือพูดง่ายๆคือทุกๆธุรกิจอ่ะก็จะได้กำไรแหละ
4: ครับ
6: แต่ทำไมไม่นำเงินส่วนนั้นอ่ะมารับผิดชอบต่อส่วนรวมในการเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมเครื่องบ้างเลย
4: อันนี้จริงครับผมเพราะว่าอากาศพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องสูดเข้าไปทุกวันนั่นเอง
6: จริง
4: ซึ่งสักวันนึงเนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนอาม่าก็ได
6: ้เศร้า
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันครับ
7: ผมว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับต้องเข้ามาดูแลจริงๆจังๆสักทีนะครับไม่ใช่ว่ามีข่าวทีก็ทำให้มันจบๆไปนะครับอย่างหน่วยงานรัฐเนี่ยครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยครับอย่างรถเมล์เนี่ยตัวดีเลยครับผม
8: ก็พอรู้ค่ะใครๆก็อยากได้รถเครื่องใหม่อ่ะเนาะจะให้แบบยกเครื่องทั้งคันมันก็คงไม่ได้การทำมาหากินสมัยนี้มันก็ฝืดเคืองเงินทองสมัยนี้มันก็หายากจะเอาเงินที่ไหนไปเปียก
9: จริงๆการแต่งรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่ใบที่เราแบบไม่แต่งเกินที่กฎหมายกำหนดหรือว่าแบบว่าปัญหาเนี่ยคือคนส่วนมากกระบะซิ่งเนี่ยเขาชอบแต่งเกินกว่าแบบที่เขาให้ใช่ไหมล่ะมีการปล่อยควันหรือว่ามลพิษแบบไปสู่สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ร่วมถนนด้วยหรือว่าคนที่แบบเดินทางมากับเราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีแบบสูดดมควันดำๆเข้าไปในปอดเนี่ยมันก็ทำลายสุขภาพของเรามากๆแล้วนอกจากนี้ยังปล่อยแบบทำลายชั้นบรรยากาศหรือว่าแบบสร้างแอร์พอลูชันอีกด้วย
4: เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับผมโดยเฉพาะทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำเป็นแบบอย่างให้ดูด้วยทุกคนทุกชีวิตเนี่ยจะต้องเห็นถึงภัยอันตรายจริงๆครับ
6: ใช่ค่ะเพราะถ้าเห็นแก่ตัวกันนะคะยอดผู้ป่วยของเราในทุกๆโรงพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีโดยที่มันไม่มีเหตุผลเลย
4: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เห็นถึงภัยอันตรายของควันดำนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้นะครับประเทศชาติกับสิ่งแวดล้อมของเราก็จะเป็น
6: ใช่ค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะร่วมมือร่วมไม้กันนะคะหากมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมก็จะทำให้สุขภาพของทั้งตัวเราเองแล้วก็สุขภาพของทุกคนในสังคมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะ
4: และสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
6: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
10: มาแสดงศักยภาพให้โลกรู้กันดีกว่าน
11: ี่คือปีศาจ
12: คนหน่อยได้ไหม
13: โอ้อะไรอ่ะลุงอยากเป็นวัยรุ่นสายล้อกับพวกเราสายว้าเหรอคะ
12: เสียงมันดังรู้จักเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาบ้าง
14: ผมก็เสียงดังในบ้านของผมมันเป็นสิทธิ์ของผมใครจะทำไม
12: ต้องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเจอกัน

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355